0: จึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลล์บอดแคส
1: ต์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะสุกส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
0: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
2: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำ
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
5: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การ

0: ศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
1: ด้านนายสุภกิจสุธาพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนซึ่งได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
2: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
4: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันทร์เปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากทหารในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเขตสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สา

ธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่ง

0: หลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจา ยังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุสระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
4: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฤตวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิมประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลก2เกมรวด 21-17 21-14 จากนั้นชายคู่มือ1พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัชกุลแพ้คู่มือ2ของโลก0-2เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีแพ้กับอันวีฟาฮาน0-2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิตอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0-2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย1-3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสรัตนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยด้วยสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและครีนแอนเจิร์ก119กิโลกรัมสรัตนา

0: คว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22รัศราวุฒิศิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซี่ลุตเซนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีต่อจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมส่งพีรพลชาวเชียงขวางและธนาคารชัยยาสมบัติไปลุยศึกเรือทัวร์เดินลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทับช้างศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0ประตูต่อ3อย่างไรก็ตามทับช้างศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 น.พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180

0: ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 10:45 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น
1: 1นาทีกับกปท.
0: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ามโหรทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่าน

0: พ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
1: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาในส่วนของอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและกลุ่มเปราะบางที่เคยเสียสิทธิ์หรือหลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าเรียนหรือสมัครเข้าสู่สถานศึกษาได้อีกครั้งติดตามแนวทางการขอรับสิทธิ์คืนได้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
3: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับท่านตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีคุณมาลีและสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยครับ
3: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับคนไทยนะคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนของทั้งอาชีวศึกษาแล้วก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนอีกครั้งนะคะตรงนี้มีการปรับปรุงครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะท่านคะ
4: คือต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับก็เป็นข่าวดีในรอบจริงๆสักประมาณ2เดือนได้เนาะจริงๆหลังจากที่มีการประกาศปิดในเรื่องของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่วันนี้แล้วเนี่ยก็เป็นข่าวดีที่กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะได้ทั้งในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของรัฐแล้วก็ยังรักษาความเป็นผู้เรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับสำหรับการหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงจากเดิมเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกณฑ์เดิมนั้นเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าผู้ที่มีสถานะเป็นนักเรียนนะครับหรือนักศึกษาเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับคนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งและหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องพึ่งในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยเลยทำให้มีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ได้มีการหารือนะครับเข้าคณะรัฐมนตรีในการประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกที่สุดนะครับก็เลยกำหนดให้เราก็จะไม่นำสถานะของผู้เรียน2กลุ่มนะครับมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ครับซึ่งประกอบไปด้วย1คือนักเรียนและนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทนะครับและ2ครับผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่พูดกันง่ายๆเลยผู้เรียนที่อยู่ในสังกัดของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของกศน.เดิมนะครับซึ่งหมายความว่าข้อ2เนี่ยคือคนที่เป็นวัยทำงานแล้วแต่ว่าก็จะต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับฉะนั้นกล่าวอย่างเข้าใจเลยครับว่าถ้าท่านใดที่อยู่ใน2กลุ่มนี้ครับก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์เพียงเพราะกลับมาเรียนหรือเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับแต่ยังต้องผ่านเรื่องของคุณสมบัติด้านอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินแล้วก็เงื่อนไขต่างๆตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเราได้คัดกรองได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมได้มากขึ้นแล้วครับ
3: หลักเกณฑ์นี้มันจะเชื่อมโยงกับการทบทวนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในภาพรวมยังไงบ้างนะคะ
4: ก็จริงๆต้องบอกว่า

0: หลักเกณฑ์นี้ก็จะทบทวนโดยหนึ่งเนี่ยครับเราจะต้องคงความเป็นสถานภาพของผู้เรียนให้ได้มากที่สุดซึ่งเราเข้าใจว่าผู้เรียนของประเทศไทยแต่หลายคนเนี่ยจะต้องใช้ติดสวัสดิการตรงนี้ด้วยในการดำรงชีพนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่านอกเหนือจากการจะดูแล้วว่าเป็นนักเรียนตาม2ข้อ2กลุ่มนี้หรือไม่นั้นก็ต้องดูในเรื่องของเศรษฐานะของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่ามีสิทธิ์หรือเข้าเงื่อนไขในการได้รับสวัสดิการเหล่านี้หรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นผมคิดว่าก็อาจจะดูเพียงแค่2ขั้นตอนในการประเมินถึงผู้ที่พึงได้รับสิทธิ์ประกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการที่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้กลับมานั้นเป็นประโยชน์อย่างมากผมก็อยากจะเรียนคุณมารีแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยหลังจากมีข่าวออกมาว่านักเรียนในสังกัดศึกษาธิการหลายคนถูกตัดสิทธิ์นะครับจากเพียงเพราะว่ามีชื่ออยู่ในระบบการเรียนเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยต้องเลือกเลยนะครับว่าจะเลือกการเรียนหรือจะเลือกดำรงชีพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิ์ทั้ง2อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเงื่อนไขฉะนั้นผมก็เลยจะบอกเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการให้สิทธิ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลอย่างมากที่สุดครับ
1: ค่ะคนที่เคยหลุดไปนะครั้งนั้นนะคะจะต้องเตรียมตัวรับข่าวนี้ยังไงแล้วก็เราจะสามารถกลับเข้าสู่สถานศึกษาสมัครเรียนใหม่แล้วก็ต้องทำยังไงบ้างอะคะถ้าหลังจากนี้อะค่ะ
0: จริงๆเท่าที่ทราบนะครับก็คือสำหรับผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์ไปแล้วจะต้องขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะแล้วก็ขอให้ตรวจสอบผลภายในวันที่30กันยายน2569ผ่านช่องทางของโครงการครับซึ่งประกอบไปด้วยเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือ welfare.mof.go.th หรือทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งเพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองอีกครั้งนึงครับว่าภายหลังจากการมีมติของครม.ในเรื่องของการยกเว้นสำหรับผู้ที่เป็นผู้เรียนแล้วนั้นท่านจะได้รับสิทธิ์ตามปกติหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็จะมีผลกับเรื่องของเศรษฐานะของแต่ละบุคคลด้วยครับ
1: อ๋อก็คือภายในสิ้นเดือนนี้เลยใช่ไหมคะที่ต้องดำเนินการนะคะ
0: ใช่ใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหากได้รับสิทธิ์ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เคยหากได้รับสิทธิบัตรแล้วก็ประกาศแห่งรัฐมาก่อนแล้วครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์รอบทบทวนแล้วเนี่ยโดยหลักจะไม่ต้องทำ EKYC ใหม่นะครับเพราะว่าตัวของระบบเดิมเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะครับส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนั้นนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับหรือทางธนาคารที่กำหนดนะครับโดยทางแบงก์กรุงไทยนะครับจะเปิดให้บริการในเรื่องของการยืนยันจนถึงวันที่12 มกราคม 2570นะครับส่วนธ.ก.ส.ออมสินทอส.ก็จะให้บริการถึงวันที่14 ตุลาคม 2569ครับ
1: การคืนสิทธิ์นี้มีจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะตรงนี
0: ้การคืนสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับไว้ภายในวันที่31 สิงหาคม 2569ที่เราได้เคยประกาศไปแล้วนะครับตัวระบบจะนำข้อมูลไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ครม.เห็นชอบและจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์นี้ในวันที่30 กันยายน 2569ครับและผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปครับ
1: ตรงนี้จำนวนผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปเนี่ยมีเยอะไหมคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะ
0: เท่าที่ทราบจากครั้งก่อนก็มีผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปจำนวนนับแสนเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับความกังวลตรงนั้นก็ได้หายไปแล้วเนื่องจากว่าทุกท่านได้รับการปลดล็อกนะครับบนสารภาพของการเป็นผู้เรียนอย่างเรียบร้อยแล้ว
1: ก็หมายความว่าแต่ในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปก่อนนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วเนาะว่าเราจะโดนตัดไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับจริงๆผมแนะนำว่าสำหรับท่านที่ขอยื่นให้ในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ภายใน31 สิงหาคม 2569ก่อนหน้านี้แล้วครับอยากให้ท่านได้ยืนยันสิทธิ์ของท่านอีกครั้งหนึ่งตามช่องทางที่ผมบอกเลยหรืออาจจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วหรือยังหลังจากที่มีการปรับเกณฑ์ตรงนี้ครับ
1: ค่ะเราคาดหวังกับการดำเนินการปรับปรุงครั้งนี้ไหมคะว่าจะมีส่วนสำคัญกับการผลักดันให้การคืนความเป็นธรรมแล้วก็คุ้มครองด้านสวัสดิการแก่ผู้เรียนกลุ่มต่างๆอะค่ะ
0: คือต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือสิ่งที่เราทำกันคือเรื่องของการหลัก การคืนหลักความเป็นธรรมให้กับ

0: พี่น้องประชาชนอย่างที่ผมบอกครับว่าผมอยู่ในวันที่หลายคนมาบอกว่าอยากจะขอลาออกจากการเรียนเพื่อยังคงไว้ซึ่งสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะว่าระบบการศึกษานั้นเป็นระบบที่ช่วยสร้างคนให้กับสังคมฉะนั้นเราไม่อยากให้คนมาเลือกว่าการไม่ได้รับสิทธิ์หรือการไม่ได้รับเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งคนไทยทุกคนเมื่อได้รับสิทธิ์ในการศึกษาก็ควรจะต้องได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดจนจบการศึกษาไปส่วนเรื่องของสิทธินั้นก็เป็นในเรื่องของสิทธิ์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเขาเรียกคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนครับเพราะว่าตัวของสถานการณ์เป็นผู้เรียนจะไม่ควรถูกตีความว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจเสมอไปนะฮะอันนี้ขอเน้นย้ำว่าการเป็นนักเรียนหรือมีความสามารถในการเข้าสู่การศึกษาไม่ได้หมายความว่ามีความสามารถทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้เรียนสกรเองหรือผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทจำนวนมากกำลังทั้งทำงานทั้งเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็กลับมาเรียนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองฉะนั้นการปรับครั้งนี้จึงมีความหมายครับมากกว่าการคืนบัตรสวัสดิการแต่เป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐจะไม่ลงโทษคนที่ต้องการพัฒนาตนเองและจะไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจผลักคนออกจากระบบการศึกษาครับผมคาดหวังว่าการทำงานของเราการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ของกระทรวงศึกษาธิการนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนต่อจนสำเร็จมีทักษะมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นนะครับซึ่งในระยะยาวแล้วนั้นคือการช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะท้ายสุดอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนค่ะผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์นี้กลับมานะคะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ยังไงบ้างค่ะเชิญได้เลยค่ะ
0: ยินดีครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดสิทธิ์ในครั้งที่ผ่านมาครับผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านครับวันนี้รัฐบาลได้แก้ไขหลักเกณฑ์แล้วนะครับเพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิสวัสดิการของรัฐครับขอให้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้ติดตามผลในวันที่30กันยายนนี้ครับและดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยตามช่องทางที่กำหนดสำหรับผู้ที่เคยหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบเพราะกังวลว่าจะเสียสิทธิ์ครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการแสดงความเชื่อมั่นอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้กลับมาเข้าสู่ระบบการเรียนอีกครั้งหนึ่งครับท่านสามารถที่จะติดต่อไปยังสถานศึกษาในวันนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาหรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ใกล้บ้านท่านได้เลยครับเพราะว่าทุกวันนี้สิทธิ์ของท่านกลับมาแล้วทั้งสิทธิ์ทางสวัสดิการของรัฐและก็สิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาต่อครับเพราะว่าโอกาสทางการศึกษานั้นยังเปิดประตูต้อนรับทุกท่านเสมอครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนมีอาชีพมีอนาคตแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับได้รับสิทธิ์ที่ควรได้รับอย่างเป็นธรรมการเรียนต้องเพิ่มโอกาสและก็จะไม่ใช่ทำให้ใครเสียสิทธิ์อย่างแน่นอนผมขอยืนยันครับ
1: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านตัตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่มติครม.คืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมการปกครองขับเคลื่อนมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดทั่วประเทศเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและคืนความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ปัจจุบันปัญหาการครอบครองและการใช้อาวุธปืนผิดกฎหมายในหลายพื้นที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนในสังคมเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมการปกครองยกระดับการจัดระเบียบอาวุธปืนโดยงดการออกใบอนุญาตซื้อปืนหรือใบป.3และใบอนุญาตพกพาหรือใบป.12ไว้ชั่วคราวเพื่อควบคุมปริมาณปืนในระบบในระหว่างรอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

0: ว่าด้วยอาวุธปืนพ.ศ. 2490ฉบับใหม่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเล่าว่าเมื่อควบคุมจำนวนอาวุธปืนในระบบให้คงที่แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าตรวจร้านจำหน่ายปืนและสนามยิงปืนทั่วประเทศควบคู่กับการทบทวนใบอนุญาตให้มีและใช้หรือใบป.4เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ครอบครองหลังนำใบป.3มาขึ้นทะเบียนพร้อมเน้นย้ำว่าต้องเก็บรักษาอาวุธปืนไว้เฉพาะภายในเคหสถานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นตลอดจนเตรียมออกพระราชกำหนดเรียกตรวจตัวบุคคลอาวุธปืนและเอกสารใบอนุญาตทั้งหมดเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ใหม่
1: เมื่อมีใบอนุญาตใบป.3แล้วจะต้องไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตป.4คือมีและใช้ก็จะต้องจำกัดอยู่เฉพาะในเคหสถานที่ขออนุญาตเท่านั้นเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นหมดแล้วก็จะทำให้สามารถควบคุมอาวุธปืนจำนวนที่แน่ชัดได้ขั้นตอนต่อไปเราจะออกเป็นพระราชกำหนดให้มีการตรวจสอบอาวุธปืนให้ถูกต้องตรงกัน1บุคคลที่รับใบอนุญาตจะต้องมีใบอนุญาตอาวุธปืนตัวอาวุธปืนต้องมาเก็บอัตลักษณ์ใหม่หมดเพื่อเราจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตที่เราออกไปเกือบ80ปีวันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามที่เราออกหรือไม่ทางรัฐบาลเองก็หวังอย่างยิ่งว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการตรงนี้ไม่น่าจะเกินประมาณ6เดือนก็จะเสร็จสิ้นนะครับ
0: นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้วกรมการปกครองยังดำเนินมาตรการเชิงรุกในระดับพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนตั้งจุดตรวจและด่านชุมชนกว่า 64,000 จุดทั่วประเทศซึ่งผลการปฏิบัติการสามารถยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายได้แล้วกว่า290กระบอกกระสุนปืนอีกกว่า 20,000 นัดรวมถึงยาเสพติดอีกจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการนี้ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
1: มาตรการที่เร่งด่วนที่เราดำเนินการกันอยู่ทุกพื้นที่ประเทศไทยก็คือการตั้งจุดตรวจหรือด่านชุมชนในทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน 64,000 กว่าจุดเราสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้ถึง293กระบอกเครื่องกระสุนปืนอีก 20,000 กว่านัดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจำกัดปริมาณทั้งกระสุนปืนจำนวนอาวุธปืนต่างๆที่เอาออกมานอกเคหสถานที่ได้รับอนุญาตหรือทั้งอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ถึง13ล้านเม็ดขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแจ้งเบาะแสครับพวกเราก็จะได้ดำเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากๆยิ่งขึ้น
0: การปรับปรุงมาตรการควบคุมอาวุธปืนในครั้งนี้ดำเนินการควบคู่กันทั้งการปรับกฎหมายให้ยืดหยุ่นรัดกุมทันสมัยพร้อมไปกับการปราบปรามเชิงรุกในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นปืนผิดกฎหมายขณะเดียวกันยังเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับใหม่ทางเว็บไซต์ law.go.th ถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้การปรับแก้กฎหมายเป็นไปอย่างรัดกุมรอบคอบนำไปสู่การสร้างสังคมให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าสร้างเครือข่ายชุมชนเมืองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมให้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลายเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดในยุคดิจิทัลรับฟังจากรายงานค่ะ
3: ในยุคที่สมาร์ทโฟนอยู่ในมือของทุกคนข้อมูลข่าวสารสามารถส่งต่อถึงกันทั่วโลกได้ในเวลาไม่ถึง10วินาทีความรวดเร็วนี้เปิดช่องว่างให้ข่าวปลอมหรือเฟกนิวแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพข่าวปลอมบางเรื่องทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินบางเรื่องสร้างความแตกแยกในครอบครัวหรือเปลี่ยนความเชื่อให้ผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมครั้งที่4โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าเพื่อเป้าหมายใหญ่ของโครงการนี้คือการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่ตื่นรู้ปั้นบุคลากรภาครัฐและประชาชนให้เป็นโซ่ข้อกลางนำทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปส่งต่อให้คนในชุมชนให้สามารถรับมือกับกลโกงของมิจฉาชีพที่มักแฝงมากับนโยบายรัฐโดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐพร้อมยืนยันชัดเจนรัฐบาลไม่มีนโยบายให้หน่วยงานราชการ

0: ใดส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ไปให้ประชาชนโดยเด็ดขาด
1: นับตั้งแต่มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะคะรัฐบาลประกาศชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐบาลทุกแห่งจะไม่มีการส่ง SMS ที่มีลิงก์เข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาดลิงก์ประเภทกดเข้าไปได้ต่างๆค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างท่านรองอยู่ตรงนี้เรื่องไฟฟ้าท่านจะเจอบ่อยมากค่ะ SMS บอกว่าเดี๋ยวมิเตอร์ไฟจะโดนตัดเดี๋ยวจะมีคนมาเปลี่ยนเดี๋ยวจะมีเจ้าที่มาหาแล้วก็ส่งลิงก์แนบมาด้วยแล้วบอกว่าให้เรากดเข้าไปนี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่เจอเยอะที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้คือรัฐบาลได้ประกาศไปกับทุกหน่วยงานแล้วนะคะว่าจะไม่มีหน่วยงานไหนก็ตามแต่ส่ง SMS แล้วมีลิงก์แนบไปกับท่าน
0: ด้านนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าศูนย์ AFNC ได้เฝ้าระวังข่าวปลอมอย่างเข้มข้นในกลุ่ม6หลักได้แก่ภัยออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยพิบัติเศรษฐกิจสุขภาพและนโยบายรัฐบาลซึ่งผลจากการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการที่ประชาชนเริ่มมีทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นส่งผลให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตัวเลขความเสียหายในช่วง6เดือนแรกของปี2569ลดลงกว่าร้อยละ50จากที่เคยมีมูลค่าสูงถึงกว่า 1,600 ล้านบาทลดลงเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
2: โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมมีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอที่ไม่ถูกต้องนะคะและไปเผยแพร่อยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะโดยจะมีการแจ้งเตือนพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตรวจสอบแล้วไปอยู่บนโซเชียลให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบนะคะโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก3ข่าวนะคะก็คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับภัยออนไลน์เตือนภัยพิบัตินะคะข่าวด้านเศรษฐกิจนะคะกลุ่มด้านสุขภาพอนามัยนะคะข่าวด้านนโยบายรัฐบาลนะคะแล้วก็พวกอาชญากรรมออนไลน์เป็นต้นนะคะ
0: ทางนี้เทคโนโลยีและกฎหมายอาจเป็นเครื่องมือในการปราบปรามแต่การรู้เท่าทันสื่อของประชาชนคือด่านประการสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดและทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งข่าวปลอมได้ด้วยปลายนิ้วของเราเองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: ปิดท้ายที่สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียยังวิกฤตโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้เป็นผลมาจากภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียหลายล้านคนท่ามกลางปฏิบัติการดับไฟป่าที่เป็นไปอย่างยากลำบากติดตามจากรายงานค่ะ
4: สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียกว่า5ล้านคนและมีประชาชนป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสูงถึง 150,000 คนนอกจากนี้ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศยังส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ประสบไฟป่าประกาศปิดการเรียนการสอนรวมถึงงดกิจกรรมกลางแจ้งเป็นการชั่วคราวสาเหตุของการเกิดไฟป่าที่รุนแรงในปีนี้พบว่ามีการลักลอบเผาพื้นที่ป่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งอินโดนีเซียถือเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้อินโดนีเซียยังเผชิญภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้ไฟป่าทวีความรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วปัญหาไฟป่าเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียที่ต้องเผชิญมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนกลายเป็นปัญหาสภาพแวดล้อมระดับภูมิภาคแม้ว่าทางการอินโดนีเซียจะเร่งดับไฟป่าด้วยการประจำการเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนดับเพลิงรวมถึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจทหารมากกว่า 80,000 นายและอาสาสมัครดับไฟป่าอีก 10,000 คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ประสบไฟป่าขณะที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของอินโดนีเซียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่นับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ69เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2562ซึ่งเป็นปีที่เผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ปัญหาไฟป่าไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแต่ไฟป่าเหล่านี้ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นและยังส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์

0: เอลนีโญที่รุนแรงยิ่งขึ้นในรอบถัดไปทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย138คนที่เชื่อว่าก่อเหตุเผาที่ดินประมาณ200จุดทั่วประเทศและคาดการว่าจำนวนผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการเกิดไฟป่าต่อไปขณะที่กฎหมายของอินโดนีเซียระบุว่าผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางเพลิงจะถูกโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน15ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง 10,000 ล้านรูเปียขณะที่ผู้ที่ถูกตัดสินว่าประมาทเลินเล่อจนเกิดเหตุเพลิงไหม้จะถูกจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง500ล้านรูเปียสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงเป็นจรัสเจมประกอบกิจรายงาน
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
4: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4.วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนมีพ่อค้าคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาทำโรงงานสำหรับทำสับปะรดกระป๋องเขาลงทุนเป็นล้านจำไม่ได้แล้วกี่ล้านเพื่อสร้างโรงงานการลงทุนมากอย่างนั้นบอกให้เขาทราบว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าเคยทำโรงงานเล็กๆที่ทางภาคเหนือใช้เงิน 300,000 บาทเพื่อที่จะเอาผลิตผลของชาวบ้านชาวเขามาใส่กระป๋องแล้วขายก็ได้ผลเป็นโรงงานเล็กๆบอกว่าที่เขาลงทุนเป็นล้านรู้สึกว่าเสี่ยงเขาบอกว่าต้องทำอย่างนั้นเขาก็ลงทุนทำไปทำมาสับปะรดที่อำเภอบ้านบึงทางชลบุรีก็มีไม่พอเมื่อมีไม่พอต้องไปสั่งสับปะรดมาจากปราณบุรีสับปะรดจากปราณบุรีต้องขนส่งมาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากทำไปทำมาโรงงานก็ล้มอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทำโครงการอะไรก็จะต้องนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกว่าอัตภาพหรือกับสิ่งแวดล้อมพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช่นเคยค่ะเช้าวันพฤหัสที่24กันยายนนะคะติดตามทิศทางข่าวสำคัญกันส่วนช่วงหน้าวันนี้เราคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬานะคะและอาจารย์เป็นผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนอินโดนีเซียด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันกับอาจารย์ปิติค่ะส่วนวันนี้นะคะมีประเด็นที่ต้องติดตามก็ต้องเตือนกันก่อนเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะประเทศไทยช่วงนี้เจอมรสุมดังนั้นก็มีคำเตือนทั่วทุกภาคเลยนะคะที่ต้องระวังฝนตกหนักแล้วก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะตอนนี้เนี่ยในที่ราบลุ่มภาคกลางก็มีพื้นที่ที่ท่วมแล้วก็คือบางบ้านพระนครศรีอยุธยานี่เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมทุกปีนะคะวันนี้ก็ยังต้องติดตามเรื่องของ

ของระดับน้ําที่ปล่อยลงมาจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะทางผู้ว่าชัดชาติบอกว่าที่กรมอุตุเตือนว่าช่วงนี้เนี่ยฝนหนักถึงหนักมากตั้งแต่23ถึง27กันยายนนะคะทางกทม.ก็ได้ติดตามแล้วก็มีการบริหารจัดการเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดค่ะทางคุณชัดชาติบอกว่าได้สำรวจแล้วก็ติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะอย่างเช่นจุดที่มีน้ำท่วมอย่างแถวแถวเสนานิคมพหลโยธิน84ถนนอินทรา5แล้วก็พื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาเนี่ยก็ไปตรวจสอบแล้วนะคะของกทม.เนี่ยที่ต้องเตรียมก็คือเรื่องของการระบายน้ำโดยเฉพาะขยะที่ไปกีดขวางบริเวณช่องรับน้ำกับตะแกรงฝาท่อระบายน้ำนะคะก็ให้ไปเคลียร์จัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะนอกจากนี้คุณชัดชาติก็บอกว่าเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยต้องแยกเป็นสองส่วนค่ะก็คือน้ำฝนที่ตกในกรุงเทพกับน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยานะคะซึ่งถ้าฝนตกเนี่ยกทม.ก็มีระบบสูบน้ำมีระบบระบายน้ำตามปกติส่วนเรื่องของน้ำเหนืออันนี้เนี่ยจะต้องดูแนวป้องกันน้ำท่วมดูเรื่องของสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยเป็นข้อมูลสำหรับคนในกรุงเทพนะคะว่าน้ำเหนือก็มีปริมาณน้ำประมาณ1,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่สามารถบริหารจัดการได้นะคะแล้วก็กทม.ก็จะติดตามสถานการณ์ชุมชนริมน้ำอย่างใกล้ชิดประสานกรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องค่ะถ้ามีการเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอันนี้ก็ต้องดูเรื่องของการบริหารจัดการนะคะต้องดูทั้งระดับน้ำในแม่น้ำแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกลงมาด้วยนะคะอันนี้คือในส่วนของกทม.ก็เตรียมพร้อมค่ะทั้งเครื่องสูบน้ำรถโมบายยูนิตเครื่องผลักดันน้ำแล้วก็มีหน่วยเบสนะคะมีเรดาร์ตรวจอากาศแล้วก็ระบบโทรมาตรที่จะติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะส่วนเรื่องที่เป็นห่วงกันนะคะพูดถึงเรื่องของเรนบอมค่ะคุณชัดชาติก็บอกว่าลักษณะของความรุนแรงของฝนเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็ทิศทางลมในแต่ละวันด้วยดังนั้นเนี่ยไม่สามารถสรุปล่วงหน้าว่าจะเกิดฝนหนักลักษณะเดียวกันในทุกพื้นที่นะคะก็ต้องดูเป็นวันๆเพราะว่าฝนเนี่ยไม่สามารถจะบอกล่วงหน้าได้นะคะดังนั้นก็ต้องติดตามทั้งรายสัปดาห์รายวันแล้วก็ปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยนะคะส่วนตอนนี้เราก็ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกเนี่ยรถก็ติดนะคะหรือว่าบางจุดอาจจะมีน้ำท่วมขังก็เตรียมตัวกันด้วยนะคะวางแผนกันดีๆค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีข้อเสนอเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาจากหลายๆหน่วยงานเลยนะคะไปดูข้อเสนอจากหอการค้าไทยกันหน่อยค่ะที่บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเร่งปิดดีล3กรอบการค้าใหญ่นะคะก็คือสหรัฐ EU แล้วก็ UAE นะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อน GDP ของไทยคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ค่ะประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าก็บอกว่าหอการค้าไทยสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะเร่งเรื่องของการเจรจากับ3ตลาดยุทธศาสตร์สำคัญนะคะก็ไล่ไปเลยตั้งแต่ตลาดแรกก็คือความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐซึ่งสหรัฐเนี่ยตอนนี้คุณอนุทินท่านนายกและทีมไทยแลนด์นะคะอยู่ที่นั่นกันแล้วก็อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กสหรัฐกับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้สร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยแล้วก็ผลักดันการเจรจาให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วนะคะก็ต้องการเรื่องของอัตราภาษีให้อยู่ในระดับที่สินค้าไทยเนี่ยไม่เสียเปรียบคู่แข่งสามารถแข่งขันได้นะคะแล้วก็
จะได้ชัดเจนสำหรับผู้ส่งออกกับนักลงทุนด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเรื่องแรกแล้วก็การเดินทางไปสหรัฐก็เป็น

โอกาสที่จะได้เชิญชวนบริษัทต่างๆให้มาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยซึ่งธีมของประเทศไทยหลังจากนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของเทคโนโลยีนะคะอย่างเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงดิจิตอล AI พลังงานสะอาดการแพทย์สุขภาพอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียมแล้วก็นวัตกรรมอาหารต่างๆนะคะอันนี้ก็เรื่องของไทยกับสหรัฐนะคะต่อมาอีกกรอบหนึ่งก็คือความตกลงการค้าระหว่างไทยกับ EU ค่ะซึ่ง FTA ไทย EU เนี่ยกำลังเข้าสู่การเจรจารอบที่10ที่ภูเก็ตนะคะก็อยากจะให้ได้ข้อสรุปในประเด็นที่เหลือแล้วก็นำไปสู่ขั้นตอนของการขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมายเพราะว่า EU เนี่ยก็เป็นตลาดกำลังซื้อสูงเป็นแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีที่สำคัญมีกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นมาตรฐานการค้าของโลกด้วยนะคะดังนั้น FTA ไทย EU ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถของประเทศไม่เพียงช่วยขยายการส่งออกแต่ว่าก็จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของประเทศไทยในฐานะที่เราก็เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังยุโรปด้วยนะคะผลการศึกษาเนี่ยประเมินว่าจะช่วยเพิ่ม GDP ให้ไทยอีกประมาณ 1.28% ค่ะแล้วก็เพิ่มการส่งออกอีกประมาณ 2.8% คิดเป็นมูลค่าก็กว่า 350,000 ล้านบาทนะคะดังนั้นเรื่องของ FTA ไทย EU ก็อยากจะให้เร่งเจรจาให้เกิดผลโดยเร็วด้วยนะคะต่อมาอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เตรียมที่จะกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจากันอีกครั้งนะคะหลังจากมีการคุยกันเนี่ยคืบหน้าไปก็ 80% แล้วนะคะดังนั้นก็จะเป็นอีกตลาดหนึ่งตลาดตะวันออกกลางที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้มีโอกาสใหม่ๆมีตลาดใหม่ๆตะวันออกกลางเนี่ยก็จะมีเรื่องหมวดอาหารฮาลาลมีสินค้าเกษตรยางพาราเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนะคะซึ่งสำหรับ UAE เนี่ยเขาก็มีเรื่องของศักยภาพด้านการค้าการลงทุนโลจิสติกแล้วก็การกระจายสินค้าไปในภูมิภาคด้วยดังนั้นข้อตกลงนี้เนี่ยก็จะช่วยสร้างประตูให้กับผู้ประกอบการไทยเชื่อมไปยังตะวันออกกลางได้แอฟริกาเอเชียใต้แล้วก็ดึงดูดเงินทุนจาก UAEให้เข้ามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมอนาคตของเราด้วยนะคะอันนี้ก็หลักๆนะคะ3กรอบหลักนอกจากนี้เนี่ยคุณพจน์บอกว่าก็อยากจะให้เร่งสรุปเรื่องของความร่วมมือไทยเกาหลีใต้นะคะแล้วก็ FTA อาเซียนแคนาดาควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าในบริบทตอนนี้เนี่ยเราต้องกระจายตลาดนะคะลดความผันผวนของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับสินค้าหลายๆหมวดของไทยไม่ว่าจะเป็นเกษตรเป็นอาหารแปรรูปแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมของไทยที่จะได้เข้าถึงตลาดกำลังซื้อสูงที่กระจายกันได้มากขึ้นนะคะถือว่าเรื่องของการหาตลาดใหม่ๆนี่ประเทศไทยก็ต้องใช้กลไกของข้อตกลงกรอบการค้าต่างๆเป็นเครื่องมือนะคะในการที่จะเปิดตลาดแล้วก็ยกระดับเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะมาต่อกันที่อีกธีมหนึ่งนะคะที่อังถัดเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของ AI Data Center นะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมนะคะซึ่งมีทิศทางการลงทุนที่ล่าสุดค่ะทางอังถัดเนี่ยบอกว่าแม้ว่าภาพรวมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนี่ยจะมีแนวโน้มขยายตัวนะคะแต่ว่าโครงสร้างของเงินเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญโดยที่เงินทุนเนี่ยเริ่มจะกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคตค่ะสำหรับอาเซียนเองก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะยังมีโครงการลงทุนที่เตรียมการอยู่มากซึ่งการประกาศโครงการลงทุนใหม่ในภาคการผลิตที่พึ่งพาห่วงโซ่อุปทานมีแนวโน้มลดลงค่ะก็เป็นประเด็นที่ภูมิภาคเนี่ยต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะทีนี้พูดถึงอุตสาหกรรมที่กำลังเป็นที่สนใจจากนักลงทุนทั่วโลกนะคะก็จะมีเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เรื่อง AI Data Center

คลาวด์เซอร์วิสหรือว่าแร่ต่างๆเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยเติบโตอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาคือถ้าย้อนไปเมื่อสัก5ปีก่อนเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ 16% ของ FDI ทั่วโลกค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยจาก16นะคะเพิ่มเป็น 44% อันนี้ก็

ทุนในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ทั้งหมดนะคะก็เลยต้องค้นหาตลาดแบบนิชแบบเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพแล้วก็สอดคล้องกับจุดแข็งของประเทศเพื่อสร้างความแตกต่างนะคะดังนั้นบ้านเราเนี่ยก็มีการพูดถึง Data Center ที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจได้แต่ก็อย่างที่ตอนนี้มีการหารือกันนะคะว่าต้องวางแผนการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องไปด้วยโดยเฉพาะพลังงานเพราะว่าตัว Data Center เนี่ยเป็นธุรกิจที่ใช้ไฟฟ้าน้ำเยอะมากแล้วตอนนี้ก็มีการขยายเรื่องของการลงทุนอีกเยอะนะคะแต่ว่าการลงทุนด้านการผลิตพลังงานแล้วก็ระบบบริหารจัดการเนี่ยจะต้องควบคู่กันไปด้วยทั้งน้ำไฟสุขาภิบาลที่จะรองรับการขยายตัวเรื่อง Data Center นะคะซึ่งอังถัดก็มีคำแนะนำสำหรับไทยบอกว่าไทยเนี่ยควรจะมองให้ไกลกว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน Data Center แต่ว่าควรจะมองบริการหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ Data Center นะคะไม่ว่าจะเป็นบริการเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแล้วก็การสร้างงานทักษะสูงการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยนะคะที่อังถัดได้พูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะส่วนบรรยากาศจากเวทีสมัชชาสหประชาชาตินะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดบนเวทีนี้นะคะก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่คุณทรัมป์เนี่ยประกาศบนเวที UNGA บอกว่าให้หน่วยงานทั้งหมดของสหรัฐนะคะเปลี่ยนชื่อจาก AI เป็น SI บอกว่าสู่ยุค Super Intelligence ค่ะแล้วก็หวังว่าทั่วโลกเนี่ยจะหันมาเปลี่ยนตามสหรัฐด้วยนะคะแต่ก็ปฏิเสธที่จะให้มีหน่วยงานระดับโลกขึ้นมาทำหน้าที่ควบคุมนะคะนี่ค่ะใหม่ล่าสุดจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ประกาศบนเวทีค่ะบอกว่าจากนี้ไปหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐจะเปลี่ยนมาใช้คำว่า SI ก็คือ Super Intelligence แทน AI ที่หมายถึง Artificial Intelligence นะคะก็บอกว่าคำว่า Artificial เนี่ยแปลว่าประดิษฐ์ขึ้นหรือของเทียมก็ทำให้เทคโนโลยีฟังดูเหมือนเป็นสิ่งไม่จริงแล้วก็หวังว่าประเทศอื่นเนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้ SI ด้วยนะคะคือให้เหตุผลว่าคำว่า artificial เนี่ยฟังเหมือนของปลอมแต่มันไม่ใช่ของปลอมเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันน่าทึ่งแต่ว่าต้องระมัดระวังนะคะถึงขั้นบอกว่าเอกสารทั้งหมดของสหรัฐเนี่ยเปลี่ยนเป็น super intelligence จะถูกต้องกว่ามากนะคะแล้วก็ย้ำเลยบอกว่ายินดีต้อนรับสู่โลกใหม่ของ Super Intelligence ด้วยนี่นะคะซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยทำเนียบขาวก็ยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ยังไงนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่ทรัมป์แต่งตั้งก็แสดงถึงความพร้อมล่ะค่ะที่จะปรับไปใช้คำเรียกใหม่เลยโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนชื่อของกระทรวงกลาโหมนะคะอย่างเช่น Department of Defense ไปเป็นกระทรวงการสงครามหรือว่า Department of War มาแล้วนะคะแต่ว่าชื่อเดิมเนี่ยก็เป็นชื่อที่กำหนดอยู่ในกฎหมายอยู่ดังนั้นการเปลี่ยนคำเรียกเนี่ยไม่ได้มีปัญหาทางกฎหมายแต่ว่าอาจจะสร้างความสับสนได้นะคะซึ่งนี่ค่ะกลายเป็นประเด็นเรื่องชื่อนี่นะคะก็มีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ AI เนี่ยบอกว่าใช้คำว่า Super Intelligence หรือว่า Artificial Super Intelligence อย่างสม่ำเสมอเพื่อหมายถึง AI ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีอยู่จริงก็คือปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดกว่ามนุษย์ที่ฉลาดที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะว่าต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อจริงๆหรือว่าจะไปในแนวไหนต่อนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็จับประเด็นจากสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์พูดบนเวทีนะคะแต่ว่าเรื่องของการสนับสนุนอุตสาหกรรม AI เนี่ยแน่นอนเลยที่มีความชัดเจนจากประธานาธิบดีทรัมป์นะคะก็เปิดเผยตั้งแต่ช่วงแรกของการมาทำหน้าที่นะคะก็บอกว่าการใช้งาน AI เนี่ยขยายตัวอย่างมากโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะแล้วก็พยายามจะมีมาตรการลงโทษแอนโทรปิก

จากที่บริษัทพยายามจะจำกัดการใช้ Cross AI ในทางทหารแล้วก็กลายเป็นประเด็นพิพาททางกฎหมายกันมาแล้วซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทรัมป์เนี่ยยังโจมตีข้อเรียกร้องของดาริโออโมเดอี CEO ของ Anthropic ด้วยนะคะที่ต้องการให้ระมัดระวังการพัฒนา AI หลังจากที่มีหลายกรณีเลยที่ AI agent เนี่ยได้ทำงานด้วยตัวเองหลุดออกจากข้อจำกัดที่กำหนดไว้แล้วก็เริ่มปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์ขึ้นเองนะคะดังนั้นถ้าจับความจากถ้อยแถลงเกี่ยวกับ AI ของทรัมป์ในเวทีแล้วก็สอดคล้องกับที่เขาเคยโพสต์ใน Truth Social เนี่ยล่ะค่ะซึ่งทรัมป์เนี่ยแย้งว่ากลุ่มที่ออกมาเตือนถึง AI ที่อาจจะควบคุมไม่ได้เนี่ยเรียกว่ากลุ่ม Globalist หรือว่ากลุ่มเดียวกับที่เคยออกมาเตือนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างทรัมป์กับรัสเซียนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาบอกเลยว่าจะสนับสนุนเฉพาะซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์นะคะอันนี้ยืนยันเลยแต่ก็ปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกลไกในแบบโลกาภิวัตน์ที่จะมาควบคุม AI นะคะก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยเป็นผู้นำโลกด้านนวัตกรรม AI แล้วก็ย้ำจุดยืนเลยบอกว่าคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับศักยภาพของเทคโนโลยีในการสร้างความปั่นป่วนหรือว่าอันตรายเนี่ยเป็นเรื่องหลอกลวงนะคะดังนั้นอันนี้ต้องจับตาดูต่อนะคะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยพูดในเวทีนี้1วันก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยจะเดินทางถึงทำเนียบขาวเพื่อร่วมการประชุมแล้วก็ AI เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญของการหารือด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์เคยเตือนบอกว่าถ้ามีการออกกฎควบคุม AI ก็อาจจะไปขวางความก้าวหน้าของสหรัฐแล้วก็เปิดให้จีนเนี่ยแซงได้นะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐนำจีนอยู่มากรวมถึงประเทศอื่นๆด้วยก็ต้องรักษาสถานะนี้เอาไว้แล้วก็จะเดินหน้าต่อจะไม่ขัดขวางการเติบโตของ AI อย่างแน่นอนนะคะส่วนวันนี้ค่ะประเด็นที่ต้องติดตามก็คือการพบกันของ2ผู้นำจีนและสหรัฐนะคะก็เป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและจับตามองค่ะวาระก็จะมีทั้งเรื่องสงครามการค้าสงครามเทคแล้วก็ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์กรณีไต้หวันแล้วก็วิกฤตอิหร่านนะคะผลการประชุมก็คาดว่าน่าจะสร้างแรงกระเพื่อมแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกด้วยทั้งด้านการค้ามาตรการภาษีพลังงานและความมั่นคงนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นฝ่ายไปเยือนสหรัฐนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดูได้จากการที่เขาตัดสินใจเลือกไม่ไปเวทีของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่มีขึ้นช่วง22ถึง29นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยผู้นำโลกเกือบ130ประเทศเข้าร่วมแต่ว่าประธานาธิบดีสีเนี่ยเลือกไปกรุงวอชิงตันเพื่อจะหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แทนนะคะก็ถือว่าเป็นการเย่าเยือนแลกเปลี่ยนการเดินทางระหว่างกันในช่วง6เดือนนะคะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนปักกิ่งมานะคะส่วนประเด็นที่ต้องจับตาจากการหารือค่ะเรื่องแรกสงครามการค้าเพราะว่าข้อตกลงพักรบภาษีระหว่าง2ประเทศเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดในวันที่10นี้10พฤศจิกายนนี้นะคะดังนั้นก่อนที่ทั้ง2ประเทศจะตัดสินใจสงบศึกทางภาษีตัวเลขอัตราที่คิดระหว่างกันเนี่ยเคยพุ่งไปถึง 100% ดังนั้นอันนี้คงจะต้องดูนะคะว่าจะมีการคุยกติกาใหม่ข้อตกลงใหม่อะไรกันบ้างนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโจทย์บนโต๊ะเจรจาก็น่าจะถูกนำมาพูดคุยกันในรอบนี้ต่อนะคะสหรัฐต้องการให้จีนซื้อเครื่องบินโบอิ้งแล้วก็สินค้าเกษตรเพิ่มนะคะแล้วก็อยากจะให้ผ่อนคลายการคุมส่งออกแร่หายากส่วนจีนเองก็ต้องการให้สหรัฐคลายข้อจำกัดเรื่องของการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยนะคะอันนี้ประเด็นแรกประเด็นต่อมาที่ต้องติดตามค่ะก็คือสงครามเทคโนโลยีนะคะซึ่งการพบกันของทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็อาจจะมีการพูดถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขันด้านเทคโนโลยี

รวมไปถึงเรื่อง AI ด้วยนะคะซึ่งในงานเลี้ยงรอบนี้เนี่ยจะมี CEO Big Tech ระดับโลกเนี่ยมาร่วมด้วยก็แสดงว่า AI ก็จะเป็นทั้งโอกาสการค้าแล้วก็เป็นภัยความมั่นคงที่ทั้งสองประเทศเนี่ยอาจจะมีการเจรจากันถึงเรื่องของความร่วมมือกันในขอบเขตความปลอดภัยของการดูแลเรื่อง AI ด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็ประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดค่ะก็จะเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะไต้หวันนะคะที่จีนเนี่ยถึงขั้นที่จะถอนตัวไม่ร่วมประชุมสมิตรอบนี้ถ้าเกิดว่าสหรัฐอนุมัติขายอาวุธระลอกใหม่ให้ไต้หวันนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องสงครามอิหร่านความมั่นคงทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นปัจจัยมาถึงเรื่องของราคาพลังงานสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ความผันผวนในตลาดการเงินทั่วโลกด้วยนะคะก็น่าจะหลักๆประมาณนี้ที่ต้องจับตาดูการพบกันของผู้นำสองมหาอำนาจโลกในรอบนี้นะคะไม่ว่าจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยน่าจะสร้างแรงกระเพื่อมต่อโลกอย่างแน่นอนซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ต้องติดตามผลการหารืออย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมิติไหนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องวางตัวอย่างระมัดระวังไม่ให้ถูกบีบต้องเลือกข้างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผลการหารืออาจจะมีผลต่อความผันผวนต่อภาคการค้ามาตรการภาษีหรือว่าวิกฤตพลังงานโลกด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องติดตามเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่เรื่องของญี่ปุ่นกันหน่อยนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจอกับเรื่องวิกฤตประชากรนะคะเป็นความท้าทายเลยเพราะว่าเขามีประชากรผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างมากนะคะล่าสุดเนี่ยก็คือมีรายงานบอกว่ามีประชากรที่อายุ100ปีทะลุแสนคนเป็นครั้งแรกนะคะทำสถิติสูงสุดที่ 107,677 คนในปีนี้ 88% เป็นผู้หญิงค่ะขณะที่จำนวนเด็กเกิดใหม่ก็ยังดิ่งลงแต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะว่าแรงงานก็จะมีน้อยลงนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยก็จะต้องมีการใช้งบประมาณในการดูแลจำนวนมหาศาลด้วยนะคะทางอัลจาซีร่าเนี่ยรายงานเรื่องนี้นะคะบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นระบุว่าประชากรอายุ100ปีขึ้นไปเนี่ยเพิ่มจากปี2025ถึงเกือบ 8,000 คนนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มติดต่อกันเป็นปีที่56แล้วนะคะก็มาจากเรื่องเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ารวมไปถึงวิถีชีวิตอาหารการกินนะคะก็ทำให้คนญี่ปุ่นมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวค่ะซึ่งถ้าพูดถึงความลับของการมีอายุยืนของชาวญี่ปุ่นนะคะเขาบอกมาจากหลายองค์ประกอบตั้งแต่อาหารที่เขาเน้นผักปลามีไขมันอิ่มตัวต่ำแล้วก็มีโรคอ้วนต่ำกว่าชาติตะวันตกนะคะแล้วก็วิถีชีวิตเขาที่ใช้การเดินใช้การออกกำลังกายปั่นจักรยานใช้ระบบขนส่งสาธารณะนะคะรวมไปถึงมีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าที่เข้าถึงการรักษาได้ค่อนข้างถูกถ้าไปเทียบกับประเทศอย่างสหรัฐนะคะแต่ว่าพอคนญี่ปุ่นเนี่ยมีประชากรสูงอายุเยอะเนี่ยมันเกิดความไม่สมดุลในโครงสร้างประชากรเพราะว่าปีที่ผ่านมาค่ะญี่ปุ่นมีประชากรอายุ95ปีขึ้นไปมากกว่า 800,000 คนแต่ว่าเด็กเกิดใหม่เนี่ยมี 700,000 คนนะคะแล้วตอนนี้ประชากรญี่ปุ่นเกือบ3ใน10มีอายุเกิน65ปีขึ้นไปค่ะและคาดว่าสัดส่วนผู้สูงวัยเนี่ยจะเป็น 40% ในปี70อันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องของปัญหาโครงสร้างประชากรนะคะแล้วก็อัตราการเกิดก็ต่ำอีกเพราะว่าคนแต่งงานลดลงแต่งงานช้าลงแล้วก็มีลูกน้อยลงนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้จำนวนประชากรญี่ปุ่นโดยรวมเนี่ยหดตัวลงอย่างรวดเร็วด้วยนะคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นความท้าทายระดับชาติด้านสาธารณสุขด้านการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยพุ่งมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอันนี้ก็กลายเป็นปัญหาระดับชาติของญี่ปุ่นเลยที่จะต้องจัดการเรื่องนี้นะคะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสง

0: น้ำค่ะ
1: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนทรงเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: ปรับเปลี่ยนแนวคิดวิเคราะห์การบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรมไปกับ Business Innovation
0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เราคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามค่ะอาจารย์เป็นผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนนะคะและอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาด้วยนะคะวันนี้ชวนคุยกันกับอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะเห็นปรากฏการณ์ในโลกออนไลน์อยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วก็กัมพูชาด้วยนะคะอย่างกรณีล่าสุดนี้ก็มีประเด็นที่มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยกัมพูชาด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนอะไรวันนี้คุยกันกับอาจารย์ปิติค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณปวินาไมครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ว่ามีความสำคัญอย่างมากนะคะต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอยากให้อาจารย์ช่วยมองหน่อยนะคะว่าเวลาที่มีปรากฏการณ์ถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมนี้เป็นของใครแล้วก็จะขยายไปสู่เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาตินิยมเนี่ยแล้วก็กลายเป็นความคิดที่มีความแตกแยกกันเนี่ยค่ะเราควรจะมองเรื่องนี้ยังไงคะ
3: ผมคิดว่าเราควรจะต้องถามตัวเองก่อนนะครับด้วย2คำถามสำคัญนะครับคำถามแรกที่อยากจะช่วยคุณประวินามัยแล้วก็คุณผู้ฟังคุยกันในวันนี้ก็คือทำไมเราจึงไม่ควรจะไปโกรธแค้นประชาชนที่เขาอาจจะเคลมโบเดียใส่เรานะครับแต่เราควรจะมองพวกเขาด้วยความเข้าใจความสงสารความเมตตาความสมเพชเวทนาต่อชะตากรรมทางปัญญาที่พวกเขาเผชิญมาในอดีตและกำลังเผชิญอยู่ณปัจจุบันถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะไม่โกรธเขาเลยครับเราจะไม่เกลียดเขาเลยครับแล้วเราจะสามารถที่จะเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง2ประเทศได้แต่แน่นอนมันก็ต้องมีคำถามที่2ครับแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาแบบนี้แล้วถ้าเราจะโกรธอ่ะใครกันแน่ที่เป็นคนผิดตัวจริงที่เราควรจะโกรธแล้วเราควรจะโกรธเขาเรื่องอะไรนะครับผมคิดว่าถ้าจะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยที่เราจะเข้าใจพฤติกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเน็ตกัมพูชาที่ชอบเอาวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านไปเคลมว่าเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจกระบวนการทางด้านจิตวิทยาแล้วก็เครื่องมือทางสังคมวิทยาอย่างน้อยที่สุด3ประเด็นครับประเด็นแรกเนี่ยเขาเรียกกันว่า collective Dunning-Kruger effect ครับ collective Dunning-Kruger effect เนี่ยนะครับในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาอธิบายไว้ว่ามนุษย์เรามีความรู้ในเรื่องใดเรื่องถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งน้อยมากสมองของเขาจะขาดทักษะครับทักษะที่เรียกว่า metacognitions หรือการประเมินตนเองครับเพราะนั้นคนที่มีความรู้น้อยๆเนี่ยเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของเขาเลยคือเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรครับเพราะนั้นพวกคนไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรเนี่ยคราวนี้น่ากลัวละเพราะอะไรครับเพราะเขาจะมีความมั่นใจสูงเกินจริงครับ over confidence แล้วเขาจะแสดงออกว่าตัวเองรอบรู้เรื่องนั้นๆอย่างเต็มไปหมดเลยไอ้นี่น่ากลัวมากนะฮะเราถึงเห็นบางทีคนที่ไม่รู้อะไรเลยคือไม่กลัวตายอ่ะนึกออกไหมเพราะว่าคิดไม่ถึงว่าในที่สุดแล้วผลที่ตามมามันจะคืออะไรถูกต้องไหมครับแล้วถามว่าเอาแล้วทำไมในกัมพูชาเนี่ยไอ้ Dunning-Kruger effect ก็คือความที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเขาก็เที่ยวเคลมทุกอย่างแล้วก็คิดว่าตัวเองฉลาดล้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากอะไรต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นระดับ collective Dunning-Kruger effect เพราะว่าโครงสร้างประชากรของกัมพูชาเนี่ยมันเป็นโครงสร้างประชากรที่บิดเบี้ยวที่สุดเพราะเขาเคยผ่านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงของคาเมรุชหรือว่าเขมรแดงครับลองนึกภาพ

0: ภาพดูว่า1975ถึง1979 4ปีที่คนเขมรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยกันเองไอ้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยกันเองเนี่ยมันทำให้โครงสร้างทางปัญญาของกัมพูชาเนี่ยพังทลายอย่างสิ้นเชิงครับปัญญาชนครูอาจารย์ศิลปินดารานักแสดงคุณหมอวิศวกรผู้มีความรู้นักธุรกิจถูกสังหารไปเกือบทั้งประเทศนะครับคนที่ไม่ถูกสังหารคนที่ไม่ถูกฆ่าก็หนีออกนอกประเทศครับเพราะนั้นคุณผู้ฟังลองนึกจินตนาการดูนะฮะว่าถ้าประเทศหนึ่งคนที่เป็นชนชั้นปัญญาชนถูกกวาดล้างออกไปเกือบ100%เนี่ยไอ้สายธารแห่งความรู้การบันทึกประวัติศาสตร์เชิงเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันเกิดภาวะสุญญากาศทันทีครับเพราะนั้นสถานการณ์มันเกิดขึ้นตลอด4ปีแล้วเมื่อสงครามจบกัมพูชาก็ล้าหลังกลับไปอีกเป็นหลายๆทศวรรษระบบการศึกษาไม่ต้องพูดถึงนะครับจนถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาไปเท่าที่ควรดังนั้นกลุ่มคนของเขาเนี่ยมันจึงขาดสิ่งที่เรียกว่าตัวกลองทางวิชาการนะครับมันไม่มีปัญญาชนที่คอยแสดงคอยชี้แนะสังคมไม่เห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้ววัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมมันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไทยเรียนรู้จากกัมพูชากัมพูชาเรียนรู้จากไทยเหมือนที่สปป.ลาวเรียนรู้จากไทยไทยเรียนรู้จากสปป.ลาวเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไทยลาวเขมรพม่ามาลายูเนี่ยแลกเปลี่ยนกันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นพอเขาไม่รู้จริงๆว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นน่ะแล้วเขาก็คิดเอาเองว่านี่มันเป็นของเขาอ่ะเขาก็เคลมแบบนั้นนะครับอันเนี้ยประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สอง
1: ประเด็นนี้เดี๋ยวขอถามนิดนึงว่าอาจารย์บอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรแบบนั้นจริงๆใช่ไหมคะคือเขาไม่ใช่เจตนาที่จะต้องการบิดเบือนความจริงอะไรบางอย่างนะคะ
0: อันนี้มันเป็นเบสิกก่อนครับแล้วเดี๋ยวมันจะเพิ่มไปด้วยไอ้ประเด็นที่2ครับประเด็นที่2เนี่ยเขาเรียก collective trauma and ego defense mechanism ครับบาดแผลทางจิตวิทยาร่วมและการชดเชยปมด้อยครับลองนึกถึงประเทศที่สังคมผ่านสงครามผ่านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผ่านความยากจนตกต่ำทางอารยธรรมแบบที่อยู่ดีๆถูกเซตซีโร่แล้วทุกอย่างถูกพังทลายไปหมดนะครับคนที่เกิดขึ้นในประเทศแบบนี้เขาจะมีบาดแผลทางจิตวิทยาครับเขาเรียกว่า collective trauma สังคมแบบนี้จะมีภาวะหวาดระแวงและรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อของประวัติศาสตร์อยู่เสมอ victimhood mentality ครับเพราะฉะนั้นเวลาเขากล่าวอ้างอะไรจะเป็นในเวที UNCLOS จะเป็นในเวทีไหนก็ตามเขาจะเริ่มต้นโดยการบอกว่าเขาเป็นประเทศที่มีบาดแผลเขาเป็นประเทศที่เคยพ่ายแพ้เขาเจ็บปวดเขาถูกกลั่นแกล้งสารพัดและแน่นอนครับเพื่อที่จะผ่านได้ความเจ็บปวดความพ่ายแพ้แบบนี้มาได้สมองของมนุษย์อ่ะมันจะสร้างกลไกปกป้องตนเองครับไอ้กลไกปกป้องตนเองเนี่ยเขาเรียกอีโก้ดีเฟนซ์ครับอีโก้ดีเฟนซ์หรือกลไกปกป้องตัวเองก็คือการกลับไปหาสิ่งยึดเหนี่ยวและแน่นอนเมื่อย้อนกลับไปหาสิ่งยึดเหนี่ยวความทรงจำเดียวที่เขามีอยู่ก็คือความยิ่งใหญ่ในยุคมหาอาณาจักรนครวัดครับมันมีอยู่ความทรงจำเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกแช่แข็งประวัติศาสตร์ไว้ตรงนั้นและใช้สิ่งนั้นน่ะนครวัดเนี่ยเป็นเสาหลักทางจิตใจครับเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในตนเองร่วมกัน collective self esteem ครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเมื่อในยุคปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียมันทำให้เยาวชนกัมพูชามันทำให้คนกัมพูชาเห็นความเจริญเห็นศิลปวัฒนธรรมเห็นเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านเห็นสื่อบันเทิงของประเทศเพื่อนบ้านมันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับว่าเอ้ยทำไมมันประเทศติดกันทำไมคนมันเหมือนกันแต่ทำไมอีกประเทศหนึ่งมันเวียดนามก็โตไทยก็โตทุกอย่างมันแตกต่างขนาดนี้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าปมด้อยเชิงเปรียบเทียบครับเมื่อปมด้อยเชิงเปรียบเทียบ relative deprivations มันเกิดขึ้นรู้สึกว่าตนเองมันด้อยกว่ากลไกทางจิตวิทยาอีกเหมือนกันก็จะสั่งให้ต้องสร้างการตอบโต้เชิงป้องกันครับ defensive nationalism ไอ้กลไก defensive nationalism หรือการสร้างกระแสชาตินิยมแบบพยายามอ้างสิทธิ์ว่าทุกอย่างในภูมิภาคนี้เนี่ยเคยเป็นของบรรพบุรุษของตนเองมาก่อนมันคือกลไกในการเรียกร้องการยอมรับครับเรียกร้องการ validation เพื่อกลบปมด้อยและความเปราะบางทางจิตใจครับคราวนี้คุณประเวณเอาไปเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมฮะว่าไอ้ข้อที่หนึ่งที่เมื่อกี้ผมบอกอ่ะไอ้ดันเคนเอฟเฟกต์กับพอ ไอ้ดันนิงครูเกอร์เอฟ

0: ็กเนี่ยพอมันมาเจอกับเรื่องของปมด้อยเรื่องของการพยายามที่จะสร้างสิ่งที่มันชดเชยความทรอมาความมีบาดแผลแล้วสร้างกลไกในการที่จะชดเชยปมด้อยแบบนี้เนี่ยมันถึงนำมาซึ่งอะไรครับมันถึงนำมาซึ่งภาวะที่ศัพท์ทางวิชาการเขาเรียกว่าคริปโตเนเซียคริปโตเนเซียคือการลืมแหล่งที่มาของความคิดครับคือสมองของคนเราเนี่ยจำเนื้อหาจำวัฒนธรรมได้ครับแต่ลืมว่ารับมาจากไหนครับแล้วด้วยความที่ไม่รู้ไอ้ดันนิงครูเกอร์เนี่ยเอฟเฟกต์เนี่ยก็เลยเหมาเอาว่าตัวเองอ่ะเป็นคนคิดค้นสิ่งนั้นขึ้นมาชาวเน็ตกัมพูชาคนกัมพูชาที่เห็นวัฒนธรรมของเขากับของเรามันคล้ายคลึงกันอ่ะเพราะสมองนั้นอยู่ในภาวะทรอมามันอยู่ในภาวะที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรแล้วพยายามที่จะสร้างกลไกในการที่จะปกป้องตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยสรุปเอาทันทีครับว่าโอ้ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเคยเป็นภาพสลักอยู่ที่กำแพงนครวัดเพราะฉะนั้นไทยอ่ะขโมยไปโดยลืมมองและไม่มีตัวกลองทางปัญญาไงครับที่จะบอกว่าตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาวัฒนธรรมสยามวัฒนธรรมเขมรน่ะมันเรียงร้อยมันหยิบยืมกันไปมันพัฒนาเคียงคู่กันมาอย่างไรเพราะฉะนั้นฟังมาถึงตรงนี้ผมคิดว่าคุณผู้ฟังรู้แล้วแหละว่าเออเฮ้ยจริงๆสิ่งที่เราควรจะต้องเข้าใจเขาก็คือเขาป่วยอ่ะเขามีทรอมาเขามีปมอ่ะเราจะไปโกรธคนแบบนี้หรอแล้วที่สำคัญที่สุดไอ้นี่มันเป็นเรื่องในอดีตใช่ไหมหลายๆคนบอกว่าอุ้ยแต่อาจารย์มันผ่านมาตั้งกี่ทศวรรษแล้วทำไมยังจะมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอยู่คำตอบก็คือมันมีเหตุผลที่สามด้วยครับนั่นก็คือถึงแม้เวลามันจะผ่านมาแล้ว40 ปี50 ปีแต่สิ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนเลยในกัมพูชาตลอด40 ปีเช่นเดียวกันก็คือระบอบการปกครองที่ช่อฉนผูกขาดเบ็ดเสร็จและควบคุมข่าวสารข้อมูลเพื่อบิดเบือนความคิดประชาชนครับไอ้ระบอบการเมืองแบบนี้มันไม่เคยเปลี่ยนระบอบการเมืองที่ต่อเนื่องมาจากเขมรแดงมาจนถึงปัจจุบันนี้มันคือระบอบแบบเดิมไหมครับระบอบที่ใช้เครื่องมือในการปลุกกระแสชาตินิยมคลั่งชาติเป็นเครื่องมือทางการเมืองครับทำไมอ่ะทำไมต้องใช้ไอ้กระแสชาตินิยมคลั่งชาติผูกขาดข้อมูลในการปลุกกระแสทางการเมืองครับเราจะได้คำตอบจากทางวิธีคิดทางรัฐศาสตร์ครับคือถ้าเรามองตามทฤษฎีทางรัฐศาสตร์เนี่ยประเทศที่ประสบปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจยากจนขาดสิทธิเสรีภาพวิธีการควบคุมประชาชนที่ง่ายที่สุดและได้ผลที่สุดก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนครับจากปัญหาที่เมื่อกี้ผมพูดมาทั้งหมดอะแล้วสร้างภาพให้เห็นว่าเฮ้ยไอ้ปัญหาทั้งหมดนั้นน่ะมันมีต้นตอมาจากเพื่อนบ้านกำลังคุกคามคุณนะเพื่อนบ้านกำลังขโมยวัฒนธรรมคุณนะแล้วถ้าเกิดเอา2 ประเด็นแรกที่ผมเล่าให้ฟังไปเราก็จะรู้ว่าวัฒนธรรมคือสิ่งเดียวที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นปมเขื่องได้อะแล้วเพื่อนบ้านยังจะมาเป็นเขาใช้คำว่าอะไรไอ้เสียมหัวขโมยนะไอ้เสียมหัวขโมยพวกเนี้ยยังจะมาขโมยไปอีกอ่ะคราวนี้มันสร้างให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวเกิดความโกรธและหันมารวมพลังกันเพื่อที่จะสนับสนุนระบอบครับว่าระบอบคือคนที่จะมาเป็นผู้ปกป้องมรดกของชาติและกระบวนการนี้มันจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อทุกคนอยู่ในเอ็กโคแชมเบอร์ครับทุกคนไม่สามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์และฟังแต่เฉพาะสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณฟังเท่านั้นซึ่งแน่นอนเราก็รู้ว่าสื่อในกัมพูชาเนี่ยถูกผูกขาดโดยบายอนทีวีและบายอนทีวีก็แน่นอนเป็นเครือข่ายญาติพี่น้องกันกับระบอบการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เสียงสะท้อนของเหยื่อที่ถูกครอบงำทางความคิดแบบนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมันไม่ใช่แค่เฉพาะความผิดพลาดในอดีตแต่จนถึงปัจจุบันความเจ็บป่วยความผิดความเขาเรียกอะไรล่ะความผิดปกติพวกนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู
1: ่
0: เพราะนั้นผมคิดว่าความรู้สึกที่เหมาะสมสำหรับพวกเราชาวไทยต่อคนกัมพูชาเนี่ยเราน่าจะมองเขาด้วยความสงสารเมตตาสมเพชเวทนาครับที่พวกเขายังต้องติดอยู่กับกับดักทางปัญญาเวทนาที่พวกเขาที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับเสรีภาพหรือความรับรู้ความจริงเหมือนอย่างที่พวกเราได้รับถูกต้องไหมครับการที่พวกเราไปด่าทอโต้ตอบด้วยความโกรธแค้นลงไปเล่นสงครามน้ำลายในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาเลยนะฮะแต่ในทางตรงกันข้ามมันยิ่ง

0: เข้าทางกับไอ้ระบอบชั่วร้ายในประเทศเพื่อนบ้านต่างหากมันเข้าทางผู้กุมอำนาจในกัมพูชาอย่างจังเลยครับยิ่งคนไทยโกรธยิ่งคนไทยตอบโต้กระแสชาตินิยมในกัมพูชาก็ยิ่งจุดติดครับแล้วรัฐบาลแบบนั้นก็จะยิ่งใช้กระแสแบบนี้ในกัมพูชาเป็นเกราะป้องกันตัวเองและสร้างความชอบธรรมในการที่จะเดินหน้าระบอบแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะว่าไปมาถ้าเรายิ่งโกรธเรายิ่งเกลียดเรายิ่งสร้างความเกลียดชังเผลอๆเรายิ่งตกเป็นเหยื่อของระบอบแบบนั้นในประเทศเพื่อนบ้านครับ
1: อืมค่ะ
0: อืม
1: ที่อาจารย์เล่ามาก็เห็นที่มาที่ไปแล้วก็คำอธิบายถึงสถานการณ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์คะทีนี้สิ่งที่อาจารย์ปิติมองว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยเราเข้าใจเราสงสารเราไม่ตอบโต้แต่ว่าสมมติอีกฝ่ายเนี่ยมีวิธีการที่อาจจะมีเหตุผลแอบแฝงเพื่อจะต้องการอะไรแบบใดแบบหนึ่งอายกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีล่าสุดเรื่องวัฒนธรรมการแต่งกายเนี่ยค่ะชุดไทยชุดกัมพูชาจะคล้ายๆกันมีวัฒนธรรมร่วมกันตอนนี้เนี่ยพอเราเสิร์ชเข้าไปใน Google หรือว่าเสิร์ช AI เข้าไปเนี่ยข้อมูลมันเริ่มบิดเบือนไปแล้วนะคะอาจารย์อย่างนี้เนี่ยเราควรจะทำยังไงคะ
0: เราต้องมีเขาเรียกอะไรความเป็นผู้ใหญ่อะความเติบโตอย่างเต็มที่ทางสติปัญญาครับใช้ภาษาอังกฤษง่ายกว่าเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่า intellectual intellectual maturity ครับเราต้อง maturity ทางสติปัญญาครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือจริงๆถ้ามันเป็นความจริงอะเราก็เพียงแต่เอาความจริงออกมานําเสนอครับ
1: ค
0: อย
1: ่
0: ่
1: ะ
0: างเช่นกรณีที่พูดถึงกันเยอะๆอย่างเช่นกรณีรูปถ่ายอย่างเงี้ยเราก็แค่เอารูปถ่ายนั้นมาให้ดูครับว่าคุณจะพูดอะไรคุณก็พูดอ่ะแต่ฟิล์มกระจกอยู่ที่เราคุณจะพูดอะไรก็พูดอ่ะแต่สถานที่ข้อมูลบริบทอื่นๆสิ่งแวดล้อมรูปอื่นๆที่อยู่ในระนาบเดียวกันทางประวัติศาสตร์อ่ะมันเกิดขึ้นที่เราแล้วเราก็ค่อยๆเอาความจริงแบบเนี้ยนำเสนอออกไปเรื่อยๆผมชอบคำที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมใช้นะครับ
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็คือพยายามที่จะเอาน้ำดีพวกนี้ไปไล่น้ำเสีย
1: อืม
0: ถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเราเอาข้อมูลแท้จริงใส่เข้าไปในระบบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอ้ข้อมูลดีๆที่ถูกต้องพวกนี้เนี่ยในที่สุดมันก็จะไปทดแทนไอ้ข้อมูลที่มันเกิดขึ้นจากการจงใจสร้างขึ้นมาได้เพราะยังไงความจริงมันก็คือความจริงครับมันสามารถพิสูจน์ได้โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ครับสิ่งที่ต้องทำต่อจากนั้นเพื่อให้มี intellectual maturity ก็คือเราต้องหยุดสร้างความเกลียดชังต่อประชาชนครับเราต้องแยกกันให้ได้ระหว่างประชาชนกัมพูชาผู้เป็นเหยื่อทางความคิดกับคนที่มันเป็นจุดปัญหาจริงๆแล้วถ้าเราจะโกรธเราจะเกลียดเราควรจะโกรธและเกลียดไอ้ปัญหานี้ครับนั่นก็คือระบอบการปกครองและกลุ่มการเมืองที่ใช้ชาตินิยมคลั่งชาติเป็นเครื่องมือครับดังนั้นอย่างแรกสุดเราต้องโตพอเราต้องมีความฉลาดทางอารมณ์เพียงพอที่จะไม่ไปเหมาเข่งครับว่าคนกัมพูชาทุกคนเป็นศัตรูเพราะนั้นขั้นที่ต่อมาก็คือแล้วความโกรธเราจะแชนเนลไปที่ไหนล่ะเรากรุณาส่งความโกรธของเราไปให้ถูกเป้าหมายครับความโกรธเคืองถ้าจะมีต่อสิ่งใดขอให้ความรู้สึกนั้นมุ่งตรงไปที่ระบอบการปกครองที่กดทับและทำลายปัญญาระบอบที่แช่แข็งความคิดของประชาชนและพรากโอกาสในการเรียนรู้ความจริงไปจากเพื่อนบ้านของเราครับเราโชคดีขนาดไหนแล้วที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีแสงสว่างทางปัญญามันไม่เคยถูกครอบงำขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดมันมีคนที่ถูกครอบงำขนาดนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยเราก็ต้องช่วยให้เขามีแสงสว่างทางปัญญาถูกต้องไหมครับส่งโดมประทีปอันนี้ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดพอเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นไอ้วุฒิภาวะทางปัญญาหรือว่า intellectual maturity เนี่ยมันจะเป็นเกราะป้องกันครับเมื่อเห็นการดราม่าเมื่อเห็นการเคลมอย่าใช้อารมณ์ครับใช้วิชาการใช้ข้อเท็จจริงใช้ความนิ่งครับค่อยๆรับมือครับเราเห็นข้อมูลที่บิดเบือนมาเราทำแฟกเช็คครับเรามีความฉลาดรู้ทางด้านดิจิทัล literacy เราหาข้อมูลเพิ่มเติมและในที่สุดข้อมูลแท้จริงที่ออกมาก็จะทำให้เรารู้ครับอย่าไปดิ้นรนตามกระแสปัญญาอย่างแท้จริงครับเพราะว่าสันติภาพอะสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นระหว่างพรมแดนของทั้งสองประเทศเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่อีกฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความโกรธครับแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่ออะไรครับเมื่อคนที่พัฒนาแล้วเมื่อคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สามารถที่จะเข้า

0: ถึงข้อมูลได้มากกว่าพาเอาคนที่ยังโดนครอบงำแบบนั้นน่ะให้สามารถที่จะมีความฉลาดขึ้นมาได้เราดึงให้เขาดีขึ้นมาได้นั่นคือหน้าที่ที่เพื่อนบ้านควรจะต้องทำระหว่างกันมากกว่าครับ
1: ค่ะก็
0: แต่แน่นอนครับพูดไปแบบนี้รับรอ
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ว่ารายการของคุณปวีณาไมยก็จะทัวร์ลงแน่นอนครับ
1: ค่ะแต่ว่าฟังอาจารย์แล้วก็ฟังแบบเข้าใจนะอาจารย์ก็อธิบายด้วยหลักการทางจิตวิทยานะคะแล้วก็มีเรื่องราวทางรัฐศาสตร์นะคะทีนี้ในกลไกของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ไทยกัมพูชาเนี่ยจริงๆก็เป็นประเทศในอาเซียนด้วยเนี่ยมันควร
0: ต้
1: จะ
0: อง
1: มีการพูดคุยกันในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลไกการต่างประเทศได้ไหมคะเรื่องแบบนี้
0: คือจริงๆมันมีอยู่แล้วตลอดเวลา
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ะครับอย่างเช่นผมทำงานอยู่ที่อาเซียนฟาวเดชั่นเนี่ยอันนึงเลยที่ผมพูดกับลูกน้องผมทุกคนนะครับก็คือเมื่อเรามาทำงานที่อาเซียนอ่ะคุณไม่ได้เป็นอินโดนีเซียต่อไปนะคุณไม่ได้เป็นคนไทยต่อไปแล้วนะคุณไม่ได้เป็นคนชาติใดๆต่อไปแล้วนะคุณเป็นคนอาเซียนเพราะฉะนั้นทุกโปรเจกต์ของเราทุกโครงการของเราเราจะให้สิทธิกับคนอาเซียนทั้ง11ประเทศแบบไม่เลือกปฏิบัติnon-discrimination ท
1: ค
0: ุ
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ประเทศต้องมีสิทธิ์ได้ประโยชน์จากโครงการของอาเซียนแล้วต่อให้มันอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงเขาเรียกอะไรล่ะช่วงที่มันมีการปะทะช่วงที่กระแสชาตินิยมความเกลียดชังมันขึ้นสูงแค่ไหนก็ตามโครงการของเราก็ไม่เคยปิดนะครับว่าโอเคในเมื่อไทยกับกัมพูชามีปัญหามากนักใช่ไหมดังนั้นเราไม่รับคนจากสองประเทศนี้อันนี้ไม่มีทางเป็นแบบนั้นนะครับเรายังคงอนุญาตและพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้คนอาเซียนทุกประเทศสามารถที่จะเข้ามาพบกันสามารถที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันสงครามกลางเมืองในเมียนมาไม่เคยเป็นปัญหานะครับเราหาทางออกให้ทุกคนที่อาจจะลี้ภัยอยู่หรือหวาดกลัวว่าถ้าออกมาแล้วจะกลับเข้าไปไม่ได้เราทำทุกวิถีทางเพื่อให้เขาสามารถมาร่วมกิจกรรมของเราได้นั่นอันตรายมากกว่าอีกนั่นถึงขนาดเขายิงกันจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นแค่กรณีของกัมพูชาที่มันกระทบกระเทือนกันแค่เฉพาะบางพื้นที่แบบนี้เนี่ยเรายิ่งต้องทําให้เขาได้มาเจอกันครับแน่นอนพอเขามาเจอกันแรกๆอ่ะเราเห็นเลยแหละว่าตัวแทนทั้งของไทยตัวแทนทั้งของกัมพูชาจะเป็น SME จะเป็นเด็กเยาวชนจะเป็นเครือข่ายวิชาการอะไรก็ตามเขาจะเกรงๆครับเขาจะจะเข้าหน้ากันยังไงจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าเกิดฉันเปิดไปแบบไมตรีจิตแต่เขาตอบมาแบบชาตินิยมคลั่งชาติฉันจะทำยังไงเราก็จะมีคนของเราเข้าไปคอยดูครับว่าเอ้ยปฏิสัมพันธ์เป็นยังไงแล้วในที่สุดทุกโครงการก็จบลงโดยคนเหล่านี้สามารถที่จะกอดคอร้องเพลงด้วยกันได้สามารถที่จะทำธุรกิจร่วมกันได้สามารถที่จะเข้าใจความเป็นไปที่เกิดขึ้นแล้วก็ปัญหาของแต่ละประเทศระหว่างกันได้ครับเราทำแบบนี้มาโดยตลอดแล้วเราก็มั่นใจที่จะทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยฮะเพราะเรารู้ว่านี่มันคือวิธีการเดียวที่จะทําให้เราสามารถสร้างประชาคมอาเซียนได้อย่างยั่งยืนครับคุณประวินทร์ไหมครับ
1: ค่ะก็เห็นภาพนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยได้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงวิธีการที่จะดีลกับเรื่องนี้นะคะวันนี้อาจารย์พูดอยู่คำหนึ่งก็คือเรื่องของ intellectual maturity
0: มาช
1: อัน
0: ว
1: น
0: น
1: ี้เนี่ยสำคัญเลยแล้วก็เรื่องของการให้ข้อเท็จจริงเรื่องของการไม่ใช้อารมณ์นะคะแล้วก็ทำให้เราอยู่กันได้อย่างไม่เกลียดชังกันเนี่ยก็น่า
0: โอ
1: จะ
0: ้
1: เป็นใจถึงส
0: แต
1: ั
0: ่
1: นต
0: คุ
1: ิ
0: ณป
1: ภ
0: รา ว
1: พ
0: ีณ
1: อย่
0: า
1: าง
0: ไม
1: ย
0: ย
1: ั่
0: ค
1: ง
0: รับ
1: ยืนค่ะ
0: ขอเสริมอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในเซสชันที่เราเข้าร่วมมีคนที่พยายามที่จะเอาเรื่องพวกนี้ขึ้นมานำเสนอเรียกร้องเราก็ไม่ปล่อยนะครับเราเองก็ยกมือประท้วงแล้วเราเองก็ต้องแสดงข้อเท็จจริงให้เขาเห็นด้วยว่าความจริงมันเป็นยังไงและสิ่งที่คุณบิดเบือนอยู่มันมีปัญหาอะไรเพราะเราไม่ต้องการให้การบิดเบือนเหล่านั้นถูกเผยแพร่หรือว่าถูกทำซ้ำหรือว่าถูกนำไปต่อยอดอะไรใดๆทั้งสิ้นครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นหลักการแล้วก็เป็นจุดยืนของประเทศไทยนะคะที่จะตอบโต้แล้วก็จัดการกับเรื่องแบบนี้นะคะเราก็อยากจะให้อยู่ด้วยกันแบบสันติภาพแล้วก็เราก็เป็นอาเซียนเหมือนกันก็ควรจะมีหลักคิดแบบนี้นะคะอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปิติมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้า
0: คร
1: ค
0: ั
1: ุ
0: บ
1: ยกั
0: ข
1: น
0: อ
1: ใ
0: บ
1: หม่
0: คุณ
1: นะ
0: ค
1: คร
0: ั
1: ะ
0: บ
1: อาจารย์ค่ะขอบพระคุณม
0: ค
1: ารก
0: ับ
1: ค่ะ
0: ครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับครับ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้
0: ค
1: น
0: ระ ั
1: ค
0: บ
1: ะคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่เศรษฐศาสตร์จุฬาแล้วก็เป็นกรรมการ

0: การบริหารมูลนิธิอาเซียนกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียด้วยนะคะวันนี้ก็ฟังมุมมองของอาจารย์นะคะแล้วก็หลักคิดของอาจารย์กับกรณีที่เกิดขึ้นนะคะอย่างกรณีล่าสุดที่ทางกัมพูชาเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเครื่องแต่งกายว่าอันนี้ของฉันอันนี้ไม่ใช่ของเธอนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็พูดถึงประเด็นนี้เนี่ยด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะด้วยทฤษฎีทางจิตวิทยานะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือเรื่องของการสูญหายของเสาหลักทางปัญญาในทางจิตวิทยาเนี่ยเรียกว่าดันนิงครูเกอร์เอฟเฟกต์นะคะแล้วก็มีบาดแผลร่วมในใจที่พอมีบาดแผลแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะมีการสร้างความทรงจำใหม่แล้วก็มีการรู้สึกด้อยกว่าในเชิงเปรียบเทียบมีการลืมแหล่งที่มาของวัฒนธรรมร่วมนะคะสุดท้ายเนี่ยก็จะบอกว่าตัวเองเป็นเหยื่อแล้วก็ปิดกั้นข้อมูลขณะเดียวกันเรื่องของกลไกทางการเมืองเนี่ยก็มีการชี้นำแล้วก็การครอบงำด้วยเรื่องเล่าเพียงด้านเดียวอันนี้ก็คือสิ่งที่ถ้าคิดตามที่อาจารย์บอกก็พอจะทำความเข้าใจได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะทำก็คือไม่ควรจะไปสร้างความเกลียดชังกันเพิ่มมากขึ้นนะคะมองอย่างเข้าใจแล้วก็ให้ความจริงให้หลักฐานเนี่ยเป็นตัวบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรนะคะแล้วก็ในกลไกระหว่างประเทศเนี่ยเราก็มองเพื่อนบ้านด้วยความเป็นเพื่อนมนุษย์นะคะแต่ว่าก็ต้องแสดงจุดยืนแล้วก็ตอบโต้ตามหลักการข้อเท็จจริงต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ฟังมุมมองจากอาจารย์ปิติในเช้าวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยจักรพรรดิตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยที่มีความงดงามและมีความทางการสูงมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีแต่มีความพิถีพิถันและหรูหรากว่าเหมาะสำหรับสวมใส่ในงานพระราชพิธีหรืองานสำคัญระดับชาติที่ต้องการความสง่างามและความเป็นสิริมงคลสูงสุดและในปัจจุบันก็ได้รับความนิยมในการนำรูปแบบของชุดมาจัดทำเป็นชุดเจ้าสาวองค์ประกอบของชุดไทยจักรพรรดิได้แก่ผ้าสำหรับห่ม2ผืนผืนแรกคือสบายแพรจีบเป็นผ้าห่มชั้นในและผ้าสะพักสำหรับห่มทับด้านนอกปากอย่างสตรีชั้นสูงในสมัยโบราณส่วนผ้านุ่งใช้ผ้ายกไหมที่มีลวดลายงดงามหรือยกดิ้นทองมีจีบหน้าและชายพกคาดเข็มขัดและสวมเครื่องประดับเข้าชุดกัน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกำชับให้ทุกจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมและพื้นที่ติดแหล่งน้ำเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยผ่าน

0: ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และแนวโน้มสภาพอากาศประเมินพื้นที่เสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้โดยนายเจเศษได้กำชับให้จังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมและพื้นที่ติดแหล่งน้ำที่อาจได้รับผลกระทบให้เตรียมความพร้อมในทุกด้านล่วงหน้าทั้งกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนโดยยึดหลักซิงเกิลคอมมานด์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการหลักในพื้นที่ที่จะสามารถประเมินวิเคราะห์และสั่งการตามสถานการณ์จริงในพื้นที่ได้ทันทีไม่ต้องรอการแจ้งเตือนจากส่วนกลางหากเห็นว่ามีความเสี่ยงต้องสามารถขยับการเตรียมความพร้อมได้ก่อนและยังได้กำชับให้ทุกพื้นที่เสี่ยงประจำกำลังตลอด24ชั่วโมงกกต.เตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยเพื่อรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะมาชุมนุมในวันพรุ่งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสำนักงานกกต.ได้เพิ่มมาตรการดูแลการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อรับมือกับกลุ่มมวลชนที่เตรียมเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันพรุ่งนี้โดยพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการกกต.ได้ประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่สำนักงานร่วมกับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจตราความเรียบร้อยโดยรอบอาคารรัฐประศาสนภักดีหรืออาคาร B ของศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาโดยเบื้องต้นจะมีเจ้าหน้าที่1กองร้อยมาดูแลบริเวณโดยรอบในวันพรุ่งนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการสำรวจพื้นที่และเตรียมการมาตั้งแต่วันที่22กันยายนที่ผ่านมาแล้วและภายหลังการประชุมสำนักงานกกต.ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่าตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อกกต.ในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกากกต.ได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยบริเวณชั้น2โดยให้ผู้สื่อข่าวลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าภายในวันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีหากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์และสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยสามารถรับบัตรเข้าพื้นที่บริเวณประตู1ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่ห้องประชุม201และห้องผู้สื่อข่าวและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับทำเนียบขาวของสหรัฐเปิดตัวทรัมป์ทีวีหลังผู้นำสหรัฐแบน3สื่อหลักทำเนียบขาวของสหรัฐได้ประกาศเปิดตัวทรัมป์ทีวีซึ่งเป็นช่องดิจิทัลสตรีมมิ่ง24ชั่วโมงท่ามกลางความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับสื่อมวลชนกระแสหลักในสหรัฐหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้สั่งแบนสำนักข่าว3แห่งส่งผลให้เครือข่ายโทรทัศน์รวมตัวกันประท้วงด้วยการระงับการบันทึกภาพและเสียงในทำเนียบขาวซึ่งเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวระบุว่าช่องทรัมป์ทีวีบนแพลตฟอร์มแชร์วิดีโอจะทำหน้าที่เป็นสถานีที่จะนำเสนอแถลงการผลงานและไฮไลท์เด็ดแบบไม่ผ่านการคัดกรองจากรัฐบาลโดยตรงพร้อมใช้สโลแกนว่าไม่ใช่ทุกช่วงเวลาสำคัญที่จะได้ขึ้นจอทีวีของคุณแต่ตอนนี้เป็นไปไม่ได้แล้วและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการอะไรนะครับ
2: Innovative Wisdom ครับ
1: ครับผมซึ่งเรา2คนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เคนนี่แสงโชติ
2: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลุงเกียรติรัตนบานชื่นนะครับก็จะมาอธิบายความรู้นะครับในโลกของตลาดทุนตลาดเงินนะครับให้กับทุกท่านได้เข้าใจครับวันนี้ครับผมก็เลยอยากจะเอา

0: หัวข้อนะครับที่คิดว่าในอนาคตเนี่ยในประเทศไทยเราอาจจะมีการจัดตั้งขึ้นมานะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยได้มีการจัดตั้งขึ้นแล้วนะแล้วก็น่าจะได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยอยากให้ทุกท่านครับรู้จักคาร์บอนมาร์เก็ตกันดีกว่า
1: โอเค
0: ตลาดในการซื้อขายคาร์บอนนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมอยู่เนี่ยน่าจะรู้จักคาร์บอนมาร์เก็ตในระดับหนึ่งแต่สำหรับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมโดยทั่วไปอาจจะไม่ได้รู้จักนะว่าเอ๊ะคาร์บอนคืออะไรและทำไมต้องมีการซื้อขายกันด้วย
1: ถ้านอกธุรกิจผมอาจจะคิดถึงคาร์บอนเป็นแบบดินสอบอาจารย
0: ์ okay.
1: หร
0: ือ
1: ว่าคาร์บอนแบบเพชรนะเพชร
0: ใช่ใช่เป็นไปได้
1: คาร์บอนกราไฟต์นะ
0: ใช่บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรากำลังจะซื้อถ่านกันหรือเปล่าเนี่ยหมายถึงเอาถ่านมาเผาไหม้กันเป็นคาร์บอนนะทีนี้ประเด็นก็คือมันเกิดจากไอเดียที่ว่าเราอะต้องการที่จะลดการปล่อยกรีนเฮาส์แก๊สกันก่อน
1: แล้วมันเกี่ยวคาร์บอนยังไงอาจารย์กรีนเฮาส์แก๊สที
0: ่
1: มันก๊าซเรือนกระจกมันมีหลายอย่างนี่เต็มไปหมดเลย
0: ทีนี้ก็คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าวันนี้โลกของเราครับเราค่อนข้างกังวลเรื่องปริมาณกรีนเฮาส์แก๊ส
1: ครับ
0: นะครับแล้วผมก็ไม่อยากจะอธิบายว่ากรีนเฮาส์แก๊สคือผู้ร้ายเพราะจริงๆแล้วถ้าโลกของเราไม่มีกรีนเฮาส์แก๊สอาจารย์คณิตว่าเป็นไงครับ
1: โอ้ไม่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่หรอมันทำให้เราสามารถมีการกักเก็บอากาศภายในทำให้มีไลฟ์ฟอร์มได้โลกนี
0: ้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่ากรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยคือก๊าซที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยโลกของเราจะเย็นจะเยือกมากเลยครับถึงแม้ว่าเราจะโดนพระอาทิตย์ส่องมาครับแต่ว่าเราจะไม่มีการเก็บพลังงานความร้อนของพระอาทิตย์เลยนะครับการที่โลกเราอุ่นโลกเรามีอุณหภูมิ20องศา25องศาเนี่ยมันคือมีกรีนเฮาส์แก๊สแต่ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่เราปฏิวัติอุตสาหกรรมมาเนี่ยโหต้องยอมรับครับว่าปริมาณกรีนเฮาส์แก๊สที่เราปล่อยอ่ะมันปล่อยจากน้ำมือมนุษย์จริงๆเพราะถ้าเกิดเราไปดูจากกราฟเนี่ยนะครับมันอธิบายไม่ได้เลยว่ามันเป็นการปล่อยโดยธรรมชาตินะครับคือมันปล่อยจากการที่เราไปเผาไหม้เชื้อเพลิงทีนี้พอเราเผาไหม้เชื้อเพลิงเนี่ยแล้วเราใช้น้ำมันใช้ถ่านหินนะครับใช้แก๊สธรรมชาตินะครับเป็นแหล่งเชื้อเพลิงในการไปเกิดเป็นเครื่องจักรหมุนเนาะนึกออกไหมครับอาจารย์คณิตหมุนไปหมุนไปเพื่อเอาไปรันในโรงงานเอาไปขับเคลื่อนรถยนต์อะไรเงี้ยสิ่งที่มันปล่อยออกมาคือคาร์บอนไดออกไซด์
1: ที่เขาเรียกเราไฮโดรคาร์บอนใช่ไหมเราเรียนกันนะพลังงานมาจากไฮโดรคาร์บอน
0: ใช่นะครับก็คือ CH ในประมาณนี้เน
1: า
0: ะนะครับทีนี้คาร์บอนไดออกไซด์มันปล่อยมาตอนแรกๆนะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันแย
1: ่ครับ
0: พูดตามตรงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราหายใจออกก็ยังปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นึกออกไหมอาจารย์คณิตนะครับแล้วเราก็อาจจะคิดว่าเราก็มีต้นไม้ด้วยต้นไม้มันก็ดูดคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยออกซิเจนมาแต่ว่าปรากฏว่าช่วงหลังๆมาเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมอุณหภูมิมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยนักวิทยาศาสตร์ก็เลยเข้าใจแล้วว่าไม่ได้แล้วว่าไอ้ human activity เนี่ยเป็นตัวที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปพอปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปก็เลยจะทำให้เราโลกเราอุ่นมากเกินไปเราไม่อยากให้โลกอุ่นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยมองว่าต้นตอของปัญหามันอยู่ที่ปริมาณคาร์บอน
1: ครับ
0: เราก็เลยอยากจะลดปริมาณคาร์บอนครับอาจารย์คณิต
1: ซึ่งเวลาพูดถึงอยากลดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรามีหลายอย่างมากนะในโลกเราที่อยากจะลดเช่นอยากจะให้ลดการบริโภคแอลกอฮอล์อยากให้บริโภคลดการบริโภคน้ำตาลอย่างนี้เป็นต้นอยากจะให้บริโภคลดการบริโภคอะไรนะสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งแล้วก็มีวิธีในการจัดการนะของพวกนั้น
0: ใช่ดีเลยครับอาจารย์คณิตอาจารย์คณิตพูดขึ้นมาว่าสมมติเวลาเราอยากจะลดปริมาณการทานเค็มแล้วกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็อาจจะไปบังคับแล้วว่าในแพ็กเกจจิ้งจะต้องมีการติดป้ายบอกอะไรบางอย่างว่าอันนี้มันมีโซเดียมนู่นนี่นั่นหรือเปล่า
1: ให้เห็น
0: หรือถ้าเกิดเราบอกว่าอยากจะลดไม่ให้เราเขาเรียกว่าอะไรนะสูบบุหรี่เยอะ
1: ครับ
0: เราก็อาจจะติดหน้าตาของโลกที่เกิดจากการสูบบุหรี่
1: เป็นการให้ข้อมูลให้รู้ว่ามันร้ายนะมันเป็นยาพิษนะ
0: ทีนี้แต่ถ้าเกิดเราทำแบบนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นซอฟนิดนึงเนาะก็คือวันนี้เวลาเราจะตัดสินใจซื้ออะไร

0: ้องเกี่ยวข้องกับเงินเนาะจางคณิต
1: เพราะแบบแรกเป็นแค่เรื่องแค่ความคิดแต่อันถัดมาเนี่ยคิดอย่างไรแต่ถ้าเกิดมันกระทบกระเป๋าสตางค์เราเริ่มรู้สึก
0: ถูกเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันกระทบเงินเรา
1: ครับ
0: ก็อย่างเช่นน้ำตาลงั้นอย่างในประเทศไทยเนี่ยพวกเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงเนี่ยก็จะมีการเสียภาษีเยอะนะ
1: ภาษีสรรพสามิตนะ
0: มีเรื่องของน้ำตาลขึ้นมานะจางคณิตหรือว่าแอลกอฮอล
1: ์ครับ
0: ถ้าเกิดเราบอกว่าไม่อยากให้คนกินเหล้าเราก็ต้องไปใส่ภาษีให้เขา
1: ภาษีสรรพสามิตอีกแล้ว
0: เพื่อให้มันราคาแพงเพราะฉะนั้นเอ๊ะอย่างนี้ก็เลยเกิดแนวคิดขึ้นมาครับว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ออกเรกูเลชันล่ะเพื่อไปคอนโทรลปริมาณคาร์บอนไปเลย
1: ครับ
0: อย่างเช่นเราไปออกคาร์บอนแท็กซ์ไปเลยได้ไหมอาจารย์คณิต
1: กับภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
0: ไปใส่ไปเลยว่าถ้าเกิดใครปล่อยคาร์บอนเกินกว่าเท่านี้ต้องเสียภาษี
1: ครับ
0: ทีนี้ไอ้คำว่าภาษีก็ให้นึกง่ายๆครับเหมือนกับเวลาเรามีรายได้ส่วนบุคคลนะถ้าเรารายได้อยู่ในเขาเรียกว่าแบล็กเก็ตหรือเปล่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรจังคณิตไม่รู้ว่าช่วงของรายได้เราก็จะโดนภาษี 10% ถ้าอีกช่วงนึงอาจจะโดน 20% อีกช่วงนึงโดน 30% คำถามคือในกรณีของปริมาณคาร์บอนเนี่ยเราก็ไปคิดภาษีบนปริมาณคาร์บอนแบบขั้นบันไดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: มันก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่จะทำให้บริษัทผู้ผลิตนะครับเขาจะได้ไม่ปล่อยคาร์บอนเขาจะได้ไปเปลี่ยนผ่านทีนี้ถ้าเกิดเรามองง่ายๆแบบนี้เราก็จะมองว่าเราเหมือนกับไปทำโทษเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใส่คาร์บอนแท็กซ์เข้าไปเนี่ยในอีกด้านหนึ่งนะมันจะทำให้การลงทุนในบางกิจกรรมเนี่ยมัน feasible ขึ้นมานะอาจารย์คณิต
1: เดี๋ยวนะถ้าคิดถึงว่า feasible เป็นไปได้ทางการเงินแต่ว่ามีความคุ้มค่าเกิดขึ้น
0: ถูก
1: ทำแล้วกำไรมากขึ้นต้นทุนลดลง
0: ถูกซึ่งก็คือประมาณว่าถ้าวันนี้ในปัจจุบันเราบอกว่าโรงงานเราจะซื้อเครื่องจักรใช้น้ำมันดีเซลมา
1: ครับ
0: เราซื้อมาปุ๊บเราเอามาประกอบธุรกิจสร้างยอดขายสร้างกำไรเราก็จะมองว่าเฮ้ยมัน feasible นะเราก็จะอยากใช้เครื่องจักรดีเซลตลอดเวลา
1: เพราะเราเห็นต้นทุนว่าโอเคคุ้มค่าอยู
0: ่ใช่แล้วถ้าเกิดเราไปซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าต้องเปลี่ยนเครื่องจักรให้มันแบบใช้โซลาร์เซลล์ใช้นู่นนี่นั่นสมมุติต้นทุนมันสูงแต่ปรากฏว่ากำไรเท่าเดิมเราก็จะมองว่ารีเทิร์นมันจะไปสู้กับการใช้เครื่องจักรดีเซลได้ไงเพราะฉะนั้นลองจินตนาการครับแต่ถ้าเกิดเราไปใส่คาร์บอนแท็กให้เนี่ยโอ้การใช้เครื่องจักรดีเซลก็จะอยู่ๆไปเจอค่าใช้จ่ายพิเศษขึ้นมาอีก
1: โอเค
0: พอไปเจอค่าใช้จ่ายพิเศษขึ้นมามันก็จะทำให้บางครั้งการยอมลงทุนเปลี่ยนการใช้พลังงานคุ้มค่ามากขึ้น
1: ซึ่งพวกนี้ก็เป็นมองมุมมองนักเศรษฐศาสตร์มากเนอะที่เชื่อว่าราคาจะเป็นสัญญาณว่าอะไรควรทำให้ควรทำราคาที่ว่าหมายถึงราคาที่เป็นรายได้แต่ราคาที่เป็นรายจ่ายตัวอย่างอาจารย์นุเกียรติคิดว่าคือว่ารายจ่ายเราจะสูงขึ้นเพราะว่านี่แหละมีการเก็บภาษีอะไรก็ว่าไปทำให้เราต้องมาคิดแล้วว่าคุณยังทำกำไรได้จริงๆเหรอแบบนี้คุณจะเปลี่ยนวิธีทำไหมถ้าเกิดคุณใช้เกลือมากเกินไปมันเค็มเขาคิดภาษีเกลือแล้วนะคุณ
0: ค
1: ุณจะทำอาหารให้เค็มน้อยลงไหม
0: ใช่นะทีนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะอีกมุมมองนึงนะที่ผมก็อยากจะอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจนิดนึงว่าทำไมภาครัฐจึงควรเก็บคาร์บอนแท็กซ์เพราะว่าถ้ามองในภาพใหญ่วันนี้เราบอกว่าการปล่อยคาร์บอนทำให้เกิด global warming เกิด global warming ทำให้เกิด climate change climate change ก็คือทำให้อุณหภูมิร้อนมากหรือไม่ก็ฝนตกเยอะมากคำถามคือเวลามันเกิดภัยธรรมชาติพวกนั้นขึ้นมาใครรับกรรมครับอาจารย์คณิต
1: สังคมเลย
0: แล้วพอสังคมรับกรรมใครต้องไปช่วยเหลือครับอาจารย์คณิต
1: ก็เงินของสังคม
0: ก็คือเงินของภาครัฐอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอีกมุมนึงนะมันเหมือนกับวันนี้บริษัทเอกชนทำธุรกิจโดยไม่ต้องเสียภาษีคาร์บอนเลยนะแต่สุดท้ายแล้วคุณกำลังสร้างปัญหาทางอ้อมให้กับสังคมผ่าน climate change แล้วเวลาเกิดน้ำท่วมเวลาเกิดพายุเวลาเกิดดินถล่มคนที่รับกรรมคือภาครัฐ
1: พยายามเข้าใจในเนื้อว่าที่อาจารย์คิดว่าควรเก็บภาษีเนี่ยเป็นเพราะว่าสุดท้ายมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
0: ถูกต้อง
1: แล้วถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีเงินกองกลางแล้วกันที่พอจะช่วยเยียวยาตรงนี้ได้
0: ใช่
1: นั้น

0: ถ้าภาครัฐต้องเก็บภาษีคาร์บอนเพราะต้องเอาไปรองรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผลพวงของ Global Warming เพื่อให้ภาคธุรกิจซึ่งเป็นผู้ปล่อยคาร์บอนเนี่ยคุณจะได้มีส่วนต้นทุนของการ ของการแบกรับภาระของคุณเหมือนกันนะเพราะเราก็เป็นประชาชนเหมือนกันนึกสภาพครับง่ายๆเหมือนกับเราเป็นประชาชนอะวันนี้เราจ่ายภาษีเพราะอะไรครับก็เพื่อให้ถนนมันน่าเดินก็เพื่อให้ถนนรถยนต์มันเรียบถูกไหม
1: จ่ายภาษีเพื่อบริการสาธารณะที่สังคมได้ประโยชน
0: ์
1: แล้วก็รัฐเป็นผู้ให้บริการดีที่สุด
0: ถูกต้อง
1: แบบที่อาจารย์ลุงเกียร์บอกถ้างั้นเกิดภัยพิบัติขึ้นรัฐเป็นผู้บรรเทาได้ดีที่สุดมันก็ต้องเป็นบริการสาธารณะที่มีแหล่งเงินทุน
0: ใช่
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจคอนเซปต์นะเพื่อจะได้เข้าใจว่าทำไมเราต้องเก็บภาษีคาร์บอนทีนี้นอกจากการเก็บภาษีคาร์บอนครับอาจารย์คณิตมันก็จะมีรูปแบบ cap and trade ด้วยครับ
1: โอเค
0: มันมีคำว่า trade ขึ้นมามันมีคำว่า cap ขึ้นมามันคืออะไร cap ในที่นี้ก็คือมีหน่วยงานเลยที่บอกว่าบริษัทในอุตสาหกรรมนี้นะห้ามปล่อยคาร์บอนเกินกว่าเท่าไหร
1: ่ผมแจกโควต้าคุณผมให้เท่านี้คุณอยากคุณควรจะปล่อยได้ต่ำกว่านี้
0: ใช่
1: ปล่อยได้ต่ำกว่านี้ก็ดีแต่ปล่อยเกินเนี่ยไม่ได้แล้วนะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นอาจารย
0: ์ถ้าเกิดคุณปล่อยสมมติผมบอกให้บริษัทนี้ต้องปล่อย100
1: ครับ
0: แต่ปรากฏเขาปล่อย120
1: ครับ
0: เราจะบอกเลยว่าไอ้ส่วนที่คุณปล่อยเกินมา20เนี่ยคุณจะจ่ายค่าปรับแบบเต็มจำนวนตามที่ฉันกำหนดไว้ไหมหรือคุณจะไปหาซื้อคาร์บอนเครดิตที่คนอื่นเขาขายคุณเพราะฉะนั้นมันจะมี2 อย่างที่เขาจะทำได้นะสำหรับคนปล่อยเกินก็คือเลือกที่จะไปหาซื้อคาร์บอนเครดิตจากคนอื่นแต่คำว่าคาร์บอนเครดิตในนี้อาจารย์ต้องอธิบายนิดนึงว่าในมิติของ Cap and Trade เราต้องเรียกว่า Allowance
1: เขาไม่ใช่คำว่าเครดิตเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ต้องบอกว่าเป็นการไปซื้อ Allowance Unit ก็คือคุณปล่อยเกินนี่เพราะฉะนั้นคุณต้องไปหา Allowance มาเพื่อให้ตัวเองปล่อยเกินได้อย่างถูกกฎหมาย
1: ผมเดาว่างี้นะอาจารย์เพราะว่ามันเหมือนกับว่าอันเนี้ยมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากในอดีตที่เวลาเขาไปดูกันว่าทำไมปลาในมหาสมุทรมันหายหมดเลย
0: ครับผม
1: คนเขาจับกันเที่ยนเตียนหมดประเทศยุโรปบอกว่าเดี๋ยวนะคุณจะจับแบบนี้ไม่มีเหลืออะไรเลยนะครับงั้นคุณให้โควต้าคุณพอให้โควต้าจับปลาไป
0: โอเค
1: คุณได้โควต้าแล้วคุณจับได้แค่นี
0: ้ ค
1: ุณจะไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่คุณสามารถขายโควต้าชาวบ้านต่อได้นั้นอาราวันส่วนนี้มันคล้ายๆกันไหมว่าผมให้อาจารย์โควต้าในการปล่อยอาจารย์ปล่อยได้แค่ในโควต้าเท่านั้น
0: เหมือนกันเลย
1: อยากได้มากกว่านี้อาจารย์ต้องไปซื้อโควต้าชาวบ้านมานะเราเลยไม่ใช้พวกเครดิต
0: ถ้าบริษัทไหนอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
1: ครับ
0: แล้วเขาปล่อยน้อยกว่าแคปเพราะเขาเก่งเขาอาจจะลงทุนมานานเขาอาจจะหาวิธีการปล่อยน้อยกว่าแคปอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็จะเหลืออาราวันก็คือเหลือโควต้าที่อาจารย์คนนี้พูดเมื่อกี้เอาไปขายคนอื่น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในกรณีของ Cap and Trade เนี่ยก็แสดงว่าภาครัฐต้องสร้างตลาดขึ้นมาตลาดในการซื้อขาย Allowance นะครับซึ่งราคา Allowance เนี่ยมันก็จะขึ้นลงๆได้เนาะแต่ว่าด้วยความที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าภาครัฐเขามีค่าปรับเป็นเพดานอยู่คือหมายความว่าราคา Allowance เนี่ยจะไม่มีวันขึ้นเกินเพดานนี่ออกไหมอาจารย์คณิตเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าAllowanceในตลาดมันไม่มีซื้อเลยเนี่ยหาซื้อไม่ได้แล้วเกิดมีแต่แม่งราคาแพงมากเราก็ไปจ่ายค่าปรับสูงสุดไปละกันมันก็เพื่อเป็นการคอนโทรลภาครัฐจะได้มีส่วนในการคอนโทรลราคา Allowance
1: โอเค
0: เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะให้แบบเกิดสถานการณ์ที่ Allowance ขึ้นไปเป็นแบบ Infinity นะอาจารย์คณิตถ้าเกิดมันเป็น
1: ราคานี่ราคา
0: บริษัทตายได้เลยนะ
1: อยากปล่อยไม่งั้น อยากผลิตโควต้าไม่พอแต่ว่าของขาดตลาดมาก
0: ใช่โอ้โหนั้นเกิดโกลาหลครั้งใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเวลาคนดีไซน์ก็ต้องดีไซน์ตรงนี้ให้มันเกี่ยวโยงด้วยหรือว่าอาจจะเป็นแบบ baseline and credit scheme ครับอาจารย์คณิตอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่แบบมีการประยุกต์ใช้ cap and trade อาจจะไม่ได้แบบ rigid ขนาดที่ต้องเอา allowance มาซื้อขายกันแต่อาจจะมีการบอกเลยว่าเฮ้ยใครคือเหมือนกับภาครัฐตีเบสไลน์ไว้นะครับถ้าเกิดใครต่ำกว่าเบสไลน์ได้เครดิตอะไรบางอย่างจากภาครัฐเหมือนกับได้ subsidy บางอย่างไปนะครับก็เหมือนกับใครต่ำกว่าเบสไลน์นะ
1: ทำดีมีรางวัล
0: ใช่ถูกต้อง
1: โอเค
0: นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า market based instrument นะครับที่จะจูงใจให้คนเนี่ยนะครับ

0: บริษัทเนี่ยลดการปล่อยนะฮะทีนี้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบ non market base เนี่ยโอ้โหก็จะมีตั้งแต่ command and control เลยอาจารย์คณิตสั่งครับคือภาครัฐสั่งเลยกิจกรรมนี้เทคโนโลยีนี้ห้ามทำ
1: ครับ
0: ถ้าจะทำต้องทำแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นแบบนึงหรือเทคโนโลยี support ครับก็คือภาครัฐอาจจะสนับสนุน subsidy ให้กับบางเทคโนโลยีเลยอย่างเช่นแบบในประเทศไทยอย่างเงี้ยเราสนับสนุนรถ EVที่เถียงกันอยู่เนี่ยเรื่องราคาภาษีสัมปทานมีนู่นนี่นั่นก็เพราะว่าภาครัฐสนับสนุนไงอ
1: ัน
0: นี้เขาเรียกว่าอยากจะให้คนลดการปล่อยคาร์บอนหรืออันสุดท้ายก็คือ voluntary target เนี่ยก็คือการให้บริษัทเนี่ยตั้งเป้าหมายขึ้นมาเหมือนกับจะได้เอามาโม้ว่าตัวเองเป็นคนดีมีอะไรเผื่อเอาไปทำมาร์เก็ตติ้งขายของได้อย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะทำได้
1: ซึ่งพวกนี้ก็คือไม่ได้มีเรื่องราคาอะไรมาเกี่ยวข้องละเพราะว่าเป็นถูกขอมาให้เปลี่ยนพฤติกรรมเลย
0: ครับ
1: อารมณ์ของว่าถ้าเทียบก่อนหน้านี้ว่าอยากให้คุณลดกินหวานทำไงดีก็ทำให้การกินหวานราคาสูงขึ้นจะเลิกกินซะ
0: ถูก
1: แบบนี้ครับว่าไม่ได้ครับจากนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าเกิดตรวจพบว่าคุณมีน้ำตาลในอาหารผมส่งอย.มาเล่นคุณแน่ผมส่งหน่วยงานใดๆก็ตามมาเล่นคุณแน่อย่างนี้นะ
0: ใช่ทีนี้วิธีการที่จะคิดคาร์บอนแท็กซ์หรือวิธีการที่จะคิดราคาอะลาแวนซ์เนี่ยนะเขาก็ไม่ได้กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ อย่างเช่นเมื่อกี้เราคุยกันว่าเนี่ยเราเสียภาษี 10% เสียภาษี 20% เขาจะคุยกันอีกแบบหนึ่งครับคือเขาจะคุยว่าเฮ้ยเธอปล่อยคาร์บอน1ตัน
1: ครับ
0: 1ตันเนี่ยคิดเงินกี่บาทเขาจะให้ราคาคาร์บอนเป็นตันครับอาจารย์คณิต
1: ครับ
0: นะโดยที่1ตันคือน้ำหนักของคาร์บอนไดออกไซด์เขาก็จะมีวิธีการวัดครับว่าไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศเราเนี่ยมันเยอะขนาดไหนถึงจะเท่า1ตันนะก็ถ้าเกิดทุกท่านนึกภาพไม่ออกนะครับก็อาจจะให้ทุกท่านลองเสิร์ช YouTube ดูนิดนึงเพราะว่าก็จะมีคลิปวิดีโอเยอะแยะมากมายนะครับที่เขาจำลองลูกโป่งว่าปริมาณคาร์บอน1ตันถ้ามันจะไปอยู่ในลูกโป่งเนี่ยลูกโป่งต้องใหญ่ขนาดไหน
1: ผมอยากรู้ว่าใหญ่ขนาดไหนอาจารย
0: ์ใช่อาจารย์คนที่ลองไปดูนะครับใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ใหญ่กว่าห้องนี้อีกนะครับแล้วก็เนี่ย1ตันเขาจะบอกว่าจะคิดกี่บาทนะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นหน่วยไทยก็อาจจะ100บาท 1,000 บาท 2,000 บาทก็ว่ากันไปทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละคือจุดที่ขึ้นอยู่กับภาครัฐแล้วนะเพราะในวันนี้เนี่ยในระดับโลกก็ยังไม่ได้มีใครมาบังคับเราว่าเฮ้ยเธอประเทศไทยเธอต้องคิด 1,000 บาทต่อตันคาร์บอนนะเพราะว่ามันก็เป็นวอลุนทารีนะครับมันก็จะมีบางประเทศครับที่โอ้โหราคาคาร์บอนแพงมากเลยจังคณิตลองเดาสิประเทศไหน
1: ผมว่าเป็นโซนเลยแล้วกันนะโซนยุโรปปะ
0: ใช่แล้วก็ไม่ใช่โซนยุโรปธรรมดานะก็ต้องเป็นโซนยุโรปแบบสแกนดิเนเวียด้วย คือสแกนดิเนเวียเนี่ยโอ้โหราคาคาร์บอนก็แพงมากครับแบบระดับ 3-4,000 นะ
1: ครับ
0: นะครับขนาดนอร์เวย์เขาเป็นประเทศผลิตน้ำมันในเชิงคณิตเขายังกล้าคิดราคาคาร์บอนขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดถึงยุโรปเนี่ยราคาจะอยู่แถวประมาณ 1,000-1,500 โดยเฉลี่ยนะครับถ้าเกิดเรามาพูดถึงในเอเชียของเราในญี่ปุ่นในจีนเนี่ยเราก็คงไม่ได้กล้าคิดถึง 1,000 กว่าบาทหรอกมันก็สูงนะสร้างภาระให้ภาคธุรกิจเราก็จะอยู่หลักประมาณ500บาท100บาทประมาณเนี้ยนะครับทีนี้อีกอันนึงที่อยากจะบอกทุกคนด้วยนะครับว่าเมื่อกี้ที่เราเกิดนำไปว่ากรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยมันมีหลายแก๊สครับอาจารย์คณิต
1: ใช
0: ่มันไม่ได้มีแค่คาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะทำโทษเนี่ยเขาจะไม่ทำโทษเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์นะไม่อย่างนั้นมันก็ไม่แฟร์สิเกิดคุณไปปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์ขึ้นมา
1: ปล่อยนะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ฝนกรดเด็กๆผมเรียนมานะปล่อยเข้าชั้นบรรยากาศเกิดฝนกรดขึ้นแล้วเนี่ย
0: ซึ่งไอ้พวกนั้นเนี่ยมันก็ทำ
1: ก็ใช่ใช่ไหม
0: กรีนเฮาส์
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการปรับค่าด้วยจางคณิตว่าสมมุติถ้าเกิดคุณปล่อยมีเทนนะครับ CS4 เนี่ยมีเทนเขาบอกว่า1ตันของ CS4 เนี่ยเทียบเท่ากับ28ตันของคาร์บอนไดออกไซด์
1: 28เท่า
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครปล่อยมีเทนคุณจะเจอตัวเลข28ไปคูณเลย
1: อันนี้เป็นเรื่องของความรุนแรงของการลักษณะนี้ต่อชั้นบรรยากาศแล้วอาจารย
0: ์ใช่ๆๆนะครับนะก็เนี่ยเขาก็จะมีการปรับค่าด้วยครับนะว่า

0: การ์ดแต่ละประเภทต้องเอามาแปลงให้กลายเป็นหน่วยคาร์บอนให้หมด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเทรดคาร์บอนกันเนี่ยเดี๋ยวต่อไปถ้ามันจะมีก็จะเจอคำว่า CO2E CO2E เนี่ยก็ย่อมาจากคาร์บอนไดออกไซด์อีควิวาเลนต
1: ์ครับ
0: ซึ่งไอ้ความรุนแรงเนี่ยถ้าเป็นทางถับศัพท์เทคนิคเฉพาะหน่อยเขาเรียกว่า global warming potential ว่าศักยภาพของก๊าซนี้ในการสร้างให้โลกอุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงโดยการที่เขาเอาคาร์บอนไดออกไซด์มาเป็นเบนช์มาร์ก
1: ครับ
0: นะครับนะอันเนี้ยก็จะเป็นรูปแบบครับของการกำหนดไอ้ตัวอะลาแวนซ์แต่ทีนี้อีกอันนึงครับอาจารย์คณิตที่ต้องบอกไม่บอกไม่ได้ก็คือนอกจากอะลาแวนซ์ที่เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันยังมีโลกอีกใบนึงด้วยอาจารย์คณิตคือโลกของการซื้อขายคาร์บอนออฟเซตไอ้โลกของการซื้อขายคาร์บอนออฟเซตคือโลกที่อาจจะมีใครบางคนไปปลูกป่ามีใครบางคนไปผลิตพลังงาน renewable energy ไปทำโซลาร์ฟาร์มคนที่ทำธุรกิจเหล่านี้สามารถเอาธุรกิจตัวเองเนี่ยมาขายให้นักลงทุนได้นะครับไอ้ตรงนี้เขาจะเรียกว่าคาร์บอนออฟเซตโปรเจกต
1: ์เหมือนอารมณ์คนเขามีแต้มบุญเราซื้อแต้มบุญเขามาหักกบกรรมเราแล้วอาจารย์
0: ใช่ก็เหมือนประมาณนั้นก็คือเมื่อกี้นะครับเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณปล่อยเยอะนะคุณต้องไปหาอะลาแวนซ์จากคนอื่นคือไปหาโควต้าจากคนอื่นแต่ว่ามันก็จะมีอีกแนวนึงว่าถ้าเกิดเราปล่อยเยอะแต่เราอยากจะเหมือนกับโชว์ออฟว่าเราเป็นคนใส่ใจเนอะคือเรารู้ว่าเราปล่อยเยอะแต่เรายังลดไม่ได้อะแต่เราก็อยากจะโชว์ออฟว่าเราเป็นคนดีตระหนักเราอาจจะเอาเงินของเราเนี่ยไปซื้อโครงการลดคาร์บอนอื่นๆก็ได้
1: ก็คือเป็นการสนับสนุนเขา
0: ใช่
1: ทางอ้อม
0: สนับสนุนเขา
1: เพราะว่าเราไม่ได้ให้เงินเขาในการทำ
0: ใช่
1: แต่ว่าผลผลิตจากการทำเขาเนี่ยก็เราก็มาจ่ายสนับสนุนผลผลิตตรงนั้นนะ
0: ซึ่งตรงนี้แหละคือตลาดที่คนทุกคนมักจะรู้จักกัน
1: ครับ
0: คือตลาดที่แบบคนชอบไปคุยกันปลูกปลาพอปลูกปลาเสร็จได้คาร์บอนเครดิตมาเท่าไหร่เอาคาร์บอนเครดิตมาขายให้นักลงทุนนักลงทุนหรือว่าบริษัทอื่นก็อาจจะไปซื้อคาร์บอนเครดิตนะครับเพื่อจะเคลมว่าเนี่ยเราได้สนับสนุนโครงการนี้นะเพราะโครงการนี้ได้ช่วยลดปริมาณคาร์บอนได้เท่านั้นเท่านี้นะ
1: อย่างตรงนี้ใช้คำว่าเครดิตถูกต้องแล้วแต
0: ่
1: ที ่คุยก่อนหน้านี้ที่บอกว่าระบบที่รัฐให้โควต้ามาอันนั้นใช้เครดิตไม่ได้ความใช้คำนั้นไม่ได้
0: ต้องบอกแบบนี้ว่าเวลาเราถ้าไปถาม AI หรือ Search Google เนี่ยใช้คำกันมั่วไปหมดเลย
1: โอเค
0: แต่ถ้าเกิดจะให้พูดจริงๆผมอาจจะพูดอย่างนี้ละกันว่าคาร์บอนเครดิตแยกออกเป็น2ประเภทคือเครดิตแบบ allowance กับเครดิตแบบ offset
1: โอเค
0: ทีนี้ถ้าเราเมื่อกี้เรามีตลาด allowance แล้วเนอะใช่ไหมว่าเราอะไม่สามารถไปซื้อ offset เนี่ยมาแทนโควต้าได้เยอะนะทางคนหลายคนชอบเข้าใจผิดตรงนี้ว่าแบบภาครัฐนะบอกเราว่าเธอให้อลาแวนแค่นี้นะถ้าเธอปล่อยเกินเธอต้องไปหาซื้ออลาแวนมานะไอ้การหาซื้ออลาแวนเนี่ยภาครัฐหลายประเทศเขาไม่รับการไปซื้อคาร์บอนออฟเซตมานะเพราะเขามองว่าเฮ้ยถ้าเกิดถ้าฉันอนุญาตให้เธอทำแบบนั้นเธอก็จะไม่อยากลดคาร์บอนสิ
1: ผมเดานะว่าส่วนหนึ่งคือว่าที่เอามาออฟเซตกันนะมาหักใช้ว่าหักกลบก็ได้นะออฟเซตมาหักกลบตัวนี้เอามาหักกลบในสิ่งที่เราทำอยู
0: ่
1: แล้วคุณไปซื้อมาจากไหนถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณอยู่ประเทศไทยแต่คุณไปหักกลบจากของที่เกิดขึ้นในป่าแอมะซอนนะแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะฝนที่ตกทางนู้นก็ถึงคนทางนี้แต่มันก็ไกลไปไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ก็คือพูดง่ายๆว่าโอ้โหมันตรวจสอบคุณภาพของออฟเซตโปรเจกต์ยากเหมือนกันว่าโครงการไหนมันดีโครงการไหนมันไม่ดีกับอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเราปล่อยให้บริษัทซื้อคาร์บอนออฟเซตมาหักล้างโควต้าของตัวเองได้มันจะทำให้บริษัทไม่อยากจะลดตัวเองถูกไหมเราก็โอ้ยฉันก็ทำตัวไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปทำบุญแทนแล้วกัน
1: ไอ้ผมมองเงี้ยว่าผมก็ซื้อ allowance ได้ไงอาจารย์แต่ว่ามีจุดต่างนะเพราะ allowance จะคือว่ารัฐกำหนดมันมีเท่าไหร่แต่อันเนี้ยอยู่ดีโผล่มาจากไหนก็ไม่รู
0: ้ถูกแล้วก็แบบราคาก็มีความหลากหลาย
1: ครับ
0: นะครับอ่ะวันนี้ทุกท่านนะครับได้เข้าใจนะครับถึงโครงสร้างของตลาดคาร์บอนแล้ว

0: นะครับถ้าเกิดเรามีโอกาสนะครับเราอาจจะได้มาคุยกันเชิงลึกเกี่ยวข้องกับคาร์บอนออฟเซตโปรเจกต์ก็ได
1: ้
0: นะครับนะแต่สำหรับวันนี้นะครับเวลาจบลงแล้วครับสวัสดีครับ
2: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
4: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นไปจนถึง 10:00 นเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรัณพิมพ์ละลิตพัฒน์รภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในวันนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันกับรายการคลินิก 101.5 และสภากาชาดไทยค่ะคุณผู้ฟังคะยังคงมีคุณหมอนะคะแล้วก็ท่านคณาจารย์หมุนเวียนเปลี่ยนกันให้ความรู้กับคุณผู้ฟังเป็นประจำด้วยในวันนี้มีอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดวงตาของเราในยุคดิจิทัลเชื่อว่าหลายท่านมีการใช้โทรศัพท์มือถือใช้สมาร์ทโฟนใช้แท็บเล็ตและใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานด้วยแต่ว่ามันส่งผลต่อสุขภาพดวงตาของเราอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติค่ะจากท่านนายแพทย์ปฐวีจงยิ่งสิริหรือคุณหมอเคนนะคะท่านเป็นจักษุแพทย์ประจำอยู่ที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการค่ะและขณะนี้คุณหมอเคนหรือว่าคุณหมอปฐวีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับพี่รันนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมปฐวีจงยิ่งสิรินะครับเป็นจักษุแพทย์ครับ
5: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะคุณหมอเคนคะจริงๆปัจจุบันนี้เชื่อว่าทุกคนใช้สมาร์ทโฟนเนาะเป็นเหมือนอวัยวะที่33แล้วเราก็ใช้ทำทุกอย่างแทนเราได้หมดทั้งการติดต่อสื่อสารไม่ได้เพียงแค่โทรศัพท์อย่างเดียวแต่ว่าใช้เล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้บางคนใช้ทำงานด้วยใช้ในการประชุมด้วยบางคนใช้ AI ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือบางคนนะคะก็มีการเขาเรียกว่าใช้โทรศัพท์เนี่ยทำประโยชน์ให้กับตัวเขามากมายเลยทั้งเรื่องของการสแกนจ่ายชำระเงินในปัจจุบันโทรศัพท์นี่แทบจะเป็นทุกอย่างให้เราแล้วนะคะรวมถึงค่ะนั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศก็จะมีเรื่องของโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เราก็ต้องใช้นะคะในการทำงานเช่นเดียวกันแต่สิ่งเหล่านี้เขาบอกว่ามันมีรังสีแสงสีฟ้าด้วยนะคะแล้วก็มันมีเรื่องของการทำลายดวงตาของเราได้ด้วยเดี๋ยวมาถามคุณหมอกันก่อนว่าจริงๆปัจจุบันการใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพดวงตาของเรายังไงบ้างคะ
6: ครับผมก็ตามที่พี่รันได้เกริ่นไว้เลยนะครับก็จริงๆครับในปัจจุบันเนี่ยก็มันมีการใช้จอมากขึ้นจริงๆนะครับทั้งในการทำงานแล้วก็ชีวิตประจำวันนะครับยิ่งในอนาคตอันใกล้ที่เราได้ยินกันมากขึ้นเรื่อยๆก็คือ AI เนี่ยจะมาช่วยในการทำงานเนาะแล้วก็ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยก็น่าจะมีการใช้หน้าจอเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องดีครับที่เราจะได้มาคุยกันในหัวข้อนี้นะครับก็แน่นอนครับว่ามันมีผลต่อสุขภาพครับผมอาการทางตาที่เราพบได้บ่อยๆนะครับก็เช่นตาแห้งคันตาเคืองตาหรือตาพร่าชั่วคราวนะครับรวมถึงปวดกระบอกตาปวดศีรษะนะครับรู้สึก

0: ึกว่าการเปลี่ยนโฟกัสใกล้ไกลเนี่ยทำได้น้อยลงรวมถึงใช้ระยะเวลาในการปรับตัวนานขึ้นนะครับโดยสาเหตุที่มันมีอาการดังกล่าวที่ว่ามานะครับก็แบ่งเป็น2อันหลักๆนะครับก็คือ1เนี่ยมันทำให้เกิดอาการตาแห้งนะครับ2เนี่ยก็คือทำให้เกิดการเพ่งนะครับโดยอาการตาแห้งเนี่ยสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือโดยปกติครับในเวลาที่เราจ้องจอนานๆเนี่ยมันจะทำให้เรามีสมาธิในการดูคอนเทนต์หรือดูหน้าจอเนี่ยมากมีสมาธิสูงขึ้นนะครับส่งผลให้อัตราการกระพริบตาของเราเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 15-20 ครั้งต่อนาทีเลยนะครับเมื่อจ้องจอเนี่ยเราจะเผลอครับก็คือจะลดลงเหลือแค่ 5-7 ครั้งต่อนาทีทำให้น้ำตาเนี่ยระเหยแล้วก็เกิดภาวะตาแห้งได้นะครับส่วนอันที่2เนี่ยก็คือเวลาที่เราต้องเพ่งเพื่อมองใกล้ๆเนี่ยสาเหตุที่ทำให้ตาล้าเนี่ยก็คือเกิดจากการที่มันมีกล้ามเนื้ออันหนึ่งที่เรียกว่า ciliary muscle อะครับที่จะช่วยในการปรับโฟกัสเนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นนะครับผมเพื่อทำให้เราสามารถโฟกัสระยะใกล้ได้นำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อตาล้าหรือเกร็งมากขึ้นครับ
1: ค่ะคือเชื่อว่าทุกคนเคยมีโอกาสอย่างรันเองมีประสบการณ์เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังใช้โทรศัพท์มากๆหรืออยู่คอมพิวเตอร์ปุ๊บตาแห้งเลยที่คุณหมอบอกจะต้องหาน้ำตาเทียมมาหยอดเดี๋ยวมันแสบตาแล้วตาแดงอ่ะคุณหมอทีนี้บางครั้งเนี่ยตาก็ล้าด้วยแล้วก็บางทีนะคะมันก็จะมีเรื่องของคือต้องบอกตรงๆเลยว่าบางทีสายตาเปลี่ยนเช่นแบบว่าปกติสายตาสั้นอยู่แล้วสั้นมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะคะแต่มันจะมีอาการหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือว่า CVS นะคะคืออาการตาร้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวคุณหมอเล่าให้ดึงสัญญาณเตือนมันจะมีอะไรบ้างเช่นเมื่อกี้ที่รันเจอคือแสบตาตาแดงอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราอ่ะเป็นอาการตาร้าแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อได้ครับก็ที่พี่รันพูดมาถึงตัวคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเนี่ยความจริงคำศัพท์เนี่ยเพิ่งมานิยามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่ามันมีการใช้หน้าจอที่เพิ่มขึ้นจริงๆนะครับโดยสัญญาณเตือนแล้วกันนะครับอาการที่เรามักพบกันเนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างก็คือ1เป็นอาการทางตา2เป็นอาการอื่นๆก็คืออาจจะเป็นเช่นปวดศีรษะปวดกระบอกตาแล้วไปคอบ่าไหล่หรือออฟฟิศซินโดรมที่เราเรียกกันนะครับซึ่งพวกเนี้ยมักเกิดจากท่าทางที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่เราเนี่ยจะมาโฟกัสที่อาการทางตานะครับโดยอาการที่พบได้ของตัวคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเนี่ยก็คือตาแห้งแสบตาเคืองตาเหมือนมีทรายเข้าตาครับสู้แสงไม่ได้รวมถึงพอแห้งมากๆเนี่ยก็ทำให้มีอาการเวลามองภาพเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหมือนภาพมันเบลอไปชั่วขณะหลังจากที่เราจ้องจอนานๆนะครับโฟกัสใกล้ๆไม่ค่อยได้ครับผมแต่สิ่งที่เราต้องพึงสังเกตไว้นะครับก็คืออาการCVS เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการใช้จอเนาะเพราะตามชื่อเลยก็คือคอมพิวเตอร์เนา
1: ะ
0: แล้วก็อาการเนี่ยมันควรจะดีขึ้นหรือเบาลงเมื่อพักจากการใช้จอนอกจากนี้อาการที่กล่าวไปก่อนหน้าเนี่ยมันมักจะไม่ทำให้มีการมองเห็นที่ลดลงอย่างรุนแรงนะครับถ้าเกิดสมมติพี่รันหรือคุณผู้ฟังเนี่ยอยู่ๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามีอาการตามัวต่อเนื่องนานๆหรือลองปิดตาทีละข้างดูเราพบว่าตาเนี่ยมันมัวแบบรุนแรงมากเลยเป็นแสงแวบๆเหมือนฟ้าผ่าตอนกลางคืนอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมแนะนำว่าควรไปตรวจเพิ่มนะครับอาการพวกเนี้ยไม่ควรจะเกิดขึ้นจากตัวComputer Vision Syndrome ครับผม
1: คือมันต้องสังเกตตัวเองก่อนว่าแบบอาการแบบไหนที่ควรไปพบแพทย์แล้วอาการประมาณนี้ยังดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้คุณหมออย่างที่คุณหมอบอกว่าอาการอาจจะต่างกันเนาะเดี๋ยวให้คุณหมอเคนบอกนิดนึงว่าถ้าอาการประมาณนี้อ่ะหยอดน้ำตาเทียมปฐมพยาบาลตัวเองคือจ้องคอมนานๆหรือว่าอยู่กับหน้าจอแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงมันจะเป็นยังไงคะแล้วเราจะไปพบแพทย์คืออาการมันต้องหนักแค่ไหนถึงต้องไปหาหมอตาคะ
0: อ๋อก็อย่างที่ผมบอกไปคือส่วนใหญ่ตัวคอมพิวเตอร์โทษครับคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS เนี่ยมันมักจะทำให้เกิดอาการตาแห้งหรือตาลาเนาะแต่อาการพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันมักจะเป็นชั่วคราวหมายถึงว่ากระพริบตาเพื่อทำให้ตามันชุ่มชื้นขึ้นเนี่ยหรือหย่อนน้ำตาเทียมเนี่ยพอตาชุ่มชื้นขึ้นเนี่ยการมองเห็นส่วนใหญ่ก็จะกลับมาปกติหรือว่าเราพักสายตาสักประมาณ20วินาทีก็ได้ครับส่วนใหญ่การมองเห็นก็ควรจะกลับมาเท่าเดิมเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอาการตามัวเนี่ยมันมัวตลอดไปถาวรเลยมัวเป็นชั่วโมงหรือว่าหยุดการใช้จอแล้วอาการตามัวก็ยังมีอยู่อันเนี้ยครับผมคิดว่าส่วนใหญ่มัก มักไม่ใช่เป็นตัว CVS ครับน่าจะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมว่าสาเหตุ

0: ในการตามัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับผม
1: ทีนี้ค่ะหลายคนก็มีอาการอย่างที่คุณหมอบอกแหละพร่ามัวพร่ามัวอันนี้จริงๆคือต้องไปตรวจใช่ไหมคะ
0: ก็แนะนำว่าถ้าเกิดมัวต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานเกินสักชั่วโมงเนี่ยครับผมก็แนะนำว่าควรต้องไปหาสาเหตุเพิ่มเติมครับเพราะว่าตัว CVS เนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะเป็นแค่แป๊บเดียวเป็นหลักวินาทีไม่เกินนาทีครับผม
1: คือลักษณะสมมติว่าโอเคกำลังจ้องโทรศัพท์อยู่สักพักนึงมันพร่าแบบ เหมือนแสงมันกระจายขึ้นมาแล้วก็ตัวอักษรจะมัวๆพร่าๆอย่างนี้นะคะ
0: ครับ
1: เสร็จปุ๊บพอเราโอเคอาจจะไม่มองจอต่อแล้วโอเคเอาไปหยอดน้ำตาเทียมหรือพักหรือหลับตาสักแป๊บนึง แล้วกลับมามองใหม่แล้วมันชัดขึ้นอันนี้คือเป็นปกติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับอันเนี้ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นจากตัว CVS ครับผม
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังนะลองสังเกตดูก่อนว่าอาการเรามียังไงแล้วมันพร่ามัวหรือตามัวนานไหมนะทีนี้ค่ะเรื่องของแสงสีฟ้าอย่างที่มันพูดตอนต้นรายการเลยมันอันตรายหรือส่งผลเสียอะไรกับดวงตาเราบ้างคะคุณหมอคะ
0: ครับผมก็เราก็ได้ยินมานานเนาะเรื่องแสงสีฟ้าหรือว่าแบบพวกเล่นกล้องแสงอะไรอย่างเงี้ยครับว่าจะมีผลต่อดวงตาหรือการมองเห็นอะไรหรือเปล่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไปลองสืบค้นข้อมูลมาเพิ่มเติมละก็คือพบว่าในปัจจุบันนะครับด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วกันเนาะพวกงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันยังไม่มีหลักฐานนะครับที่ยืนยันว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจอเนี่ยมีความเข้มข้นหรือความรุนแรงมากพอที่จะไปทำลายการมองเห็นหรือทำลายตัวจอประสาทตาได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวพวกเล่นกล้องแสงสีฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ช่วยกรองแสงสีฟ้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็จากงานวิจัยเนี่ยพบว่าไม่ช่วยนะครับไม่ได้ช่วยลดอาการตาล้าจากคอมพิวเตอร์ครับผม
1: ครับ
0: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวแสงสีฟ้าเนี่ยข้อเสียก็คือมันอาจจะไปรบกวนเขาเรียกนาฬิกาชีวภาพหรือตัวเซอร์เคเดียนริทึมนะครับอาจจะทำให้การนอนหลับยากขึ้นหรือว่าคุณภาพการนอนแย่ลงครับผมใช่จะเป็นในทางเรื่องรบกวนการนอนมากกว่า
1: เหมือนแบบเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนแล้วนอนไม่หลับอะไรเงี้ยตาสว่างตาตื่นเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับใช่
1: ถามคุณหมอนิดนึงว่าจริงๆแล้วแบบว่าเรื่องของบูบ็อกมันอันตรายมากแค่ไหนแล้วก็เลนที่มันกรองแสงอาจจะกรองไม่ได้นะแต่ว่าตาเราจะเป็นอันตรายในอนาคตไหมหรือมันเป็นแค่เรื่องการนอนอย่างเดียวแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าหลายๆคนเนาะใช้โทรศัพท์แล้วมีการปรับบอกว่าเป็นแบบโหมดที่มันเป็นบูบ็อกก็คือจอมันจะเหลืองขึ้นนิดนึงหรือว่าติดฟิล์มค่ะฟิล์มเขาเรียกว่าฟิล์มกันเสือกอะไรนะภาษาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งว่ารันพูดไม่พอนะคะมันเป็นชื่อค่ะเป็นชื่อ ก็คือกันแบบว่าเอียงซ้ายขวาเหมือนแสงสะท้อนอะไรแบบนี้ลบตัดแสงสะท้อนหรืออะไรต่างๆแล้วก็มันก็จะมีการใส่แว่นตาเนาะแว่นตาที่เขาบอกว่าเป็นเลนส์ที่เป็นเลนส์บูบ็อกซึ่งมันอาจจะไม่ได้ช่วยมากเรื่องของการตาล้าแต่ว่าป้องกันเขาเรียกว่ารังสีอะแสงสีฟ้าที่มันอาจจะทำอะไรกับตาเราได้ไหมอันนี้อยากรู้มาค่ะเดี๋ยวคุณหมอเล่านิดนึงค่ะ
0: ครับผมก็คือที่กล่าวไปตะกี้นะครับก็คือจากงานวิจัยเนี่ยเราพบว่าตัวแสงสีฟ้าเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อดวงตาในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามผมว่าเราจำเป็นที่ต้องใส่พวกอุปกรณ์กรองแสงพวกบูบ็อกอะไรนี้หรือเปล่าผมคิดว่าถ้าเป็นส่วนตัวผมแนะนำว่าก็แล้วแต่ความชอบครับแต่มันไม่ได้มีประโยชน์ในทางคลินิกหรือว่าในทางหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ละกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้ชอบหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าใส่แล้วเราสบายตาเรารู้สึกดีอันนั้นก็เป็นความชอบส่วนบุคคลก็ไม่ได้ห้ามอะไรครับก็ถือว่าไม่ได้มีข้อเสียละกันแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่ามันมีประโยชน์แบบต่อดวงตาในระยะยาวครับผม
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพดวงตาเนาะแต่อยากได้เทคนิคละกันคุณหมอเคนคะเรื่องของการดูแลเบื้องต้นละกันสำหรับดวงตาเราอยากจะเขาเรียกว่าดูแลสุขภาพละกันหรือการป้องกันไม่ให้ตาล้าตาพร่ามัวหรืออะไรก็ตามแต่เนาะเราจะมีวิธีการดูแลดวงตาเราได้อย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยมาถามคุณหมอต่อเรื่องของลักษณะที่สายตาเนาะค่าสายตาสั้นขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะมันจริงไหมใช้จอนานๆจ้องดูนานๆอ่านหนังสือในโทรศัพท์หรือว่าเล่นเกมเยอะๆสายตาจะสั้นขึ้นอันนี้จริงหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวขอวิธีการดูแลเบื้องต้นและการป้องกันไม่ให้ดวงตาเราแบบว่าเขาเรียกว่าล้าหรือว่าพร่ามัวค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ครับผมก็

0: เบื้องต้นนะครับในสำหรับคนทำงานที่ต้องใช้หน้าจอทั้งวันนะครับก็ฝากหลัก20-20-20ไว้ละกันนะครับ23 ตัวเนาะก็คือเป็นการปรับพฤติกรรมง่ายๆนะครับที่คิดว่าทำได้ทุกคนแหละแล้วก็ทำได้ทุกเวลาเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็น่าจะทำได้เนาะก็คือทุกๆ20 นาทีที่เราใช้สายตามองจอครับให้พักเพื่อมองไกลเป็นระยะ20 ฟุตหรือประมาณ6 เมตรนะครับแล้วก็มองออกไปไกล20 ฟุตเนี่ยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย20 วินาทีเนาะอันนี้ก็คือเพื่อคลายกล้ามเนื้อตาไม่ให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยเพ่งมากเกินไปนะครับแล้วก็ช่วยลดอาการตาลาได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังปรับยังสามารถปรับสภาพแวดล้อมได้นะครับก็คือเช่นปรับหน้าจอให้ห่างจากสายตาประมาณ20 นิ้วแล้วก็ให้จอเนี่ยอยู่ห่างอยู่ต่ำกว่าระดับสายตาสักประมาณ15-20 องศานะครับทั้งนี้ก็คือเพื่อให้ตัวเปลือกตาเราเนี่ยช่วยในการบังไม่ให้น้ำตาเนี่ยระเหยมากเกินไปนะครับแล้วก็ปรับแสงสว่างของหน้าจอให้พอดีปรับตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นเพื่อลดอาการเพ่งนะครับก็จะช่วยลดอาการตาลาได้นะครับสำหรับคนที่ต้องใส่แว่นสายตาเพื่อมองใกล้เนี่ยมักจะพบในผู้สูงอายุหรือว่าหลังอายุ40 ปีขึ้นไปที่เราเรียกว่าสายตายืดตามวัยเนี่ยหรือว่าคนที่มีค่าสายตาผิดปกติอยู่แล้วเนี่ยครับก็แนะนำให้ใส่แว่นสายตาที่เหมาะสมกับค่าสายตาของตัวเองนะครับส่วนถ้าเกิดเราปรับพฤติกรรมหรือว่าปรับสภาพแวดล้อมทั้งหมดนู่นนั่นนี่แล้วมันยังไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่าอาจจะใช้ตัวน้ำตาเทียมก็ได้ครับโดยเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำตาเทียมแบบที่มีสารกันบูดหรือว่าไม่มีสารกันบูดนะครับทางนี้ก็เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดวงตาของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมสังเกตอาการนะครับอย่างที่บอกไปถ้าเกิดมีอาการมองเห็นแย่ลงมากๆผิดปกตินานๆอย่างเงี้ยครับก็แนะนำว่าอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมสักหน่อยนะครับครับ
1: ดีใช่เลยค่ะคุณหมองั้นเดี๋ยวย้อนมาถามเรื่องของค่าสายตานิดนึงใช้จอนานๆสายตาเปลี่ยนจริงไหมแล้วก็อยากให้คุณหมอเล่าไปถึงเลนส์ละกันเลนส์ที่แบบเอ๊ะเมื่อกี้คุณหมอพูดมาแล้วนิดนึงเนาะเลนส์ดูบล็อกหรือว่าเลนส์กองแสงสีฟ้าเนี่ยหรือบางคนไปทำเลสิกด้วยมันช่วยลดปัญหาเรื่องของค่าสายตาได้ไหมหรือว่าไอ้เจ้าเลนส์บลูบล็อกมันอาจจะกันแสงสีฟ้าไม่ได้มากแต่ว่าคือมันควรจะใส่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องค่าสายตาก่อนว่าเปลี่ยนได้จริงไหมแล้วก็พูดถึงเลนส์อีกสักนิดนึงค่ะคุณหมอคะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ครับได้ครับก็คำถามที่เจอบ่อยนะครับก็คือเด็กน้อยเนี่ยที่ใช้หน้าจอนานๆเนี่ยมีความเสี่ยงในการสายตาสั้นเพิ่มขึ้นจริงไหมนะครับคำตอบก็คือจริงนะครับก็อ้างอิงจากพวกงานวิจัยสำคัญในต่างประเทศนะครับมีการศึกษาหลายงานวิจัยมากเลยเขาพบว่าการเพ่งระยะใกล้นะครับหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า near work เนี่ยเป็นระยะเวลานานเนี่ยจะกระตุ้นทำให้ลูกตาเนี่ยยืดยาวมากขึ้นส่งผลให้สายตาสั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนี้เนี่ยจากการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าการที่เด็กใช้หน้าจอมากๆเนี่ยมักสัมพันธ์กับการที่เด็กไม่ได้ออกไปทำกิจกรรมกลางแดดพบแสงแดดได้รับแสงแดดธรรมชาติเนี่ยซึ่งเขาพบว่าแสงสว่างกลางแจ้งเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้สมองเนี่ยหลั่งโดปามีนนะครับซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการยืดยาวของลูกตาซึ่งมันจะช่วยสามารถชะลอสายตาสั้นได้นะครับซึ่งจากงานวิจัยของเขาเนี่ยเขาแนะนำว่าสิ่งที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กนะครับก็คือ1การเพิ่มระยะเวลากิจกรรมกลางแจ้งเนาะให้มากกว่า2 ชั่วโมงต่อวันนะครับแล้วก็ลด near work หรือการเพ่งมองใกล้เนี่ยให้น้อยกว่า6 ชั่วโมงต่อวันนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีพวกการรักษาอื่นทางการแพทย์นะครับเช่นการหยอดยาใช้แว่นแบบพิเศษอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สำคัญเลยคือเด็กอายุน้อยกว่า2 ปีเนี่ยงานวิจัยเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้แท็บเล็ตเลยนะครับอายุน้อยกว่า2 ปีครับผม
1: ฉะนั้นเด็กเล็กๆทารกเนาะอย่าเพิ่งใช้ละกัน
0: ใช่ใช
1: ่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องระวังหน่อยค่ะ
0: ครับส่วนอีกคำถามหนึ่งตะกี้ที่พี่รันถามนะครับเรื่องเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีใหม่ๆเนาะเช่นพวกเลนส์กองแสงสีฟ้าหรือว่าการผ่าตัดเลสิกเนี่ยจะช่วยลดปัญหาสายตาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ทวนอีกทีนะครับอย่างที่ผมบอกไปตะกี้เนาะจากงานวิจัยเนี่ยเราพบแล้วว่าเลนส์กองแสงสีฟ้าเนี่ยไม่ได้ช่วยลดอาการตาล้าหรือว่าไม่ได้มีประโยชน์ต่อตัวจุดรับภาพชัดหรือจอตาของเราอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าการใส่เนี่ยก็แล้วแต่ความชื่นชอบของคุณผู้ฟังละกันนะครับถ้าใส่ก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรแต่ก็อาจจะไม่ได้มีประโยช ทางคลินิกอย่างที่

0: ที่ได้ยินคำโฆษณามาขนาดนั้นนะครับส่วนอีกคำถามหนึ่งที่พบบ่อยก็คือการผ่าตัดเลสิกเนี่ยช่วยลดปัญหาเรื่องสายตาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าการผ่าตัดเลสิกหรือว่าการผ่าตัดตัวแก้ไขความโค้งของกระจกตาเนี่ยจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงนะครับโดยจุดประสงค์หลักเนี่ยคือเพื่อลดการพึ่งแว่นหรือลดการใส่คอนแทคเลนส์นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นการแก้ไขคนละจุดประสงค์กันอย่างสิ้นเชิงนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการชะลอสายตาสั้นหรือลดปัญหาสายตาในระยะยาวอะไรเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเลสิกไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบมีใบมีดหรือไม่มีใบมีดใช้เลเซอร์หรือว่าการที่มีแฟบหรือไม่มีแฟบที่เรามักได้ยินกันตามคลินิกหรือว่าตามในอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเนี่ยพบว่าก็คือหลังผ่าตัดช่วงแรกเนี่ยอาจจะทำให้มีตาแห้งเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็อาจจะทำให้มีอาการตาล้าได้นะครับก็โดยรวมเนี่ยก็สรุปว่าการผ่าตัดเลสิกเนี่ยครับก็เป็นการแก้ปัญหาค่าสายตานะครับเพื่อลดการพึ่งแว่นหรือการใส่คอนแทคเลนส์แต่ไม่ได้ช่วยลดอาการตาล้าหรือว่าลด CVS Computer Vision Syndrome พวกนั้นเลยครับ
1: ค่ะจริงๆใส่คอนแทคเลนส์ลันเองก็ว่าอันตรายเหมือนกันนะคุณหมอบางทีลันใส่ เพราะลันใส่ตาสั้นมันก็จะแบบแสบตาเคืองตาตาแดงบ้าง แล้วก็หลายๆครั้งมันก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าใส่คอนแทคเลนส์ที่จะช่วยเพื่อป้องกันรังสีหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่รังสีหรือไม่ใช่บูบ็อกซ์แต่เขาจะชอบเขียนข้างขวดว่ากัน UV แล้วไม่รู้ว่ากันได้จริงหรือเปล่านะคะ
0: อ๋อครับผม
1: ก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะ
0: ก็ใช่ก็เป็นอีกหัวข้อนึงครับผมก็การก็คือการที่ตาเราเนี่ยโดนแสง UV มากๆเนี่ยมันก็จะมีผลเสียอาจจะทำให้เกิดเป็นต้อกระจกหรือมีต้อเนื้อได้ครับผมแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าในเรื่องพวกคอนแทคเลนส์ในการป้องกัน UV อะไรเงี้ยหมอยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญครับผมเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน
1: ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามา คุยกันต่อในเทปถัดไปนะคะในครั้ง ถัดไปเนาะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการที่คุณหมอได้ฝากคุณผู้ฟังสักนิดนึงค่ะในการดูแลสุขภาพดวงตาในยุคดิจิตอลที่ต้องใช้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้นะคะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ก็ที่อยากให้นำไปปรับใช้นะครับก็คือหลัก20 20 20นะครับก็คือแบ่งระยะเวลาในการทำงานหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มีช่วงที่ต้องจ้องจอระยะใกล้นานเกินไปนะครับติดต่อกันหลายชั่วโมงนะครับให้พักสายตาเป็นระยะนะครับก็คือจ้องจอ20นาทีพักมองไกล20ฟุตเป็นระยะเวลา20วินาทีนะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังกับพี่รันเนี่ยได้ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับเรานะครับปรับระดับที่นั่งทำงานระยะห่างระหว่างจอแสงสว่างขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมนะครับรวมถึงหลีกเลี่ยงการนั่งเป่าแอร์หรือพัดลมเข้าหน้านะครับซึ่งพวกเนี้ยก็จะไปกระตุ้นทำให้ตาแห้งมากขึ้นได้นะครับ
1: อันนี้จริงสุดๆค่ะ
0: ครับคนไทยขี้หลอนนะเจอบ่อยครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะทำพวกดิจิตอลดีท็อกซ์นะครับตามที
1: ่
0: เขาว่ากันนะครับก็เช่นกำหนดระยะเวลาในการหยุดหน้าจอเช่นช่วงทานข้าวไม่ดูจอหรือว่า1ชั่วโมงก่อนเข้านอนงดการดูจอนะครับส่วนสำหรับเด็กน้อยเนี่ยก็แนะนำว่าให้ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเขาได้ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับเป็น outdoor activity นะครับอย่างน้อยสักวันละ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ลดการใช้จอให้น้อยกว่าวันละ6ชั่วโมงนะครับก็จะช่วยทั้งลดชะลอการสายตาสั้นได้แล้วก็ลดปัญหาอื่นๆที่จะตามมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้เด็กด้วยไม่ใช่ให้เด็กทำคนเดียวแต่ผู้ใหญ่ไม่ทำนะครับเพราะยังไงเด็กเขาก็ดูเราเป็นตัวอย่างนะครับหลักๆก็ประมาณนี้ละกันครับผม
1: ได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาพอดีเลยค่ะคุณหมอรันเองก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายแล้วก็เอาความรู้ตรงนี้ไปดูแลตัวเองกันสักนิดนึงเนาะเพราะว่าต้องใช้โทรศัพท์มือถือกันต่อแน่นอนใช้เขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตต่างๆด้วยทั้งการทำงานเองหรือว่าในช่วงของการหาข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนำความรู้ตรงนี้นะคะไปปรับใช้แล้วก็ดูแลสุขภาพดวงตาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพดวงตาที่ดีแล้วก็แข็งแรงนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะทางรายการต้องขอขอบ

0: พระคุณนะคะท่านนายแพทย์ปฐวีจงยิ่งสิริหรือว่าคุณหมอเคนค่ะท่านเป็นจักษุแพทย์ประจำอยู่ที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับในรายการนะคะสำหรับช่วงนี้ขอขอบพระคุณคุณหมอเคนมากมากเลยค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะและคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการคลินิก 101.5 ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งคุณหมอและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยทีมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะกิดตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราอยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
4: คำพ่อสอนการพัฒนานั้นได้เป็นภารกิจและนโยบายสำคัญของการปกครองบริหารประเทศของเรามานานพอสมควรแล้วแต่กระนั้นก็เป็นที่ทราบกันว่าเรายังจะต้องพัฒนาต่อไปอีกมากในโอกาสนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่จะปรารภกับทุกท่านว่าการพัฒนาประเทศจะบรรลุผลตามเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบกันหลายอย่างอย่างแรกต้องมีคนดีคือมีปัญญามีความรับผิดชอบมีความวิริยะอุตสาหะเป็นผู้ปฏิบัติอย่างที่สองต้องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการอย่างที่สามต้องมีการวางแผนที่ดีให้พอเหมาะพอควรกับฐานะเศรษฐกิจและทรัพยากรที่มีอยู่

0: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมินแพพรพักดีมั่นนิรันดร์การน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคุณสุขทางจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 MHz ค่ะเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความประทับใจค่ะเรื่องราวความสุขเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจพลังใจกิจกรรมดีๆโครงการดีๆนะคะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาจากแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านที่สละเวลาให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันในสโมสรคุณสุขกับเราเป็นประจำเลยนะคะสำหรับสโมสรคุณสุขในวันนี้ค่ะนะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมกับทีมงานและแน่นอนคนสำคัญที่จะขาดเส้นไม่ได้ก็คือแขกรับเชิญของเราเนี่ยแหละค่ะวันนี้นะคะในช่วงกิจกรรม

0: ทำดีชวนคุณผู้ฟังนะคะไปดูกิจกรรมฟังกิจกรรมดีๆที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีกันค่ะจะเป็นกิจกรรมอะไรเขาทำยังไงทำกับใครกันบ้างทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไปคุยกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
0: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังไปที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีกันค่ะที่นี่เขามีโครงการเสริมสร้างศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะไปฟังเรื่องราวดีๆกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณสุดาวดีคงอริยทรัพย์ค่ะท่านเป็นรองปลัดเทศบาลตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะท่านรองปลัดคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะทราบว่าภารกิจหนาแน่นทีเดียวค่ะวันนี้ฉกชิงตัวท่านรองปลัดมาได้มาร่วมพูดคุยกันในสโมสรคุณสุขกับเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะ
2: ค่ะยินดีค่ะ
0: ค่ะขออนุญาตเรียกรองปุ้มนะคะจะได้เป็นกันเองขึ้นมาสักนิดนึงค่ะรองปุ้มคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องราวของโครงการเนี่ยไหนๆเรามีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วให้รองปุ้มช่วยแนะนำหน่อยนะคะในฐานะรองปลัดเทศบาลตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีแนะนำพื้นที่ของเราเนี่ยให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับพื้นที่ของตำบลหนองสามวังนะคะเดิมทีเนี่ยมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่นะคะหรือเรียกกันว่าอบต.ก่อนที่จะได้รับการยกฐานะน่ะเป็นเทศบาลเมื่อปี2563ที่ผ่านมาค่ะ
0: oh.
2: แล้วก็พื้นที่ไม่ใช่น้อยเลยนะคะพื้นที่ของเราเนี่ยมากที่สุดในจังหวัดปทุมธานีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยค่ะ
0: wow.
2: มีอยู่ประมาณ 64.9 ตารางกิโลเมตร oh. หรือประมาณ 43,312 ไร่ค่ะ
0: โอ้โหโอ้เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดเลยเนาะในจังหวัดปทุมค่ะอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยใช่ไหมคะท่านรองนะคะที่หนองสามวังนี่เป็นพื้นที่เมืองหรือเป็นพื้นที่ชนบทหรือกึ่งเมืองกึ่งชนบทแบบไหนคะ
2: ถ้าเทียบแล้วตามผังเมืองเนี่ยยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมก็คือสีเขียวนะคะ
0: ค่ะ
2: ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู
0: ่
2: แต่ณปัจจุบันนะคะเมื่อเขตเมืองไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนนทบุรี อย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งสระบุรีก็เป็นพื้นที่แถวบ้านเรานั่นแหละค่ะแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู
0: ่อ๋ออูเนื้อหอมแล้วสิ เป็นพื้นที่เนื้อหอมนะ แล้วที่มีทำที่จัดสรรกันเยอะๆใช่ไหมคะรองปุ้ม
2: ก
0: ็มีประมาณนึง
2: ค่อนข้างเกิดแล้วค่ะตอนนี้ก็สาธารณูปโภคก็เริ่มเข้ามาแล้วค่ะสำหรับของพื้นที่ของ
0: หนองสามวังนะ
2: ก็ได้คุยกับเขาเรียกว่าปปาภูมิภาคซึ่งมาพบนะคะปีประมาณนั้นนะคะ2570นะคะปปาภูมิภาคจะเดินท่อเมนให้เราเพราะฉะนั้นใครที่มองที่แถวๆหนองสามวังก็เอาไว้เป็นในใจลำดับ
0: ไปดูกันได้นะนะคะพูดถึงหนองสามวังเราบอกว่าอยู่ใกล้กรุงเทพแต่มันยังนึกไม่ออกเลยเราปุ้มอยู่ตรงไหนคะพอจะบอกให้เห็นภาพได้ไหมอยู่ตรงอยู่ตรงดรีมเวิร์ไหมหรือมสวหรือตรงไหนอะไรยังไงหนองสามวังเนี่ย
2: ถ้าพูดถึงหนองสามวังเนี่ยมันจะเป็นเขตที่อยู่ระหว่างเขาเรียกว่าอำเภอหนองเสืออำเภอธัญบุรีอำเภอองครักษ์ถ้าเป็นที่สังเกตง่ายๆก็คือเราจะอยู่ใกล้ๆกับมสวมสวอยู่คลอง16แต่เราอยู่คลอง13
0: โอ้แถวๆตลาดต้นไม้อะไรพวกนั้นเหรอคะ
2: ไม่ใช่ค่ะแถวๆตลาดต้นไม้ค่ะ
0: คลอง14 15พวกนั้นนะแต่ของเราอยู่คลอง13เนาะตรงหนองสามวังเนี่ยจะอยู่พื้นที่ตรงนั้นอ๋อก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางเรียกว่าเป็นเส้นทางผ่านและเป็นเส้นทางท่องเที่ยวด้วยนะ

0: ของเราเนี่ยเราก็อยู่ใกล้ตลาดต้นไม้เนาะอยู่ใกล้มสวด้วยแล้วก็อยู่ใกล้ถ้าไปเส้นนั้นก็คือตรงไปก็คือจะเป็นนครนายกใช่ไหมคะแต่ถ้าทยอยกลับมาก็จะเป็นพวกรังสิตฟิวเจอร์สเปลอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นในเมืองเนาะดรีมเวิร์ลอะไรต่างๆเนี่ยแล้วของหนองสามวังเองเนี่ยด้วยความที่ว่ายังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอยู่เรามีอะไรโดดเด่นของในพื้นที่เราบ้างไหมคะ
1: โดดเด่นนะคะที่อาชีพที่ประชาชนส่วนใหญ่ทำก็จะมีเรื่องปลูกหญ้าค่ะปลูกหญ้าขาย
0: ปลูกหญ้า
1: หญ้าที่เราปูพื้นนะคะที่เป็นตลาดม
0: ื้ออ๋อค่ะโอ้ปลูกหญ้าขาย
1: แสดงว่าระดับหนึ่งเลยนะ
0: แสดงว่าตลาดดีรายได้ดีแน่เลย
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะอ๋อปลูกหญ้าขายเน
1: าะแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะคะเรายังมีการปลูกข้าวแล้วก็
0: ยังมีข้าวอยู
1: ่มีข้าวมีกล้วยค่ะแล้วกล้วยเราจะขึ้นชื่อมากเลยค่ะกล้วยเราเอาไปแปรรูปสร้างมูลค่าสินค้าได้ค่อนข้างดีอะค่ะแล้วก็มีคนมาติดต่อเอาไปทำเบรกตลอดเลยค่ะ
0: โอ้โอ้คือพื้นที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากเลยเนาะยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้วมีผลิตผลทางการเกษตรที่สามารถแบบทำตลาดได้ดีขนาดนี้เนาะโอ้น่าไปเยี่ยมชมเหมือนกันนะเนี่ยเป็นพื้นที่รองรับให้ไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรกันด้วยไหมคะสำหรับที่หนองสามวัง
1: ตอนนี้มันจะมีในเรื่องของรัฐวิสาหกิจชุมชนค่ะเกี่ยวกับกล้วยเนี่ยนะคะในการทำผลิตกล้วย
0: อ๋อค่ะนะอันนี้ก็น่าสนใจนะคุณผู้ฟังเนาะลองติดต่อเนาะไปเยี่ยมชมดูงานกันได้เหมือนกันพอหอมปากหอมคอกับเรื่องราวของพื้นที่เนาะว่าเรามีพื้นที่ทำแบบนี้อยู่ใกล้กรุงเทพอย่างยิ่งไม่ไกลเลยเนาะเป็นพื้นที่รอยต่อเนาะเชื่อมต่อไปถึงจังหวัดต่างๆได้นะแต่นะคะพื้นที่ขนาดนี้เนาะในการดูแลซึ่งขนาดใหญ่สุดในจังหวัดปทุมธานีนะคะแต่ก็ไม่หยุดนิ่งเลยเพราะว่าพื้นที่ใหญ่นี่แหละมันหยุดนิ่งไม่ได้ใช่ไหมรองปุ้มต้องพัฒนาต้องดูแลกันตลอดเนาะหนึ่งในนั้นก็คือโครงการรู้สึกจะเป็นโครงการนำร่องใช่ไหมคะโครงการนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีโครงการนี้นะคะในส่วนของเทศบาลเองนะคะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ริเริ่มหรือเข้าไปมีบทบาทอะไรยังไงได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำกับใครยังไงบ้างคะ
1: อย่างนี้นะคะก็จะเริ่มเล่าจริงๆแล้วผู้สูงอายุอะค่ะถ้ามันไม่ใช่เฉพาะเขตหนองสามวังเขตอื่นก็จะเป็นเหมือนกันเพราะว่ามันจะเข้าสู่ชุมชนผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบ
0: เป็นสังคมสูงวัยแล้วเนาะ
1: ประเด็นก็คือว่าจากตัวรองนะคะตัวดิฉันนะคะย้ายมาอยู่หนองสามวังได้ปีกว่าพอเข้ามาก็ได้มีโอกาสได้ไปฟังในเรื่องของการคืนข้อมูลของคณะสาธารณสาธารณสุขอะค่ะที่ของมอมหิดลที่เขาส่งนักศึกษามาฝึกงาน
0: อ๋อเขาไปฝึกงานในพื้นที่ของเรา
1: ใช่ค่ะน้องเขาลงพื้นที่แล้วเขาก็ทำกิจกรรมพอทำกิจกรรมถึงข้อมูลมันทำให้เราพบว่าโอ้ผู้สูงอายุบ้านเรานี่ไม่ใช่น้อยเลยนะที่เป็นโรค NCD แล้วก็ไม่น้อยเลยนะที่พฤติกรรมยังไม่เหมาะสม
0: ก็คือ
1: แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ยังติดบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือโรค NCD เนี่ยหลายท่านที่เป็นก็จะรู้อยู่นะคะแต่หลายท่านอาจจะแบบเอ๊ะอะไรเหรอโรค NCD โรคใหม่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะโรค NCD ก็คือโรคติดต่อเป็นโรคเป็นโรคไม่ติดต่อนะคะเป็นโรคไม่ติดต่อแต่เป็นโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานใช่ไหมคะเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลพวกนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะน่ารักมากนะคะโรคพวกนี้เวลามาเขาก็จะมาด้วยกันนะคะ
1: ก็ชวนกันมา
0: ชวนกันมาด้วยกัน1คนไม่ต้องกังวลไปค่ะเมื่อมีโรคที่1มาแล้วเดี๋ยวที่2 3 4เขาจะมาด้วยกันตามมานะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูแลนะซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยไม่ใช่เฉพาะที่หนองสามวังเท่านั้นเป็นกันหลายพื้นที่ทั่วประเทศเรียกได้ว่าทั่วโลกเลยทีเดียวเนาะสำหรับโรค NCD เนี่ยนะคะ
1: ใช
0: ่นะคะซึ่งเนื่องจากเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอะไรใด

0: เลยนะคะแต่มันเป็นโรคที่เรื้อรังต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง
1: พฤติกรรมเราเนี่ยแหละค
0: ่
1: ะ
0: มันเกิดจากพฤติกรรมเรานั่นเองในการกินอยู่นอนหลับเนี่ยแหละนะที่ตอนนี้เขามีโฆษณาใช่ไหมท่านรองปุ้มเนาะที่ว่าให้ลุกใช่ไหมลุกขึ้นมาขยับกันเนี่ยอันนี้แหละเนาะมันมาจากพฤติกรรมที่เราอาจจะนั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้ขยับไม่ได้อะไรมันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรค NCD เหล่านี้เกิดขึ้นอ่ะทีนี้เราเห็นข้อมูลและแหมจังหวะดีเนาะมีน้องๆนักศึกษาเขาไปขอฝึกงานอยู่ในพื้นที่เราก็เลยได้ข้อมูลตรงนี
1: ้
0: พอเราได้มาแล้วเราทำไงต่อคะรองปุ้ม
1: พอได้มาพอเรามาดูนะตามพรบจัดตั้งอ่ะมันเป็นหน้าที่ของเรานะบทบาทที่เราสามารถทำได้ระเบียบของราชการเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่เราไปทำเราผิดอะค่ะจะมีอยู่พรบจัดตั้งอยู
0: ่
1: ว่าเทศบาลตำบลเนี่ยสามารถส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ได
0: ้
1: อันนี้ก็เป็นปัจจัยเริ่มต้นเลยว่าเราก็อาจารย์ที่พานักศึกษามาฝึกงานนะคะเขาก็ชวนทำมาทำโครงการนั่นค่ะท่านนายกพูดว่าเห็นดีด้วยเพราะว่าผู้สูงอายุบ้านเราก็ไม่ใช่น้
0: อ
1: ยก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมมาค่ะ
0: ค่ะคือเราเห็นข้อมูลแล้วก็เห็นแล้วว่ามันเป็นปัญหาเนาะซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องไปในระยะยาวแน่นอนถ้าเกิดว่า เราไม่ช่วยดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเราเป็นประชาชนในพื้นที่ที่เราดูแลเนี่ยก็จะย่ำแย่ไปมากกว่านี้ด้วยใช่ไหมคะเนาะจังหวะดีอาจารย
1: ์
0: ชวนทำเลยนะไหนๆมาเก็บข้อมูลให้แล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทำไหมแล้วก็โชคดีที่ว่าผู้บริหารน้อยเห็นประโยชน์ของตรงนี้เห็นความสำคัญเนาะแล้วก็เห็นถึงปัญหาตรงนี้ว่าจะต้องแก้ไขเนาะอ่ะพอมาแก้ตรงนี้โครงการมาแบบนี้แล้วในส่วนของเทศบาลเข้ามามีบทบาททำหน้าที่อะไรยังไงในโครงการนี้คะ
1: สำหรับบทบาทนะคะในช่วงต้นท่านอาจารย์ชวนทำและตัดสินใจทำก็ประมาณต้นปีพอต้นปีปุ๊บมันก็มีกิจกรรมวันสงกรานต์นึกออกไหมคะ
0: อ๋อก็จะเป็นวันผู้สูงอายุวันครอบครัวไปด้วยเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เราก็เลยชวนเขาคุยว่าเราควรจะทำอะไรให้กับผู้สูงอายุของตำบลเราดีไหมทั้งบุตรหลานที่พามาทั้งตัวผู้สูงอายุเองก็บอกว่าดีโอ้ทำอยากมีชมรมผู้สูงอายุอยากมีโรงเรียนเหมือนที่อื่น อยากมาเจอกันอยากมีรายได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาตรงเนี้ยมาเขาเรียกว่ามาสังเคราะห์ว่าเราจะเริ่มทำอะไรแล้วจากการที่เรามาชวนคุยมาสรุปเราก็เกิดแกนนำของผู้สูงอายุนะคะเขาก็จะคุยเหมือนกัน
0: ตื่นเต้นน่ะนะฉันจะได้มีอะไรทำแล้วดูสิ
1: ไม่ใช่คือน่ารักมากเลยก็เพราะว่าจะมีกิจกรรม
0: คือเทศบาลมาถามขนาดนี้แสดงว่าเนี่ยเขาต้องมาช่วยเราได้แน่ๆเลยโอ้เราจะได้ทำแล้วเราจะได้มีแล้วเนาะ พอเกิดแกนนำขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นแกนนำโดยธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เป็นแกนนำโดยธรรมชาติค่ะ
0: และเราเริ่มจับไม้จับมือทำอะไรยังไงกันก่อนคะ
1: ตอนแรกเลยนะคะพอเริ่มและโครงการเดินแล้วว่าเราจะทำอะไรยังไงก็ทำเป็นกิจกรรม1 2 3 4ส่งเสริมป้องกันเนาะแล้วก็หาข้อมูลมาเพื่อที่จะพัฒนาแต่มันมีพีคค่ะมีพีคตรงที่เรามานั่งคุยกันในคณะทำงานแล้วก็แกนนำเราเนี่ยว่าจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยตระหนักแล้วก็อยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเราไม่ไปสั่งถ้าเราสั่งแล้วเขาก็ทำแป๊บเดียวแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนท่านอาจารย์กับทีมงานนะคะก็เลยเอาเครื่องมือมาช่วยที่ว่า body analysis นะคะที่เป็นเครื่องตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายมันจะมีมวลไขมันมีมวลกล้ามเนื
0: ้
1: อมีน้ำในร่างกายดัชนีมวลกายตัวเนี้ยพอแปรออกมาแปรผลออกมาค่ะผู้สูงอายุตื่นเต้นมากค่ะเขาก็เลยอยาก

0: ในเครื่องนี้มันบอกอันนี้เราได้เนาะเรา
1: อย
0: ู่กับตัวเรายังไม่รู้เลยว่ามีไขมันมีอะไรเท่าไหร่นะเอ้ยแต่เครื่องนี้บอกได้เนาะแล้วมันจะต้องทำยังไงต่อโอ้ยจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนาะค่ะแล้วพอทำตรงนั้นสิ่งที่จะทำต่อไปชวนกันออกกำลังกายหรือว่าอะไรคะ
1: ตอนแรกเลยเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมบริโภคอันดับแรก
0: เรื่องการกินอยู่นี่แหละ
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เราเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วก็ประเมินเขาซ้ำอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: ลดลงนะคะค่าโซเดียมอาหารที่ปรุงอย่างเงี้ยก็ลดลง
0: อ๋อเพราะว่าเห็นว่ามันมีอะไรที่มันสูงอะไรที่มันต่ำแล้วก็ถามว่าจะต้องทำยังไงทีนี้มันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของอาหารการกินก็เลยต้องไปปรับตรงนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะโอ
1: ้แล้วก็เรื่องดัชนีมวลกายที่ค่า BMI เกินนะคะหนูก็ออกกำลังกายแต่ว่าตอนเนี้ยเชื่อเรื่องออกกำลังกายยังไม่ค่อยเต็มรูปแบบเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าหนึ่งด้วยเวลาแต่เราจะทำตรงที่เขามารวมกลุ่มที่เทศบาลอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ค่ายืดหยุ่น
0: ก็จากที่ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้มาทำกิจกรรมอะไรร่วมกันอาจจะรู้จักกันแต่บ้านใกล้เรือนเคียงเนา
1: ะ
0: แต่พอมีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ได้เครื่องไม้เครื่องมือนะทันสมัยมาช่วยเปิดทางให้ดูซิเนี่ยโอ้ค่ะไขมันความดันอะไรต่ออะไรในตัวเรามันเป็นยังไงนะตื่นเต้นกับตรงนี้เสร็จแล้วก็ประกอบกับทางเทศบาลเองก็ไปถามเนาะถามถึงสิ่งที่ผู้สูงอายุเองก็ต้องการครอบครัวของผู้สูงอายุก็ต้องการว่าอยากจะทำอะไรเนาะมาประกอบกันก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการนี้ขึ้นมาเนาะหลักๆนี่เรื่องอาหารการกินนี่มีการปรับแน่นอนแหละแต่เรื่องออกกำลังกายนี
1: ่
0: เออปรับชัดที่สุดเนาะแต่เรื่องออกกำลังกายนี่ต้องรอนิดนึงใช้ระยะเวลาอีกสักหน่อยนึง
1: ค่ะนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะท่านนายกเขาจะช่วยสนับสนุนโดยการนำพาผู้สูงอายุมาที่เทศบาล
0: อ๋อก็คือพาจากบ้านมา
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะแต่อนาคตต่อไปก็อาจจะมีเครื่องมือสนับสนุนมากกว่านี้ค่ะเราต้องค่อยๆเป็นแต่ว่าเราก็สอนนะคะว่าให้เขาอยู่บ้านเขายืดเหยียดยังไงทำงานมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ใช่การทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็ฝืนในเรื่องของความรู้ไปและอย่างหนึ่งที่เราโชคดีนะคะเราโชคดีตรงภาคีเครือข่ายเราค่ะช่วยกัน
0: แสดงว่าภาคีเครือข่ายที่หลวงปุ้มพูดถึงนี่หมายถึงว่าเฉพาะในพื้นที่ในชุมชนของเราหรือว่ามีจากหน่วยงานภายนอกองค์กรภายนอกบุคคลภายนอกด้วยคะ
1: ภายนอกด้วยค่ะยังภายในเราเนี่ยก็จะมีรพสตรพสตแล้วมี2แห่งแล้วก็จะมีอส
0: ม.
1: มีกำนันที่ในบ้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มีสสอ.แล้วก็โรงพยาบาลหนองเสือซึ่งทางโรงพยาบาลหนองเสือทางรพสตนะคะเขาจะมีการลงไปเยี่ยมผู้สูงอายุร่วมกับเทศบาลด้วยผู้ใหญ่เราก็จะไปแนะนำเรื่องสุขภาพด้วยและในบางทีก็จะมีหมอฟันทันตกรรมอะค่ะจากโรงพยาบาลหนองเสือเนี่ยพร้อมกับเราเลยอะค่ะระบุแก่ร่วมในเรื่องของการรักษาฟื้นตัวค่ะ
0: โอ้แสดงว่าหน่วยงานแล้วก็องค์กรภายในชุมชนมีความเชื่อมร้อยกันเนาะในการทำงานร่วมกันเนาะเข้มแข็งเลยทีเดียวแล้วก็ได้แรงเสริม
1: ก็ถึงต้องเข้มแข็งระดับนึงนะคะ
0: แล้วก็ยังได้แรงเสริมจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วย
1: ก็จะมีจากมุกดลจากมูลนิธิวิจัยเพื่อการพัฒนา มนุษย์และชุมชนนะคะเขาน่ารักท่านน่ารักมากเลยค่ะก็มาแนะนำเรื่องการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุทำกล้วยนี่แหละค่ะเวลาเขาทำแล้วเขาได้ตังค์เขาก็มีความสุขนะคะเอากล้วยมาขายให้รัฐวิสาหกิจชุมชนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านด้วยโอ้ดีจังเลยอุ้ยเสียดายหลวงปุ้มหมดเวลานี่เราคุยกันแป๊บเดียวเนาะหมดเวลาเดี๋ยวชวนหลวงปุ้มมาคุยใหม่เราเพราะเชื่อว่ากิจกรรมมีเยอะใช่ไหมคะเนาะนี่เราได้เห็นถึงความได้เห็นถึงการริเริ่มเนาะการเริ่มต้นเนาะโดยเทศบาลเข้าไปมีบทบาทเนาะเข้าไปชวนมาช่วยกันทำเนาะก็จริงๆทั้งหมดก็เพื่อสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คนทุกคนในชุมชนเองนั่นแหละ

0: ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อเทศบาลซึ่งเป็นหน่วยงานหรอกเนาะแต่เทศบาลเนี่ยมีบทบาทหน้าที่เนาะตามตัวบทกฎหมายเพราะฉะนั้นก็เลยมาชวนคนในชุมชนเนาะทำสิ่งดีๆแบบนี้เพื่อคุณภาพชีวิตของตัวเองเนาะซึ่งอันนี้เราก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแตกต่างและได้ทั้งแกนนำผู้สูงอายุซึ่งเป็นแกนนำโดยธรรมชาติด้วยนะแล้วก็ยังได้มีอาชีพมีรายได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอยู่นี่ชัดเจนเลยเรื่องของการปรุงอาหารเนาะสิ่งต่างๆ
1: คุณผู้ชมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะอีกสักนาทีหนึ่ง
1: ก็เขาอะมีแกนนำตามธรรมชาติแล้วก็ชวนกันแล้วก็มาคุยกับเทศบาลตอนนี้จัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุแบบถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแล้วนะคะที่ผ
0: ่
1: าน เองค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อน่าดีใจด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยคุณผู้ฟังที่สนใจนะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองค่ะที่ตำบลหนองสามวังนะไปเยี่ยมชมกันได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานกันได้เพราะว่าอย่างที่บอกนะยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีทั้งปลูกข้าวปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกหญ้านะเผื่อท่านใดจะไปดูเนาะจะไปอุดหนุนสนับสนุนหรือพูดคุยปรึกษาแลกเปลี่ยนกันได้เดี๋ยวไว้ชวนลองปุ้มมาคุยกันอีกนะคะเสียดายวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณลองปุ้มมากๆเลยนะคะที่นำเรื่องราวดีๆในพื้นที่ตำบลหนองสามวังมาแบ่งปันเล่าให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะคุณสุดาวดีคงอริยทรัพย์หรือว่ารองปุ้มค่ะรองปลัดเทศตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีกับเรื่องราวของโครงการเสริมสร้างศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันค่ะ
2: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
0: บอกเล่าข่าวสังคมวันนี้มีข่าวมาฝากกันนะคะบางจากคว้ารางวัลสูงสุดระดับไดมอนด์จากกรมธุรกิจพลังงานการันตีมาตรฐานน้ำมันคุณภาพสูงทุกลิตรค่ะบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านพลังงานคว้าโล่ประกาศเกียรติคุณระดับไดมอนด์รางวัลสูงสุดจากโครงการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงDOEB Fuel Management Award โดยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานสะท้อนความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบและครบวงจรตั้งแต่การผลิตการจัดเก็บการขนส่งจนถึงการส่งมอบถึงผู้บริโภคสร้างความมั่นใจได้ว่าน้ำมันบางจากทุกลิตรคงคุณภาพสูงตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอค่ะนายเสรีอนุพันธ์ธนันท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่ารางวัลระดับไดมอนด์ที่บางจากได้รับนั้นถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้แก่ผู้ค้าน้ำมันที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างเข้มข้นใน3มิติหลักซึ่งได้แก่ระบบการควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงจากระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดในทุกขั้นตอน End-to-end quality control ตั้งแต่การผลิตและจัดหาน้ำมันคุณภาพสูงการจัดเก็บที่คลังน้ำมันและการขนส่งไปจนถึงการตรวจรับและควบคุมคุณภาพณสถานีบริการน้ำมันโดยบางจากมีระบบการตรวจคุณภาพถึงผู้บริโภคทุกลิตรมีคุณภาพนี้ไม่เพียงแต่เป็นการที่มุ่งหวังให้สถานีบริการน้ำมันบางจากเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์และสร้างความสุขให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างยั่งยืนด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของสโมสรคุณสุขกันแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: เหนื่อยหนอเครียดหนอแทนที่จะคร่ำแคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคร่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
1: ตะวันจะค่ำลง
2: กรอบเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อนิรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
3: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: เทรนด์หนึ่งที่มันมีมานานเป็นระยะยาวมากคือคนเราเนี่ยเริ่มอายุยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์ค่ะก็พยายามเสนอโซลูชันในยุคหลังๆนี
2: ้เราลองมาฉายภาพลงลึกกันนิดนึงนะครับว่าวิกฤตการเงินในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีต้นตออย่างไร
3: วันนี้ก็อยากจะมานำเสนอมุมมอง6ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันภัยบ้างในแง่ของตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากๆในธุรกิจประกันภัย
4: Innovative Wisdom รายการที่ให้ความรู้การบริหารจัดการสารสนเทศทั้งการบริหารการบัญชีภาษีอากรการเงินการตลาดการประกันภัยและความเคลื่อนไหวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:05 น.ทาง FM 101.5 MHz
5: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6: การนี้กลุ่มพ่อค้าก็มาคุยกันมาร่วมมือกันว่าแบ่งผลประโยชน์กันแล้วก็ร่วมกันประมูลไอ้อย่างนี้ก็จบไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแต่ที่เราเห็นปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมักจะเป็นว่ามันมีพ่อค้าคนใดคนหนึ่งที่ใช้อำนาจอิทธิพลของตัวเองไม่ใช่อำนาจเงินอย่างเดียวนะอำนาจที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นมาเฟียเลยกดไม่ให้พ่อค้ารายอื่นได้งานนั้นไปในลักษณะของการข่มขู่คุกคามว่าไอ้งานนี้คุณอย่ามาแข่งกับผมนะครับผมต้องการแล้วถ้าเกิดว่าพวกรายย่อยพวกนั้นหรือคนที่ไม่มีอำนาจยอมก็มันก็ไม่มีปากเสียงก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าในชั้นหลังเนี่ยมันมีการหัวเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้กลุ่มผู้มีอำนาจก็รู้แล้วล่ะว่าตอนนี้การตรวจสอบมันเข้มข้นไอ้ทำไมได้แต่รายของคนเพียงรายเดียวรายอื่นเขาก็ทำได้ดีทำไมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเกิดความอ่อนไหวขึ้นมามันเลยทำให้ไอ้ผู้พ่อค้าที่มีอิทธิพลเนี่ยต้องไปแบ่งประโยชน์ให้กับพ่อค้าที่ไม่มีอิทธิพลหรือเป็นรายย่อยตรงนี้นี่แหละที่การหัวมันจึงเกิดขึ้นเวลาจะประมูลงานชิ้นหนึ่งนะครับหรือโครงการใดโครงการหนึ่งเนี่ยไอ้พ่อค้าที่มีอิทธิพลก็จะไปเรียกไอ้พวกพ่อค้ารายย่อยให้มาร่วมกันเพื่อให้มันดูโปร่งใสแล้วคุณก็รับประโยชน์นั้นไป
7: รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8: สวัสดีค่ะตอนนี้คำที่ได้ยินบ่อยที่สุดแล้วก็คุ้นเคย

0: แต่มันเป็นความไม่ปกตินะฮะซึ่งถูกทำให้ปกตินั่นก็คือคำว่าหัวกันเคสใหญ่ล่าสุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย2เคสนั่นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งสอบเพื่อเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือกรณีของการเลือกสว.ซึ่งทำให้เห็นกระบวนการที่เชื่อมโยงว่ามีคนที่สมคบกันเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับสาธารณะค่ะวันนี้มองจีนมุมใหม่อยากชวนมาคุยเรื่องนี้เพราะว่าคำว่าฮัวเนี่ยเดิมคือคำซึ่งมีที่มาจากจีนแต่ว่าการเดินวันนี้ต้อนรับคนที่จะมาคุยกับเรานะคะรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: อันนี้ก็ไม่มีปัญหาคือเปิดซองแล้วใครประมูลได้ก็ว่าไปตามเนื้อผ้าก็อันนี้ก็จบซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็จะพบว่าเมื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับแล้วมีระบบการตรวจสอบที่เข้มข้นมากกว่าอดีตเนี่ยโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมักจะมีปัญหาน้อยแต่ว่าไอ้โครงการขนาดกลางและขนาดย่อยโดยเฉพาะขนาดย่อยที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับจริงๆไม่จริงๆตัวเลขมันไม่ย่อยนะบางทีเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับแต่มันไปเกี่ยวข้องกับองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วพ่อค้าเหล่านี้ก็มักจะเป็นพ่อค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเวลามีปัญหาเรื่องการหัวกันเกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดคือถ้าสมมติว่าหัวกันในความหมายเชิงบวกมันมีหลายกลุ่มที่ต้องการไอ้สัมปทานหรือโครงการนี้กลุ่มพ่อค้าก็มาคุยกันมาร่วมมือกันว่าแบ่งผลประโยชน์กันแล้วก็ร่วมกันประมูลไอ้อย่างนี้ก็จบแต่ที่เราเห็นปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมักจะเป็นว่ามันมีพ่อค้าคนใดคนหนึ่งที่ใช้อำนาจอิทธิพลของตัวเองไม่ใช่อำนาจเงินอย่างเดียวนะอำนาจผมอยากจะเรียกว่าเป็นมาเฟียเลยกดไม่ให้พ่อค้ารายอื่นได้งานนั้นไปในลักษณะของการข่มขู่คุกคามว่าไอ้งานนี้คุณอย่ามาแข่งกับผมต้องการแล้วถ้าเกิดว่าพวกรายย่อยพวกนั้นหรือคนที่ไม่มีอำนาจยอมก็ไม่มีปากเสียงก็ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าในชั้นหลังเนี่ยมันมีการหัวเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้กลุ่มผู้มีอำนาจก็รู้แล้วล่ะว่าตอนนี้การตรวจสอบมันเข้มข้นไอ้ทำไมได้แต่รายของคุณเพียงรายเดียวรายอื่นเขาก็ทำได้ดีทำไมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเกิดความอ่อนไหวขึ้นมามันเลยทำให้ไอ้พ่อค้าที่มีอิทธิพลเนี่ยต้องไปแบ่งประโยชน์ให้กับพ่อค้าที่ไม่มีอิทธิพลหรือเป็นรายย่อยตรงนี้นี่แหละที่การหัวมันจึงเกิดขึ้นเวลาจะประมูลงานชิ้นหนึ่งนะครับหรือโครงการใดโครงการหนึ่งเนี่ยไอ้พ่อค้าที่มีอิทธิพลก็จะไปเรียกไอ้พวกพ่อค้ารายย่อยให้มาร่วมกันเพื่อให้มันดูโปร่งใสแล้วคุณก็รับประโยชน์นั้นไป
0: มีอีกตัวละครหนึ่งที่สำคัญมากและเป็นตัวปัญหามากๆคือกลุ่มการเมือง
1: ครับ
0: ไม่ได้มีแค่ข้าราชการไม่ได้มีแค่พ่อค้าพ่อค้าก็มีหลายกลุ่มอีกแต่ตัวของนักการเมืองเข้ามามันก็เลยทำให้คำอีก2คำที่มันโดดเด่นมากขึ้นก็คือคอนเน็กชันและคอร์รัปชันที่เข้ามาพัวพันกันอยู่เนี่ยมันทำให้การหัวกลายเป็นความหมายเชิงลบที่ไม่ดีมากๆในปัจจุบันนี้ได้ยังไง
1: ใช่ครับมันมาเกิดหลัง14ตุลาคม2516คือหลังจากที่การเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้รับการยอมรับมากขึ้นมันก็เลยทำให้เกิดกลุ่มอำนาจใหม่ขึ้นมานั่นคือนักการเมือง
0: ค่ะ
1: เข้ามาแทนที่ข้าราชการเราอย่าได้แปลกใจนะครับว่าหลังการเลือกตั้งแล้วพรรคใดได้เป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวหรือรัฐบาลผสมก็ตามแล้วคนที่ก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นนักการเมืองปรากฏว่าจะเป็นที่เกรงอกเกรงใจเกรงขามของข้าราชการจนถึงขนาดที่ว่ามีข้าราชการเนี่ยต้องเอามือกุมปากแล้วไปรับใช้นักการเมืองไม่ใช่ข้าราชการระดับล่างนะเป็นข้าราชการระดับสูงเพราะอะไรครับเพราะว่านักการเมืองพวกนี้ชี้เป็นชี้ตายตำแหน่งทางราชการของข้าราชการได้อันนี้คือข้อแรกของการเมืองในระบบประชาธิปไตยด้วยบทบาทของนักการเมืองถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจต่อไปว่าถ้านักการเมืองมีอำนาจมากขนาดนั้นโครงการของรัฐต่างๆเนี่ยมันอยู่ในมือของนักการเมืองซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติพ่อค้าจึงต้องเข้าหานักการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณโสภิตตั้งคำถามว่ามันสร้างความเสียหายกับประเทศชาติอย่างมากเนี่ยมันสร้างตรงไหนสร้างตรงที่ว่านักการเมืองไปเก็บค่าตง
0: แล้วมันสูงมากตอนนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจากแบบ 10-15% กลายเป็น 30-40%
1: ใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอนาถใจมากน่าอนาถใจเมื่อ30

0: ว่าปีก่อนผมเคยได้คุยกับนักธุรกิจคนหนึ่งก็เป็นนักธุรกิจใหญ่นะเป็นนักธุรกิจในกลุ่มทุนธนาคารท่านเล่าให้ฟังว่าเนื่องจากท่านมีทุนที่จะลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐท่านมีความจริงใจที่อยากจะได้โครงการนั้นมาทำเพราะว่าทำธุรกิจเรื่องการเงินการธนาคารเนี่ยมันอยู่ตัวแล้วไปศึกษาเรื่องนั้นอุตสาหกรรมขนาดนั้นเรื่องเป็นการเฉพาะนะจนท่านมีความรู้ก็อยากจะได้แล้วท่านก็บอกว่าถึงแม้ผมจะต้องจ่ายให้นักการเมือง 10-20% เนี่ยผมก็ยอมนะแต่การที่ผมยอมนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณภาพของงานมันจะลดต่ำลงไปด้วยอันนี้คือเมื่อ 30-40 ปีก่อน
1: แต่ที่จริงแล้วก็ไม่ควรจ่ายแม้แต่สตางค์แดงเดียว
0: ใช่แต่เขาบอกเขาอยากจะได้ไงคือรักอ่ะฉะนั้นยอมกลืนเลือดของตัวเองแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วไงมัน 30-40%
1: แล้วไม่มีการันตีคุณภาพของงานหลังจากนั้นด้วยดิฉันเห็นการหัวรูปแบบนึงที่เกิดขึ้นในวงการการเมืองไทยตอนนี้คือการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคต่างๆที่เสียงไม่มากพอในการจะเป็นพรรครัฐบาลพรรคเดียวอันนี้ก็มีกระบวนการของการหัวเกิดขึ้น
0: ใช่ครับเป็นเรื่องปกติเลยก็คือเขาเรียกว่าแบ่งเก้าอี้
1: ใช่หัวมาจากจีนมาถึงไทยความหมายเปลี่ยนแต่รูปแบบยังเป็นลักษณะเดิมเพียงแต่เปลี่ยนเป้าเจตนาคือไม่ใช่ประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประโยชน์เพื่อส่วนตัวหรือจะต้องแบ่งให้กับใคร
0: ใช่ครับ
1: ฝั่งทางจีนเองปัจจุบันนี้การหัวยังสามารถมีได้แล้วรัฐจีนกำกับยังไง
0: โดยทั่วไปนะจีนในที่นี้เราต้องเข้าใจก่อนนะคือจีนแผ่นดินใหญ่นะไม่ใช่จีนไต้หวันหรือจีนฮ่องกงนะครับที่ผมต้องย้ำตรงนี้ก็เพราะว่าจีนแผ่นดินใหญ่เป็นประเทศเผด็จการนะครับ
1: เป็นคอมมิวนิสต์
0: ใช่เป็นคอมมิวนิสต์โครงการขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เป็นโครงการของรัฐ
1: แม้กระทั่งเป็นภาคของกิจการธุรกิจที่เรียกว่าเป็นวิสาหกิจของจีนเหมือนกับเป็นเอกชนจริงๆรัฐก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ
0: ่ใช่ครับ
1: หรือว่าอาจจะเป็นของรัฐเลยโดยตรง
0: ใช่คร
1: ับและรัฐควบคุม
0: ใช่
1: ในเชิงของโครงสร้างและการกำกับแต่ในภาคธุรกิจและการแข่งขันเนี่ยก็ให้เป็นเหมือนเอกชนไป
0: ครับ
1: นี่คือความต่าง
0: ดังนั้นการหัวมันจะไม่เกิดแต่ว่าในอีกมิติหนึ่งของเศรษฐกิจจีนเนี่ยจีนไม่ได้ห้ามภาคเอกชนเพราะฉะนั้นเราก็จึงพบคนอย่างแจ็คมาเกิดขึ้นมาแล้วมีธุรกิจดิจิทัลปัจจุบันเนี่ยก็เป็นของภาคเอกชนจำนวนมากมีทั้งใหญ่กลางเล็กนะครับทีนี้ถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยถามว่าการหัวเกิดขึ้นไหมถ้าคุณยิ่งใหญ่แบบแจ็คมาไม่สนใจจะไปหัวกับใคร
1: ผูกขาดไปแล้ว
0: ใช่มีแต่คนจะมาขอประโยชน์จากแจ็คมาแล้วขึ้นอยู่กับว่าแจ็คมาจะให้ไม่ให้ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าในส่วนของขนาดกลางและขนาดเล็กมีคล้ายๆกับเมืองไทยจะเกิดในท้องถิ่นคือตามต่างจังหวัดถ้าเป็นเมืองเอกของมณฑลนั้นๆ นะไอ้ขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยการหัวกันจะไม่ค่อยเกิดหรอกเพราะว่าถึงแม้จะเป็นขนาดกลางแต่เขาก็มีศักยภาพในการประมูลอะไรของเขาอยู่ไม่จำเป็นต้องไปหัวกับใครแต่ถ้าเป็นระดับจังหวัดหรืออำเภอเนี่ยมันมีมากแล้วมันจะคล้ายๆกับไทยตรงที่ว่าคุณต้องมีคอนเนคชั่นกับคนในภาครัฐนะครับ
1: กับพรรคด้วยไหม
0: ถ้าคนที่อยู่ในภาครัฐเนี่ยเป็นข้าราชการนะสมมุติว่าเป็นมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารโดยปริยายคนนั้น
1: เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอย่างไรมันก็เกิดการหัวกันเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็เหมือนกับเมืองไทยแล้วแหละก็คือมีการจ่ายใต้โต๊ะด้วยเหตุนี้ของจีนเราจะเห็นต่างกับไทยไงนะว่าทำไมสีจิ้นผิงจึงปราบคอร์รัปชันแม้กระทั่งในทุกวันนี
1: ้
0: นะครับแต่ว่าทำไมมันมากจนกระทั่งบางทีเราไม่อยากเราไม่อยากจะเชื่อว่าเฮ้ยอิตาคนนั้นมันคอร์รัปชันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองอันนี้ผมก็ขอวงเล็บไว้ก่อน
1: ว่าข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันเป็นหัวข้อสำคัญที่ถูกเอามาใช้จัดการกับคนที่ด้านหนึ่งคือผิดจริงแต่อีกด้านหนึ่งก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของการจัดการทางการเมืองก
0: ับ
1: ฝ่ายที่เห็นต่างหรือไม่
0: ใช่ครับในเมืองจีนก็มีการหัวในความหมายเชิงลบด้วยครับ
1: ค่ะ
0: ผมอยากจะสรุปอย่างนี้ว่าถ้าเข้าใจความหมายเชิงบวกของคำว่าหัวเนี่ยผมก็อยากให้ผู้ฟังหรือผู้ชมนะครับยึดความหมายในเชิงบวกจะดีกว่านะครับแล้วความหมายในเชิงลบมันก็จะไม่เกิดขึ้น
1: ในเมืองจีนยุคก่อนถ้ามีคนเขียนคำว่าหัวตัวใหญ่ๆและปิดหน้าบ้านอ่ะไม่เป็นไรเป็นความหมายที่ผู้คนอาจจะรู้สึกว่าชื่นชมแล้วก็ดีนะฮะแต่คำนี้มาปิดในประเทศไทยนี่คงจะเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะฮะ
0: แม้กระทั่งทุกวันนี้ถ้าเราไปสถานที่บางแห่งอ่ะเราจะเห็นคำว่าหัวเขียนด้วยผู้กันจีนตัวใหญ่ๆเลย
1: ในจีนนะ
0: ในจีนเป็นผนังเป็นฉากกั้นหน้านะครับหรือไม่ก็เป็นฉากหลังหมายถึงว่าหลังที่นั่งเป็นห้องโถงใหญ่เป็นห้องรับแขกนะครับแล้วคนที่เป็น

0: จ้าบ้านจะนั่งอยู่ตรงกลางแล้วหลังฉากนั้นก็คือจะมีคำว่าหัวหรือเหอเขียนด้วยภาษาจีนตัวใหญ่ๆคนจีนก็มองคำว่าหัวเนี่ยหรือเหอเนี่ยในความหมายที่ดีที่เป็นสิริมงคลนะครับและผมก็เชื่อว่าคนจีนน่าจะยังไม่รู้นะว่าหัวในเมืองไทยมีความหมายที่ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนจีนเขาไม่รู้แล้วเกิดมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยแบบมีฐานะนะสร้างบ้านใหญ่โตแล้วก็เขียนคำว่าหัวคำใหญ่อยู่ในเมืองไทยอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งสำหรับคนไทย
1: ถึงบัดนี้ในเมืองจีนก็ยังมีอยู่
0: ยังมีเป็นเรื่องปกติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเวลาผมไปสถานที่ปัจจุบันของจีนนะที่เป็นอาคารสมัยใหม่ก็มีคำว่าหัว
1: เพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจถ้าเห็นคำนี้อย่าเพิ่งแปลกใจเพราะนี่คือคนละบริบทกัน
0: ค
1: นละสังคมก
0: ัน
1: นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันนะเห็นความชัดเจนว่าที่มาเนี่ยมันมีจุดตั้งต้นแบบนึงแต่ว่าระยะทางของการเดินทางผ่านมาและการใช้เนี่ยทำให้ความไม่ปกติกลายเป็นความปกติในที่สุดแต่มันเกิดปัญหาใหญ่ตามมาทีหลังที่ต้องมาตามแก้กันหนักหนาสาหัสโดยเฉพาะในเมืองไทยที่เกิดขึ้นในเวลานี้เพราะหัวไปเชื่อมโยงกับคอนเน็กชันไปเชื่อมโยงกับคอร์รัปชันไปเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองและมาเฟียและผู้มีอำนาจที่จะต้องการประโยชน์เฉพาะในส่วนตนที่ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนรวมนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice
3: กลับมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนในมิติต่างๆรู้จักจีนในแง่มุมใหม่และเข้าใจจีนยุคใหม่ให้มากขึ้นในรายการมองจีนมุมใหม่โดยไทย PBS Podcast ทุกวันพฤหัสบดี 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพัสร่วมกับไทย PBS Podcast ร่วมอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลก
4: ต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งนะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังผ่านจุฬาเรดิโอ plus สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะติดตามได้เวลา 10:30 น.สำหรับวันนี้พบกับคุณจิรชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
3: ติดตามกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้เป็นประจำทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 MHz

การเลี้ยงไหมนอกจากจะเป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้วยังเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่และดีงามของชาติไทยที่ได้สืบสานมานานอีกด้วยไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรการพัฒนาการเลี้ยงไหมก็ต้องดำเนินต่อไปพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติ่งตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่วันที่19มกราคม2542เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้พบกันตรงกับวันที่24กันยายน2569นะคะเปิดรายการไปด้วยเพลงดังของเมโลดี้การ์เดนกับเพลงนี้นะคะ If You Love Me ค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาเมื่อปี2020นะคะงานประพันธ์ของดัดดี้คาวาโลนะคะเพลงที่2เป็นเพลงดังจาก Sting นะคะ For Her Love ค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของ Sting เองและที่เพิ่งจบลงไป Natalie Cole กับ Starting Over Again นะคะปล่อยออกมาในปี1989งานประพันธ์ของจอรีกอฟฟินโดยมี Michael Matzer มาเป็นผู้ประพันธ์ร่วมแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยค่ะ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะพบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณท่านผู้ฟังกรุณาแนะนำเพลงมายังไลน์แอดสถานีนะคะแนะนำเพลงมายังรายการผ่านไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่นัทคิงโคบันทึกเสียงเอาไว้แล้วก็เป็นเพลงดังที่มีศิลปินคนอื่นๆนำไปบันทึกเสียงมากมายงานประพันธ์ของเลอนาร์แรนแล้วก็เอียนแกรนท์เรียบเรียงโดยจอร์จเจียริงนะคะและลาฟคาไมเคิลค่ะ There Be Love นะคะในฉบับของนัทคิงโคส่งต่อด้วยแฟรงค์ซินาตรากับ I WishI Were In Love Again ค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1998งานประพันธ์ของ Lawrence Hart Richard Rogers แล้วก็ Royal Gilmore โดยมี Nelson Riddle มาอำนวยเพลงให้นะคะส่งต่อได้อีกสักเพลงหนึ่งจาก Steve Tyrell I've Got A Crush On You ค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของGeorge Gershwin แล้วก็ Ira Gershwin นะคะโดยมี Steve Tyrell เป็นโปรดิวเซอร์ค่ะ

ไปอ่านในโลกออนไลน์มาแล้วรู้สึกว่าให้แง่คิดที่ดีๆนะคะบางทีสิ่งที่เราเจออยู่ในชีวิตจริงแล้วก็ปัดหน้าจอไปอ่านข้อมูลความคิดข้อเสนอแนะจากโลกออนไลน์ก็ได้แง่คิดดีๆมาในการใช้ดำเนินชีวิตได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่า6อย่างในชีวิตค่ะที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะเอามาใช้ในชีวิตจริงได้ขอบคุณต้นคิดนักคิดนะคะไม่ทราบว่าเป็นของท่านใดค่ะเขาบอกว่าเวลาโกรธอย่าพูดอะไรเวลาทุกข์ใจอย่าทำโดยไม่คิดเวลาผิดอย่าแก้ตัวเวลากลัวอย่าหนีเวลาอารมณ์ดีอย่าสัญญาเวลามีปัญหาอย่าจมปลักอันนี้เป็นการสะท้อนได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นเวลาที่อารมณ์ดีก็ไปเผลอสัญญานะคะให้คำมั่นสัญญาเอาไว้แต่พอหลังจากนั้นทำไม่ได้หลังจากให้คำมั่นสัญญาเสร็จสับไปนั่งคิดดูแล้วยังไงเสียก็ทำไม่ได้แน่นอนกลายเป็นความทุกข์กลับคืนมาอีกเหมือนกันเพราะว่าไปสัญญาตอนอารมณ์ดีไงอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เวลาอารมณ์ดีอย่าสัญญาค่ะฟังเพลงจาก See You Delight กันต่อนะคะ Nancy Wilson กับ The Very Thought of You ค่ะงานที่ปล่อยออกมาในปี1963นะคะเจอรอนวิลสันมาเป็นผู้อำนวยเพลงให้แล้วก็มีทอมมอร์แกนมาเป็นโปรดิวเซอร์งานประพันธ์ของ Ray Noble ค่ะ These Foolish ThingsRemind me of you นะคะเพลงดังที่ศิลปินคนนี้ค่ะเซธ แมคเฟลนนำมาบันทึกเสียงแล้วก็ปล่อยออกมาในปี2015นะคะงานประพันธ์ของอีริกมาร์ชวิชแล้วก็แจ็คสเตรชค่ะส่งต่อด้วย Skylark ในฉบับของอริธาแฟรงคินนะคะซึ่งก็เป็นเพลงเพราะที่มีศิลปินนำไปบันทึกกันอย่างมากมายค่ะวันนี้นำฉบับของศิลปินหญิงที่ร้องเอาไว้ได้อย่างมีเสน่ห์น่าฟังมากๆโดยมีโรเบิร์ตเมอร์ซี่เป็นโปรดิวเซอร์อำนวยเพลงแล้วก็เรียบเรียงนะคะไฮคีคาไมเคิลค่ะโฮคีคาไมเคิลนะคะก็เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ร่วมกับจอห์นนี่เมอร์เซอร์ค่ะ

ยุคนี้สมัยนี้อยากจะกินอะไรที่ไหนยังไงก็ได้แล้วก็แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถที่จะให้อาหารที่เราสุดแสนจะโปรดปรานหรือว่าคิดถึงเนี่ยมาส่งถึงบ้านเราได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยการได้เห็นโลกออนไลน์ที่เขาแชร์นะคะก็แนะนำอาหารโน่นนี่นั่นกันเนี่ยก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราอยากจะรับประทานอาหารอย่างนี้เหมือนกันชนิดนี้เหมือนกันเนี่ยก็ต้องมีการสั่งเข้ามารับประทานกันนะคะแต่ว่าโลกยุคปัจจุบันนี้บางทีก็ต้องคัดสรรกันหน่อยนะคะเพราะว่าบางอย่างก็อร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมอร่อยถูกใจแต่ว่าอนามัยถูกลืมผลมันจะไปตกกับใครก็ตกกับผู้บริโภคอย่างเราเพราะฉะนั้นคัดสรรให้ดีก่อนที่จะรับประทานกันนะคะว่าอะไรยังไงอย่าได้เลือกแต่เพียงอร่อยถูกใจแล้วก็อนามัยถูกลืมเพราะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปมันอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเดียวก็ได้นะคะฟังเพลงกันต่อค่ะ Ella Fitzgerald กับเพลงนี้ Dream When You're Feeling Blue นะคะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1964 Norman Granz มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้แล้วก็เพลงนี้เป็นงานประพันธ์ของ Johnny Mercer ค่ะส่งต่อกันด้วย Tony Bennett แล้วก็ Kate Dillon นะคะร้องเพลงนี้คู่กันเอาไว้ Dream A Little Dream Of Me ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของนักประพันธ์อย่างกัสคานะคะฟอร์เบนอันเดรแล้วก็รวมไปถึงวิลเบอร์ชวนส์แล้วก็โบนเบอร์เน็ตมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ะที่โบนเบอร์เน็ตนะคะส่งต่อด้วยเพลงร้องคู่กันของคู่นี้อีกสักเพลงหนึ่งนะคะนั่นก็คือ Exactly Like You ค่ะ

0: exactly like you.
1: No, exactly like you.
0: Exactly like you.
1: Exactly like you.
0: Exactly like you.
1: No, Tony, exactly like you.
0: Yes, dear.
2: Exactly like you นะครับเพลงดังที่มีศิลปินนำไปบันทึกมากมายวันนี้นำฉบับของโทนี่เบเน็ตแล้วก็เคดีแลงที่บันทึกเพลงนี้ร้องคู่กันแล้วก็ปล่อยออกมาเมื่อปี2002มานำเสนอกับท่านผู้ฟังเพลงนี้อำนวยเพลงโดยปีเตอร์แมทนะคะแล้วก็เป็นงานการเป็นผลงานการประพันธ์ชิ้นที่โด่งดังมากๆของนักประพันธ์คือโดโรธีฟิลช์จิมมี่แมคฮิลช์See you delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์ วันนี้คุณสุนทรโอชาติเทคนิครายการคุณวิระ

แววอารามคุณประเสริฐจนวชิราภรณ์คุณแมนสังคารักษ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการก็ขอเรียนย้ำกับท่านผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามรายการต่างๆของสถานีวิทยุจุฬานะคะฟังผ่านช่องทางใหม่ๆอีก2ช่องทางซึ่งจะแก้ปัญหาการฟังรายการไม่ชัดเจนได้ค่ะฟังผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus นะคะดาวน์โหลดได้แล้วค่ะแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus นะคะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยค่ะและอีกช่องทางคือการฟังผ่านเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์เดิมค่ะ www.curadio.jula.ac.th www.curadio.jula.ac.th ทั้งฟังรายการสดๆขณะกำลังออกอากาศแล้วก็ฟังรายการย้อนหลังนะคะบางรายการเนี่ยอยากจะคลิกเข้าไปฟังรายการย้อนหลังก็ได้เลยค่ะทั้งสองช่องทางนี้นะคะก็คือทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus แล้วก็เว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th มาส่งท้ายกันในวันนี้ด้วย Baby I'm a Fool นะคะโดย Melody Gardel ค่ะแล้วก็ส่งต่อกันด้วย Luck Be a Lady งานที่เซียวบันทึกเอาไว้ได้อย่างน่าฟังมากๆผลงานการประพันธ์ของ Frank Lerzer ซึ่งเรียบเรียงโดย Peterโรเจอร์นะคะและอำนวยเพลงโดยคริสวอลเดนค่ะเพลงนี้ Luck Be a Lady นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: พทย์หญิงอ้อนนงโพแก้ววรางกูร
1: อาการสั่นจากยาคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าอาการสั่นจากยาคืออะไรอาการสั่นจากยาเป็นความผิดปกติของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากผลข้างเคียงของยาหรือสารบางชนิดทำให้ส่วนต่างๆของร่างกายมีการสั่นเป็นจังหวะโดยไม่สามารถควบคุมได้อาการดังกล่าวมักพบที่มือแขนแต่อาจจะเกิดที่บริเวณศีรษะเสียงหรือส่วนอื่นของร่างกายได้ค่ะโดยอาการสั่นอาจจะเริ่มภายหลังจากการใช้ยาใหม่การเพิ่มขนาดยาหรือมีการเปลี่ยนแปลงระดับยาในร่างกายโดยความรุนแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคลและในหลายกรณีอาการสามารถลดลงหรือหายไปหลังจากที่แพทย์มีการปรับยาที่เป็นสาเหตุอย่างเหมาะสมค่ะด้านสาเหตุค่ะยาหลายชนิดสามารถทำให้เกิดอาการหรือกระตุ้นให้เกิดอาการสั่นได้ค่ะเช่นยาบางชนิดที่ใช้ในการรักษาโรคทางจิตเวชยากันชักยาขยายหลอดลมยาบางชนิดที่ใช้ในการ

0: รักษาโรคหัวใจรวมถึงยาหรือสารที่มีการกระตุ้นระบบประสาทค่ะนอกจากนี้ค่ะยาบางชนิดอาจทำให้อาการสั่นที่ผู้ป่วยมีอยู่เดิมนั้นมีความชัดเจนขึ้นหรือความเสี่ยงอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช้ยาในขนาดที่สูงหรือมีการเพิ่มขนาดยาอย่างรวดเร็วหรือมีการใช้ยาหลายชนิดร่วมกันหรือผู้ป่วยอาจมีภาวะที่ทำให้ระดับยาในร่างกายสูงขึ้นเช่นการทำงานของไตหรือตับลดลงค่ะด้านอาการค่ะผู้ป่วยมักจะมีอาการสั่นเป็นจังหวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณมือหรือแขนโดยมักเกิดทั้งสองข้างและอาการอาจจะเห็นได้ชัดขณะที่ยื่นมือถือสิ่งของเขียนหนังสือหรือขณะทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความละเอียดค่ะโดยผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการสั่นขณะพักหรือมีอาการสั่นที่บริเวณศีรษะหรือมีเสียงพูดสั่นร่วมด้วยได้ค่ะด้านความรุนแรงค่ะก็อาจจะเกิดขึ้นโดยสัมพันธ์กันกับขนาดของยาและอาจจะมีเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีความเครียดอ่อนเพลียได้รับสารคาเฟอีนและหากอาการสั่นนั้นเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเฉียบพลันหรือผู้ป่วยมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอาการกล้ามเนื้อเกร็งอาการเคลื่อนไหวช้าอาการไข้อาการสับสนหรือมีระดับความรู้สึกตัวที่เปลี่ยนแปลงไปผู้ป่วยควรรับการประเมินจากแพทย์โดยเร็วค่ะด้านการดูแลและการรักษาค่ะการดูแลที่สำคัญคือการทบทวนรายการยาและสารต่างๆที่ผู้ป่วยได้รับเพื่อเป็นการค้นหาสาเหตุและเป็นการแยกจากโรคหรือภาวะอื่นที่ทำให้เกิดอาการสั่นค่ะโดยแพทย์อาจจะพิจารณาในการปรับลดขนาดยาเปลี่ยนชนิดยาหรือหยุดยาที่เป็นสาเหตุตามความเหมาะสมโดยผู้ป่วยไม่ควรหยุดหรือปรับขนาดยาเองค่ะเนื่องจากยาบางชนิดจำเป็นต้องมีการลดขนาดยาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดอาการสั่นเช่นการรับประทานเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนผสมในปริมาณมากและควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับยาที่ใช้ทั้งหมดรวมถึงยาที่มีการซื้อมารับประทานเองและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เสริมอาหารและหากสาเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าวเกิดจากยาอาการก็มักจะค่อยๆลดลงภายหลังจากผู้ป่วยดีที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่า
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบุญนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะและคุณวีรยุจันทร์มหาเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณวีรยุทธ์คะ
1: สวัสดีครับคุณพานุมาตรในตับและสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาในตับทั้งคลื่นวิทยุในเครือข่ายทั้ง4ภูมิภาคในตับรวมถึงติดตามกันทั้งออนไลน์ในตับ Facebook Page ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือช่องทางของ Channel YouTube นะคะสามารถติดตามการถ่ายทอดสดกันได้นะคะที่ทางเพจไทยยูนิวเช่นกันนะคะชื่อเดียวกันเลยนะคะสำหรับรายการของเราในวันนี้ก็วันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของเรื่องราวนะคะที่เรานำมาฝากการข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะ1ชั่วโมงตั้งแต่12 นาฬิกาถึง13 นาฬิกาค่ะ3ช่วงของรายการนะคะช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยก็จะมีข่าวสารมาให้ติดตามกันมาจากทั้งสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ด้วยรวมไปถึงทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0: ส่วนช่วงที่2นั้นกับเรื่องราวของงานวิจัยค่ะช่วงเล่าขานงานวิจัยนั้นวันนี้เรามีเรื่องราวมาจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะกับเรื่องของนวัตกรรมเวชสำอางนาโนชะลอวัยจากสารสกัดโปรตีนแล้วก็น้ำมันจิ้งหรีดทองแดงนะคะน่าสนใจน่าติดตามมากๆแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนั้นสนทนาสถาบันค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องราวของการทำประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะร้อยดวงใจถวายอาลัยราชมงคลธัญบุรีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ค่ะจะมาพูดคุยกับทางอาจารย์นะคะประจำหลักสูตรนวัตกรรมศิลปะประดิษฐ์สร้างสรรค์นั่นเองค่ะนี่ก็คือภาพรวมของรายการของเราในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้เองทางบรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศของทางเชียงใหม่ภาคเหนือเป็นอย่างไรบ้างคะคุณวีรยุทธ์คะ
1: ครับในพื้นที่เชียงใหม่ระยะนี้ฝนน้อยนะครับแล้วก็วันนี้ก็น่าจะยังคงน้อยนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่เท่านั้นเองนะครับตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคาดการไว้นะครับแต่ว่าในพื้นที่อื่นๆของภาคเหนือนะครับโดยรวมก็จะมีหลายจังหวัดเหมือนกันนะครับที่น่าจะได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาเนื่องจากเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในภาคตะวันออกภาคกลางเนื่องจากรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากตามแนวร่องมรสุมซึ่งพัดผ่านประเทศไทยตอนบนเนื่องจากก็เลยจะทำให้ในจังหวัดทางภาคเหนือก็จะได้รับอิทธิพลตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะครับซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ในวันที่25กันยายนนะครับที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับก็ต้องติดตามดูเกี่ยวกับการประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือต่อไปด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ
0: ค่ะนะคะทางด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองนะคะก็วันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะสำหรับในส่วนของอุณหภูมิเนี่ยในเรื่องของอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ที่ 30-32 องศาเซลเซียสนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงต้นรายการนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันนะคะไปติดตามข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายนะคะกับช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: เข้าสู่รอบรั้วทั่วไทยในตับกับประเด็นแรกที่จะติดตามกันในตับเป็นการจัดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026ขับเคลื่อนการศึกษาเชียงใหม่สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะแห่งอนาคตครับการจัดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงใหม่ All for Education Learning for Life Skills for Future หรือเรียนรู้ตลอดชีวิตเสริมทักษะแห่งอนาคตสร้างโอกาสให้คนเชียงใหม่ครับจัดขึ้นพร้อมกับการประชุมสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2นะครับโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดงานนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานและนวัตกรรมด้านการศึกษารวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งร่วมกันพิจารณาและรับรองมติสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับในงานนี้มีพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดสถานศึกษาต้นแบบการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาและรางวัล Best of the Best ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทครับมีการบรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่มีกิจกรรมห้องย่อยเพื่อเปิดพื้นที่ให้ภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดทิศทางอนาคตการศึกษาเชียงใหม่ในดับเช่น Learn to Earn Skills for Future เรียนรู้สู่รายได้สร้างทักษะเพื่ออนาคตและเชียงใหม่ Education Policy Lab ร่วมคิดร่วมกำหนดอนาคตการศึกษาเชียงใหม่

พื่อระดมความคิดเห็นและพัฒนาแนวทางการศึกษาที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงการเตรียมพร้อมด้านทักษะแห่งอนาคตให้กับประชาชนทุกช่วงวัยครับนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พูดถึงว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และมีศักยภาพและความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของพื้นที่ภาคเหนือมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยครับโดยกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนภายใต้นโยบาย Zero Dropout ไม่ทิ้งใครไว้นอกระบบการศึกษาพร้อมขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมพัฒนาEduPass ซึ่งเป็นซูเปอร์แอปที่จะเชื่อมโยงระบบและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานะครับโดยมีเป้าหมายให้เริ่มใช้งานได้ในช่วงต้นปีหน้าในปี2570รวมถึงการเชื่อมโยงทักษะแห่งอนาคตการสร้างอาชีพใหม่ที่นำไปสู่รายได้อย่างยั่งยืนการกระจายอำนาจและการคืนความเป็นเจ้าของให้แก่คนในพื้นที่เพื่อให้สามารถร่วมกำหนดนโยบายและข้อเสนอด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งขับเคลื่อนการศึกษาด้วยข้อมูลและนวัตกรรมในการเพื่อมีข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปใช้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนและแม่นยำครับการจัดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026และการประชุมสมัชชาเพื่อการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่2นี้ในตะกอเป็นอีกกลไกหนึ่งในการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดทิศทางการศึกษาเชียงใหม่ในเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัยครับและร่วมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองแห่งการเรียนรู้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนครับต่อกันด้วยอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องการเตรียมขับเคลื่อนโครงการติดตามคุณภาพน้ำลุ่มน้ำกกสายรวกและแม่น้ำโขงนะครับคณะสถาบันสิ่งแวดล้อมสต็อกโฮล์มหรือ SEI และเครือข่ายซัมเมอร์เน็ตเข้าพบนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการด้านคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำกกสายรวกและแม่น้ำโขงโดยเฉพาะประเด็นสารหนูและโลหะหนักในตับที่ประชาชนให้ความสนใจครับรวมถึงแนวทางการรวบรวมข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลคุณภาพน้ำให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายและถูกต้องในตับการหารือในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำกกสายรวกและแม่น้ำโขงในตับที่มีสารหนูตะกั่วและแคดเมียมปนเปื้อนครับซึ่งอาจจะส่งผลต่อการใช้น้ำการเกษตรการประมงระบบนิเวศในการและการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะครับปัจจุบันนี้หน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำและศึกษาข้อมูลในหลายด้านอย่างต่อเนื่องครับแต่ข้อมูลบางส่วนอยู่ในหลายหน่วยงานนะครับก็เลยมีแนวคิดที่จะนำข้อมูลที่มีอยู่มารวบรวมเชื่อมโยงและสื่อสารให้เป็นข้อมูลที่ประชาชนเข้าใจได้ง่ายนะครับรวมถึงเปิดพื้นที่หน่วยงานนักวิชาการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันครับสำหรับโครงการที่นำเสนอในตับมีเป้าหมาย3ด้านด้วยกันในตับก็คือด้านแรกในตับเป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในตับนำข้อมูลการตรวจวัดงานวิจัยและการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆมารวบรวมและวิเคราะห์เพื่อเห็นภาพรวมของสถานการณ์และข้อมูลที่ยังขาดอยู่ครับด้านที่2เป็นการเชื่อมโยงหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องนะครับเปิดโอกาสให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายหน่วยงานส่วนกลางนักวิชาการชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางการทำงานร่วมกันครับและด้านที่3ได้เป็นการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนเข้าใจง่ายนะครับนำข้อมูลทางวิชาการมาจัดทำเป็นสื่อและข้อมูลที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้สถานการณ์คุณภาพน้ำและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนครับเบื้องต้นโครงการมีกำหนดดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายนปีนี้ในตับจนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้าในตับซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการในตับนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่และ SEI ยังได้หารือถึงแนวทางการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ในทั้งการดำเนินงาน

0: ดคล้องกับข้อมูลและภารกิจที่มีอยู่เดิมไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานต่างๆที่กำลังดำเนินการนะครับและมุ่งให้การสื่อสารเรื่องคุณภาพน้ำกับประชาชนเป็นไปอย่างชัดเจนบนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐานครับเป็นประเด็นจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังคุณพานุมาครับ
1: ค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณวีรยุทธ์ด้วยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นำมาฝากเรากันเป็นข่าวสารแรกเลยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปกันที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะได้หนุนพลังนักศึกษาร่วมภาคส่วนนะคะต่างๆเนี่ยแก้ไขจุดเสี่ยงในส่วนของถนนเชียงรากค่ะติดตั้งทั้งไฟส่องสว่างนะคะมีการซ่อมถนนยกระดับความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังการรายงานจากคุณสุจิราโลหทัศน์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
2: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนับสนุนองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยหรืออมท.ร่วมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณถนนเชียงรากโดยเฉพาะจุดกลับรถใต้สะพานซึ่งประสบปัญหาขาดไฟส่องสว่างและเกิดอุบัติเหตุมาอย่างต่อเนื่องหลายปีปัจจุบันบริเวณดังกล่าวได้รับการติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาอื่นควบคู่กันทั้งการติดตั้งไฟบริเวณสะพานลอยซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อและแก้ไขฝาท่อชำรุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักศึกษาบุคลากรและประชาชนที่ใช้เส้นทางขวัญชนกแก้วทิพากรนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยจุดกลับรถบริเวณถนนเชียงรากเป็นเส้นทางที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากโดยเฉพาะนักศึกษาที่พักอาศัยทั้งสองฝั่งของถนนและที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาแก้ไขปัญหาแต่เนื่องจากพื้นที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทำให้การดำเนินงานมีความซับซ้อนขณะที่การติดตั้งไฟส่องสว่างชั่วคราวในบางช่วงประสบปัญหาสายไฟถูกลักขโมยทำให้พื้นที่กลับมามืดและต้องเริ่มกระบวนการแจ้งปัญหาใหม่อีกครั้งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงกำหนดให้มีการแก้ไขปัญหาโดยตั้งเป้าดำเนินการให้เกิดความคืบหน้าก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงต้นเดือนสิงหาคม2569ซึ่งจะมีนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากจากนั้นองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหารวบรวมข้อมูลและประสานความร่วมมือกับหลายฝ่ายทั้งเครือข่ายนักศึกษากองบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลและข้อเสนอสำหรับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยื่นหนังสือรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแก่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการโดยข้อเสนอครอบคลุมทั้งปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดกลับรถถนนเป็นหลุมเป็นบ่อฝาท่อชำรุดและระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสะพานลอยภายหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการประสานกลับมายังองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจัดประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อรับข้อมูลและกำหนดแนวทางแก้ไขส่งผลให้หลายจุดได้รับการปรับปรุงและมีการเปิดช่องทางติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบทำให้หากพบไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดหรือปัญหาอื่นๆสามารถแจ้งและติดตามการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นขณะเดียวกันปัญหาความมืดบนถนนยังเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุในภาพรวมโดยรายงานอุบัติเหตุจราจรบนทางหลวงแผ่นดินปี2568ของสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมระบุว่าบริเวณทางหลวงที่มีสภาพมืดและไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเกิดอุบัติเหตุรวม 1,208 ครั้งในจำนวนนี้เป็นอุบัติเหตุรุนแรงถึงแก่ชีวิต165ครั้งมีผู้เสียชีวิต276คนบาดเจ็บสาหัส181คนและบาดเจ็บเล็กน้อย966คนด้านศาสตราจารย์ดร.สุภสวัสดิ์ชัชวาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนอกเหนือจากการให้ความรู้และทักษะให้กับนักศึกษาแล้วยังควรสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเปิดโอกาสให้สะท้อนปัญหาและร่วมเสนอแนวทางแก้ไขกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่และนำข้อเสนอที่มีข้อมูลรองรับไปใช้จริงจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาสังคมมากขึ้นการปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณถนนเชียงรากครั้งนี้จึงเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การสำรวจ

0: หาไปจนถึงการติดตามแก้ไขส่งผลให้จุดกลับรถใต้สะพานมีไฟส่องสว่างถนนสิ่งอำนวยความปลอดภัยหลายจุดได้รับการปรับปรุงพร้อมมีช่องทางในการประสานงานโดยตรงเพื่อช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรวดเร็วขึ้นสุจิราโลหะทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุจิราโลหะทัศน์นะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะ
2: ครับแล้วก็ต่อจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยจะไปที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับประเด็นที่จะติดตามกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดงานจุฬา Quality Excellence Fair 2026มอบรางวัลคุณภาพสู่ความเป็นเลิศนะครับและอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการรำลึกความหลังใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ในบ้านหลังเก่าที่คิดถึงครับติดตามทั้ง2ประเด็นนี้ในรายงานของคุณธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุจุฬาครับ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรัวทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเมื่อวานนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนได้จัดงานจุฬา Quality Excellence Fair 2026 Form Quality to Excellence ที่อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและเชิดชูเกียรติส่วนงานหน่วยงานที่สามารถพัฒนากระบวนการทำงานและสร้างผลลัพธ์สู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรมโดยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานครับภายในงานนั้นก็มีการบรรยายเรื่องจากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติออกแบบกระบวนการเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศโดยรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์จิรุธศรีรัตนบัณฑ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อด้วยการนำเสนอผลงานจากทีมต่างๆในรอบโปสเตอร์ราวและพิชชิ่งราวจำนวน11ทีมด้วยกันครับปิดท้ายด้วยการประกาศผลและพิธีมอบรางวัลจุฬาลงกรณ์ Prestigious Quality Excellence Award เพื่อยกย่องส่วนงานหน่วยงานที่มีการพัฒนากระบวนการและผลลัพธ์สู่ความเป็นเลิศที่เป็นรูปธรรมตามแนวทาง TQA Apex ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงครับศาสตราจารย์ดร.วิเลิศก็ได้กล่าวถึงรางวัลนี้นะครับว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลทำให้ได้แนวคิดใหม่ในการพัฒนากระบวนการไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตามงานนี้ก็มีคุณค่าและความหมายถ้าทุกคนได้นำไปปฏิบัติจริงการสร้างผลงานคุณภาพนำไปสู่การสร้างความดีเลิศซึ่งเกิดจากการรวมพลังของชาวจุฬาเพื่อพัฒนาจุฬาให้เติบโตยิ่งขึ้นกว่าเดิมผลรางวัลประเภทต่างๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับคือกลุ่ม Excellence ซึ่งเป็นส่วนงานที่มีผลการดำเนินงานด้านคุณภาพเป็นที่ประจักษ์และกลุ่ม Explorer ซึ่งเป็นส่วนงานและหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการเริ่มต้นหรือพัฒนาระบบคุณภาพอย่างเป็นระบบครับและประเด็นต่อไปก็จะชวนคุณผู้ฟังไปรำลึกความหลังใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ในบ้านหลังเก่าที่คิดถึงกับเหล่านิสิตเก่าจุฬาครับโดยเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาโครงการจุฬาป่าเมืองโดยสำนักบริหารระบบกายภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมพานิสิตเก่าทัวร์ชมต้นไม้ใหญ่เพื่อรำลึกถึงความหลังในรั้วมหาวิทยาลัยและเห็นการทำงานเพื่อดูแลต้นไม้ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นต้นไม้ในเมืองที่ต้องการการดูแลอย่างเหมาะสมกิจกรรมนี้มีนิสิตเก่าให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน37ท่านด้วยกันครับก่อนเริ่มกิจกรรมพี่ๆนิสิตเก่าก็ได้ถวายสักการะพระบรมรูป2รัชกาลร่วมกันและก็ได้เยี่ยมชมเหล่าทายาทต้นจามจุรีทรงปลูกที่พี่ๆนิสิตรุ่น CU18 ได้นำไปเพาะเพื่อนำไปปลูกให้ทั่วประเทศก่อนจะโดยสารรถ3ล้อไฟฟ้าไปที่พิพิธภัณฑ์พืชมีชีวิตที่อาคารเรือนกระจกภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและเดินลัดเลาะชมต้นจามจุรีที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีซึ่งพี่ๆก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์ของภาควิชาพฤกษศาสตร์ที่ได้เล่าเรื่องที่น่าสนใจการจุฬาป่าเมืองและพี่ๆนิสิตเก่าก็ยังได้มีข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานการสื่อสารต่อไปในวันข้างหน้าครับทั้งหมดนี้คือ

0: ประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี
1: ้เป็นการเตรียมผลักดันนะคะเข้าสู่ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงสิทธิ์และความช่วยเหลือจากภาครัฐเมื่อเกิดภัยธรรมชาตินั่นเองค่ะติดตามรับฟังการรายงานจากคุณกองการสุขรักสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
2: เทศบาลนครหาดใหญ่เดินหน้าเชิงรุกสำรวจข้อมูลครัวเรือนกลุ่มบ้านพักอาศัยที่ยังไม่มีบ้านเลขที่เพื่อเตรียมผลักดันเข้าสู่ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงสิทธิ์และรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเมื่อเกิดภัยธรรมชาติเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนลงพื้นที่ทำแบบสำรวจข้อมูลสำหรับกลุ่มบ้านพักอาศัยที่ไม่มีบ้านเลขที่อย่างต่อเนื่องภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสิทธิ์และการช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการขานรับมติการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนสามารถได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนภายหลังเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มบ้านพักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่และเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้าไปสำรวจข้อมูลสามารถติดต่อแจ้งข้อมูลหรือประสานงานผ่านประธานชุมชนหรือติดต่อที่งานทะเบียนราษฎรสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อรวบรวมและดำเนินการให้ทันตามกรอบเวลาที่กรมการปกครองกำหนดด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยปพเสนอแบ่งเป็นค่าเบี้ยประกันที่อยู่อาศัยกลุ่ม 15,000 ล้านบาทและค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่ม500ล้านบาทระบบดังกล่าวมุ่งปรับการช่วยเหลือจากการเยียวยาหลังเกิดภัยสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าช่วยให้ภาครัฐวางแผนภาระงบประมาณได้ชัดเจนขึ้นและประชาชนเข้าถึงเงินชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกรณีเสียชีวิตจากทั้ง3ภัยวงเงินคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนทั้งนี้หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่รัฐมอบหมายจะเป็นผู้ถือกรมธรรม์โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ปภ.เป็นหน่วยงานรับงบประมาณและเบิกจ่ายแก่บริษัทประกันวินาศภัยที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยเป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงกองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณคุณกองการสุขรักนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ด้วยค่ะ
3: ครับและที่จังหวัดเชียงใหม่ในตับกับประเด็นเกี่ยวกับการผลักดันเชียงใหม่เข้าสู่แหล่งมรดกโลกในตับก็มีการเดินหน้าดัน8แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในตับสู่แหล่งมรดกโลกตอบข้อสักถามไอโคมอสในตับและก็จะเร่งส่งเอกสารชี้แจงในตับภายในวันที่27ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็จะลุ้นผลการพิจารณาในกลางปีหน้านะครับติดตามกับคุณปาริษากาญจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
4: เชียงใหม่เดินหน้าดัน8แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสู่แหล่งมรดกโลกเร่งตอบข้อซักถามอีโคโมสส่งเอกสารชี้แจงภายใน27ตุลาคมนี้และลุ้นผลการพิจารณากลางปี2570นายบวรเวชลุ่งรุจีนายกสมาคมอีโคโมสไทยและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลกเปิดเผยความคืบหน้าการเสนอชื่อ8แหล่งในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการบรรยายสรุปณหอประชุม80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ระบุว่าล่าสุดคณะทำงานได้รับการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก2ส่วนหลักส่วนแรกมาจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกด้านวัฒนธรรมล้านนาและรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่เขตกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนและส่วนที่2เป็นคำถามตรงจำนวน19ข้อ

0: จากศาสตราจารย์ชาลีฟชัมอิมอนผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์และจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและเมืองซึ่งเคยลงพื้นที่ประเมินเชียงใหม่ก่อนหน้านี้โดยคำถามของศาสตราจารย์ชาลีฟจะเน้นหนักไปที่ประเด็นเชิงเทคนิคและภูมิสถาปัตยกรรมรวมถึงประเด็นการรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่มรดกโลกซึ่งขณะนี้คณะทำงานได้เตรียมคำตอบไว้แล้ว18ข้อเหลือเพียง1ข้อที่รอคำตอบอย่างเป็นทางการจากเทศบาลนครเชียงใหม่เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตดัดแปลงหรือก่อสร้างอาคารในเขตเมืองเก่าทั้งนี้คณะทำงานมีกำหนดเวลาที่จะต้องส่งมอบข้อมูลชี้แจงทั้งหมด
1: ทางสรรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับอาจารย์เราอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะในรายการไทยยูนิวเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเองนะคะได้มีการจัดในการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้นะคะเริ่มกันที่เรื่องราวของกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้ค่ะพูดถึงที่มาแล้วก็ความสำคัญหน่อยค่ะว่ามีอย่างไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงวัตถุประสงค์นะคะในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะอาจารย์คะเชิญค่ะ
3: ครับสำหรับที่มานะครับเนื่องจากพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพและโดยเฉพาะเกี่ยวกับกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์เนี่ยซึ่งตรงกับวิชาชีพของพวกเราเราก็เลยมีความคิดที่จะจัดเทิดพระเกียรติท่านโดยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ขึ้นนะครับจากนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นในคณะเทคโนโลยีคณะศาสตร์เนี่ยก็คือกระดาษฟางข้าวซึ่งเราจะนำกระดาษฟางข้าวเนี่ยมาทำเป็นดอกไม้จันทร์ทั้งหมดถึง3ชนิดด้วยกันก่อนที่จะมาเป็นกระดาษฟางข้าวเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปี2559เนี่ยเราได้งานวิจัยจากโครงการอปสท.ของสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งเราได้เคยทำกระดาษฟางข้าวมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็นำทำเป็นดอกไม้จันทร์ในรัชกาลที่9สวรรคตตอนนั้นเราทำเป็นฟางข้าวที่ไม่ได้ย้อมสีเป็นกระดาษธรรมชาติที่สีธรรมชาติพอปี64เนี่ยก็ได้งานวิจัยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำฟางข้าวมาย้อมสีแล้วก็สืบเนื่องมาถึง2569เนี่ยเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเราก็นำกระดาษฟางข้าวเนี่ยกลับขึ้นมาทำเป็นดอกไม้จันทร์อีกครั้งในคอนเซ็ปต์ที่ว่าฟางข้าวในแผ่นดินพ่อนะครับ
2: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงว่าจะมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์3รูปแบบด้วยกันนะครับ3รูปแบบที่อาจารย์พูดถึงนี้มีชื่อมีแนวคิดในการออกแบบยังไงบ้างนะครับ
3: ดอกไม้ที่เราจะทำเนี่ยครับเป็นดอกไม้ในพระนางถึง3ชนิดด้วยกันชนิดแรกก็จะเป็นดอกกุหลาบควีนซีดิกิตซึ่งสื่อถึงความรักความงดงามและก็ความจงรักภักดีดอกที่2ก็จะเป็นดอกกล้วยไม้แคทติยาควีนซีดิกิตสื่อถึงพระเกียรติคุณความสง่างามและก็พระจริยวัตรอันงดงามและก็สุดท้ายก็คือดอนยาควีนซีดิกิตสื่อถึงความเมตตาความเสียสละและก็ความห่วงใยที่แผ่ไปสารของพระองค์ท่านนะครับ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นดอกไม้จันทร์ทั้ง3รูปแบบนะคะที่อาจารย์ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ทีนี้เนี่ยถามถึงเรื่องของวัสดุนะคะหรือว่าในส่วนที่นำมาจัดทำดอกไม้จันทร์ทั้ง3รูปแบบนี้วัสดุที่นำมาทำเนี่ยก็คือกระดาษฟางข้าวใช่ไหมคะอาจารย์คะทำไมถึงเลือกเป็นกระดาษฟางข้าวล่ะคะ
3: ด้วยเนื่องจากว่าคนเกิดมาเนี่ยต้องกินข้าวถูกไหมฮะกระดาษฟางข้าวเนี่ยก็เป็นของเหลือทิ้งเหมือนกันแล้วก็ช่วยลดมลภาวะและที่สำคัญนี่คืออยากจะสื่อให้เห็นถึงว่าเกิดมาก็กินข้าวตายไปเราก็ยังต้องใช้ข้าวอยู่ก็เป็นสื่อถึงกระดาษที่เรานำมาทำเนี่ยแหละฮะ
2: ค่ะ
1: ครับนอกจากฟางข้าวแล้วมีวัสดุอื่นๆที่นำมาใช้ยังไงอีกบ้างครับ
3: นอกจากฟางข้าวแล้วก็จะเป็นหญ้านะฮะหญ้านี่ก็เป็นหญ้าที่เราจะนำมาทำเป็นโบที่ผูกลงที่ช่อของดอกไม้นะครับหญ้าก็จะเป็นพวกกกอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติทั้งหมดซึ่งเราจะเน้นถึงการจัดการทรัพยากรที่มีรอบตัวเราเนี่ยให้เกิดคุณค่าและก็มูลค่าแล้วก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยเห็นถึงการใช้ประโยชน์ ของนวัตกรรมที่

0: ึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเราย้อนกลับไปถึงเรื่องราวของรูปแบบนะคะของดอกไม้จันทร์ทั้ง3รูปแบบกันนิดนึงนะคะว่าแต่ละแบบเองเนี่ยอยากจะให้อาจารย์เจาะลึกให้เราฟังนิดนึงค่ะว่ามีในเรื่องของความหมายแล้วก็ทั้ง3รูปแบบนี้สื่อถึงสิ่งใดเป็นพิเศษไหมคะ
0: สื่อถึงเนื่องจากพระองค์ท่านนะครับได้เป็นผู้ก่อตั้งสื่อศิลปาชีพซึ่งมีประโยชน์กับปวงชนชาวไทยมากเลยและก็ที่สำคัญก็คือดอกไม้ที่ทำเนี่ยยิ่งสื่อให้เห็นถึงความงดงามความรักความสง่างามความเมตตาที่ท่านให้กับประชาชนคนไทยนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นกลุ่มที่ท่านก่อตั้งในศิลปาชีพเนี่ยจะมีกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งตรงกับสาขาของเราก็คือนวัตกรรมศิลปะประดิษฐ์เราจึงจัดการดอกไม้จันทร์เนี่ยให้มีคุณค่ามากที่สุดเลยเพื่อให้แสดงความจงรักภักดีต่อท่านนะครับที่มีต่อประชาชนชาวไทยครับ
1: ค่ะ
2: ครับตอนนี้มีการเตรียมการไปยังไงบ้างแล้วครับมีการเตรียมวัสดุหรือว่ายังไงไปบ้างแล้วบ้างไหมครับ
0: ทั้งหมดที่ตั้งใจทำกันนะครับก็จะประมาณ 9,993 ดอกที่สำคัญทุกดอกเนี่ยจะต้องมีความสวยงามแล้วก็มีคุณค่าเราก็ได้มีการเตรียมกระดาษเนี่ยไว้หมดแล้วค่ะในการตัดลงสีถ้าเกิดท่านใดสนใจนะเพียงแต่ว่าทุกท่านมาแล้วก็จะประกอบเป็นดอกได้เลยเพราะว่าดอกไม้ทุกประเภทที่เราทำเนี่ยค่ะจะมีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นเราจะมีการเตรียมไว้ล่วงหน้าเลยสำหรับท่านที่สนใจที่จะมาทำขณะนี้ก็มีคนที่ได้ข่าวสารจากทางทีวีนะครับก็เป็นบุคคลข้างนอกนะเดินทางมาทำบ้างแล้วครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยค่ะอาจารย์ขาสามารถที่จะติดตามหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตรงไหนอย่างไรบ้างช่องทางไหนบ้างเพราะว่าสำหรับคนที่ฟังอยู่ในตอนนี้นะคะมีความสนใจเนี่ยอาจจะไปที่ไหนนะคะไปที่คณะเทคโนโลยีค่ากรรมศาสตร์เลยหรือเปล่าหรือว่ามีจุดไหนในมหาวิทยาลัยที่เป็นจุดสำหรับการผลิตดอกไม้จันทร์นี้โดยเฉพาะไหมคะ
0: จุดที่ทำเลยนะคะเป็นจุดศูนย์กลางที่ทำดอกไม้จันทร์ก็อยู่ที่คณะเทคโนโลยีกรรมศาสตร์นะครับเป็นห้องดอกไม้ของสาขานวัตกรรมศิลปะประดิษฐ์สร้างสรรค์เลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านได้ที่ปตท.ธัญบุรีคณะที่กรรมศาสตร์เนี่ยได้ทุกวันเลยเราจะทำเริ่มตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปในเดือนตุลาคมนะครับได้ตลอดเวลาจนถึงวันที่20พฤศจิกายนครับ
2: ครับผู้สนใจนี้จะต้องเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะไปร่วมในการประดิษฐ์ไหมครับ
0: มาแต่ตัวเลยครับมาแต่ตัวมาที่มหาลัยได้เลยครับ
1: ค่ะก็คืออาจารย์เตรียมอุปกรณ์ให
0: ้
1: พร้อมไม่หมดแล้วนะคะแค่ไปลงแรงเท่านั้นเองแล้วก็ลงใจนะคะสำหรับในส่วนของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้นะคะที
0: น
1: ี
0: ้
1: ค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
0: บางท่านที่มาเนี่ยมาอยู่ทั้งวันเลยฮะแล้วก็ทำได้หลายดอกมากรวม30-40ดอกเนี่ยมานั่งทำอยู่ในห้อง
1: อ่ะพอเราฟังอย่างนี้อาจารย์ขาถามนิดนึงค่ะว่าสำหรับคนทั่วไปเองเนี่ยที่ไม่ได้มีการเรียนมาก่อนหรือว่าไม่ได้มีแบบพื้นฐานเนี่ยสามารถไปร่วมได้ไหมคะความยากง่ายเนี่ยต่อ1ดอกใช้เวลานานไหมคะอาจารย์ขา
0: 1ดอกใช้เวลาเต็มที่ก็ประมาณ10นาทีถ้ายังไม่เป็นเลยนะฮะเพราะว่าจะมีน้องคอยให้คำแนะนำเป็นพี่เลี้ยงให้ทำในการที่ประดิษฐ์ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะมีนักศึกษาเนี่ยประกบคู่เลยครับ
1: ค่ะนะคะคุณวีรยุทธ์คะสำหรับในส่วนของการประดิษฐ์ดอกไม้ในครั้งนี้อาจารย์แนะนำมาแล้วนะคะว่าต้องไปที่ไหนอย่างไรนะคะหรือว่าติดตามข้อมูลได้ที่ไหนบ้างนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของอุปกรณ์อาจารย์ก็ได้มีการเตรียมไว้ให้นะคะคลอง6ปทุมธานีนั่นเองนะคะวันนี้ก็ในส่วนของกิจกรรมนะคะสำหรับดอกไม้จันทร์นะคะในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่าจะเปิดให้เข้าร่วมนะคะสำหรับการประดิษฐ์เนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่เท่าไหร่นะคะอาจารย
0: ์ถึงวันที่20พฤศจิกายนครับ
1: ค่ะแล้วหลังจากนั้นกระบวนการที่จะทำต่อหลังจากที่เราได้ดอกไม้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการที่ต้องทำอย่างไร

0: ต่อบ้างคะอาจารย
1: ์หลังจากที่ได้ดอกไม้ครบตามจำนวนนะครับองค์การนักศึกษาของมหาลัยก็จะนำไปมอบให้กับอำเภอในจังหวัดปทุมธานีเนี่ยอำเภอละ993ดอกครับซึ่งเป็นดอกไม้ในพระนามทั้ง3ชนิดนี้ครับ
0: ค่ะ
2: ครับจำนวนทั้งหมด 9,993 ดอกที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะเสร็จก่อนไหมครับก่อนวันที่20พฤศจิกาครับ
1: พยายามจะเร่งอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงลอยกระทง
0: ค่ะ
1: ก็จะมีงานที่ซ้อนกันอยู่หลายงานพยายามอันนี้พยายามมาเพราะว่านักศึกษาในสาขาทุกคนจะต้องทำคนละ93ดอก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เราก็จะได้เราจะมียอดในใจอยู่แล้วแต่อยากจะเปิดให้ประชาชนทุกท่านเนี่ยได้เข้าร่วมทำเพื่อแสดงความอาลัยในครั้งมากๆนะครับ
0: ค่ะนะคะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยนะคะได้เข้าไปสามารถไปเข้าร่วมกันได้นะคะกับกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมประดิษฐ์ดอกไม้แล้วก็เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าน้องๆเองในชั้นเรียนเนี่ยก็ฟิกเวลาว่าคนละ93ดอกนะคะแล
1: ้
0: วประชาชนทั่วไปที่ไปเข้าร่วมเนี่ยต้องมีเป้าหมายด้วยไหมคะอาจารย์ค่ะว่าจะต้องทำ
1: ไม่เลยครับถ้าว่างนี่ก็นั่งอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะอยากจะอยู่กับเราที่นี่มีอาหารเลี้ยงด้วยนะ
0: ฮะ นะคะมีอาหารเลี้ยงด้วยนะคะก็ถือว่าไปแต่ตัวได้แบบว่าจริงๆเลยนะคะนั่งอยู่ได้ทั้งวันสำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้นะคะโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เปิดโอกาสในการที่มีกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้ขึ้นมานะคะสำหรับในส่วนของโครงการที่เราทำในครั้งนี้ค่ะอาจารย์มีความคาดหวังหรือว่าอาจารย์มีความ อยากจะเขาเรียกว่าเป็นการแชร์ต่อหรือว่าบอกต่อให้กับคนที่สนใจอย่างไรบ้างไหมคะ
1: อันนี้นะครับจุดประสงค์สำคัญเลยก็คือความผูกพันและความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็สองเนี่ยองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่อันนี้ถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ที่เราได้นำกระดาษฟังข้าวย้อมสีมาเป็นดอกไม้ในพระนามทั้ง3ชนิดและก็3เนี่ยก็คือสร้างคุณค่าและมูลค่าแก่ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือทิ้งนะครับและก็4สำคัญมากก็คือความมีจิตสาธารณะของทุกคนนะครับ
0: ค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของกระดาษฟางข้าวที่นำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทร์นะคะกระดาษฟางข้าวเองยังสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้อีกไหมคะอาจารย
1: ์โอ้ได้มากมายเลยฮะโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์เนื้อผิวจะมีความสวยมากทั้งบรรจุภัณฑ์แล้วก็เป็นดอกไม้ในงานพิธีต่างๆเพราะเราทำมาตั้งแต่2559แล้วอย
0: ่
1: างเช่นเป็นเครื่องแขวนไทยใช้ในงานพิธีงานอุปสมบทงานมงคลสมรสได้หมดทุกอย่างเลย
0: ค่ะ
1: กระดาษที่ทำมาจะมีเนื้อผิวที่สวยครับ
0: ค่ะแล้วสามารถที่จะหานะคะหาซื้อหรือว่าอันนี้ได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์สำหรับกระดาษฟางข้าวเนี่ยเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบว่าเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยได้ยินเลยสำหรับกระดาษฟางข้าวเนี่ยค่ะ
1: อันนี้ก็ติดต่อได้ที่คณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์นะครับแต่ว่าเราได้ไปถ่ายทอดกับชุมชนที่กระแชงก็มีงานกระแชงกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันกระแชงจังหวัดปทุมธานีเนี่ย
0: ค่ะ
1: จะมีกลุ่มแม่บ้านที่ทำกระดาษฟางข้าวอยู่อันนี้ทำมือนะครับทำมือเหมือนกระดาษสาเนี่ยร่อนจากน้ำแล้วก็ตากแดด
0: ค่ะถือว่าเป็นงานนวัตกรรมของทางคณะเองด้วยเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้ทั้งความรู้ใหม่นะคะทำความรู้จักกับกระดาษฟางข้าวแล้วก็รวมไปถึงการทำกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะวันนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัยตาระเวศนะคะอาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมศิลปะประดิษฐ์สร้างสรรค์ที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเรื่องราวเนี่ยที่เรานำมาพูดคุยกันสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

0: งคลธัญบุรีก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะในครั้งนี้กันได้โดยก็จะมีการรวมพลังกันกับนักศึกษาบุคลากรนะคะประชาชนทั่วไปประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากกระดาษฟางข้าวจำนวน 9,993 ดอกค่ะภายใต้โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไปกันได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่20พฤศจิกายน2569ที่คณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ
1: ครับก็ไปร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กันได้นะครับตามที่มีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นในตั้งจนถึงวันที่20พฤศจิกายนในตะปีช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 9,993 ดอกนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะนะคะกับดอกไม้จันทร์ทั้ง3รูปแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความอาลัยแล้วก็ความร่วมแรงร่วมใจกันนะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยแล้วก็นี่คือเรื่องราวนะคะในรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาในวันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพนุมาศหัตถบุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะและคุณวีรยุจันทร์มหาเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว13นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีสำนักนายกระบุการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนไม่สามารถใช้เวลาทำได้อย่างรวดเร็วหลังอดีตส.ส.พรรคประชาชนนำชาวบ้านร้องเรียนกรรมาธิการนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความถึงกรณีที่นายทวิวงศ์โตทวิวงศ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนนำชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปร้องเรียนกับคณะกรรมาธิการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้วนำประชาชนร่วมแถลงข่าวร้องเรียนปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่สามารถใช้เวลา 3-5 เดือนไม่ใช่ใช้เวลา2ปีหรือ3ปีแต่พูดกันถึงระยะเวลาอย่างน้อย 6-7 ปีทุกคนรู้ว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทางออกเดียวคือจะต้องมีทางระบายน้ำขนาดใหญ่ซึ่งในพื้นที่บางบานและบางไทรเริ่มมาตั้งแต่ปี2563จนถึงวันนี้เป็นเวลา6ปีแล้วก็ยังไม่เสร็จแต่อย่างน้อยโครงการได้เริ่มต้นไปแล้วและจะเสร็จภายใน2ปีนี้แต่ไม่ใช่ว่าบางบานบางไทรหรือเจ้าพระยา2จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จแต่อย่างน้อยก็สามารถแบ่งเบาภาระประชาชนไปได้บ้างซึ่งโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมีเพียงการสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมคือทางออกและทางรอดเดียวของการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนโครงการนี้ถูกพูดถึงมาหลายรัฐบาลและมีการศึกษาไว้หลายรัฐบาลมากไม่มีรัฐบาลไหนสามารถผลักดันได้สำเร็จแต่รัฐบาลปัจจุบันได้เร่งผลักดันจนโครงการนี้เดินหน้าแล้วและจะเริ่มต้นในปีงบประมาณ2570ซึ่งได้เริ่มต้นนับหนึ่งไปแล้วกรมชลประทานเตรียมปรับการระบายน้ำ

ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่อาจเพิ่มขึ้นหลังฝนตกหนักนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยเป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งให้พิจารณาข้อมูลปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจุดสำคัญสถานการณ์ฝนในพื้นที่และแนวโน้มปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับพื้นที่โดยได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ 0.70 ถึง 1.20 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยกรมชลประทานจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับเกาหลีเหนือทดสอบระบบเครื่องยิงจรวดรุ่นปรับปรุงใหม่ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำมากขึ้นสำนักข่าว KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากองทัพเกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีขนาด240มิลลิเมตรซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่โดยการทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของจรวดที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มระยะยิงที่ใช้ระบบนำวิถีด้วยตัวเองที่มีความเที่ยงตรงสูงซึ่งจรวดสามารถโจมตีเป้าหมายที่ระยะ100กิโลเมตรในโหมดวิถีโค้งพาราโบลาตามแรงโน้มถ่วงและยิงได้ไกลถึง115กิโลเมตรในโหมดร่อนผสมช่วยให้เกาหลีเหนือมีความพร้อมด้านกำลังรบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามแนวชายแดนทางตอนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับเกาหลีใต้โดยตรงและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ันนี้เริ่มต้นกับช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับกับงานของพี่ตู่นันทิดากับเพลงที่ชื่อว่าดีเจเสียงใสแล้วก็งานจากพี่เต๋อด้วยเจ้าสาวที่กลัวฝน2เพลงเริ่มต้นเลยนะครับยังรออยู่นะครับมีเพลงไหนที่อยู่ในใจและอยากจะฟังกับช่วงเวลาของเพลินเพลง022183975-7ให้เพลงเพราะในวันกลับมาดูแลหัวใจคุณครับ

0: คิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
1: ง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

เพลงนี้เป็นเสียงจากพี่แก๊ปทีโบนั่นเองนะครับอยู่ในหนังสือเพลงสยามสองบุ๊กนะครับเพลงนี้กับเพลงที่ชื่อว่าพรานทะเลนะครับเชื่อว่าหลายคนยังจำอัลบั้มนี้ได้เป็นการรวมตัวกันของศิลปินแล้วก็นำเพลงเก่าๆมาร้องให้ได้ฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของเพลงก็จะมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อเนื่องในทุกหมดอารมณ์เลยชอบบรรยากาศแบบไหนอยากฟังเพลงแนวไหนส่งมาได้เลยแนะนำกันได้นะครับที่022183975 7หรือว่าสมาชิกที่ฟังผ่านออนไลน์นะครับก็พูดคุยกันได้ผ่านทาง LINE @ของเรานะครับ @jularadio ครับ chulareadio ครับ

สิ่งที่ชอบคือความสิ้นหวังความรักฉันรักจริงจัง

ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่ติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่าด้วยนะครับสามารถติดตามเพลงเก่าแบบนี้ได้ต่อเนื่องเลยนะครับกับคลื่นบริการสาธารณะเพื่อการศึกษากับจุฬาเรดิโอพลัสของเรานะครับอยู่ดูแลกันที่นี่ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าจนไปถึง3ทุ่มเลยนะครับมีเพลงเพราะๆมีเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามฟังกันนะครับแล้วก็ยังเพิ่มเติมได้ต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงในหมวดอารมณ์ไหนเราจะอยู่ดูแลคุณที่นี่ครับ

ันนี้ลาไปกับเพลงสุดท้ายนะครับเป็นงานจากพี่เจี๊ยบพี่สุดนะครับปัจจุบันก็เป็นสวอนแล้วก็เป็นคุณพ่อของคุณจีสุดที่รักด้วยนะครับเพลงนี้ชื่อว่าจุดจบนะครับเชื่อว่าหลายคนยังจำกันได้อยู่นะครับเป็นความทรงจำของศิลปินร็อกอีกหนึ่งท่านเลยนะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์ 14:00 น.ถึง 16:00 น.ดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ
2: ์อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพย์พิมานพระการุณจดจารในดวงใจแส

แสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

คุณพลสุขบอกว่าร้องคลอถึงเธออย่างมีความสุขค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่มีความสุขวันหนึ่งเลยทีเดียวนะคะมาถึงเพลงนี้คุณป้อมรอฟังขอเป็นใจ

ตะลุงเริงใจค่ะเป็นเพลงที่ติดค้างมาจากเมื่อวานนี้ค่ะหวังว่าท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้ววันนี้ไม่ว่าอะไรนะคะบางวันเนี่ยเพลงมากค่ะแล้วก็ค่อยๆทยอยจัดไปก็มีหลุดบ้างวันนี้ใช้คืนให้แล้วมาถึงเพลงนี้ที่มีผู้รอฟังคุณวินัยจุลบุตรสปะงานของครูชอุ่มปัญจพันธ์เพลงนี้ข

เสียงเทียนเสียงรักไปทั้งจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติและก็จากคู่ของคุณวินัยจุลบุตรสวัสดิ์และคุณชลีช่วงวิทย์นะคะเพลงที่ท่านผู้ฟังรอฟังมาถึงเพลงนี้หนูโรมรอฟังเพลงนี้ใช่ไหมคะขอให้เหมือนเดิมครูเอื้อสุนทรสนานค่ะงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติ

เพลงคู่อีกหนึ่งเพลงที่มีผู้รอฟังก่อนที่จะถึงช่วงเวลาที่คุยกับคุณรงทองทองนั้นทงเพลงนี้วิมานคนยากร้องคู่กับคุณชรินทร์นันทนาคอนค่ะ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถราวิทยุจุฬา
2: ชั่วโมงที่2ของสุขกันเถราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจริโนออเดย์ดินนิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงริโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100%

ดวงอาทิตย์เปิดฟ้าให้เราได้เห็นสิ่งที่เรารักเราอยากเห็นเพื่อต่อเติมความสุขความหวังให้มีพลังต่อไป

0: เห็นไหมมัวช้าอยู่ทำอะไรก็ไม่ทำเอาแต่เสียเวลากับอะไรไม่รู้ฟ้ามืดค่ำลงแล้วไข่แดงลูกใหญ่คล้อยต่ำไปสวยงามก็จริงแต่นั่นหมายถึงความมืดความค่ำได้มาเยือนอีกแล้ว
1: ฟังเสียงกระซิบกระซิบเรื่อยไป
0: ฟังเสียงกระซิบกระซิบจากอะไรเล่าถ้าไม่ใช่เสียงนกการ่าเริงกลับรังเสียงคลื่นและลมน้ำธารไหลพร่องพรูธรรมชาติล้วนเป็นเพื่อนเราได้อีกเสียงของรวงทองสอดแทรกมาในยามเช้ายามเย็นฝากมาไว้เป็นเพื่อนใจของท่านด้วยรักและผูกพันทุกเวลา
2: ใครเล่าจะอุ้มดาวกอดเดือนไว้เป็นเพื่อนใจฟังสาวน้อยเสียงใสวัย90ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณรวงทองค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณน้องดารณี
2: ค่ะ
3: สวัสดีท่านผู้จัดรายการสุขการทะเรานะคะ
2: ค่ะวันนี้ปลอดฝนนะคะ
3: ค่ะ
2: ปลอดฝน
3: วันนี้ที่คุณน้องได้กล่าวว่าเป็นวันมหิดลนะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ก็รู้สึกว่าได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ได้น้อมนำให้เราได้เป็นสิริมงคลที่นึกถึงพระองค์ที่ได้ทรงประกอบกรณียกิจต่างๆช่วยประชาชนไว้ในทุกกรณีที่เดือดร้อนและก็เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยเรานะคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: หลวงทองก็ขอกล่าวสวัสดีน้อมใจขอบคุณทุกท่านที่รอฟังในวันพฤหัสนะฮะที่หลวงทองจะได้มีอะไรในปัจจุบันไม่ค่อยมีแต่อดีตเพราะว่าคุณน้องดารณีพูดว่าสาวน้อยเสียงใสแล้วแหมไอ้คำว่าวัย90นี่ขอลบออกไม่ได
2: ้ได้ค่ะได้ได้เลยถ้าอนุญาตลบให้ค่ะ
3: อุตส่าห์แม้อุตส่าห์ไปผัดหน้าแต่งตัวช่างสวยเลยแม่โดนคุณน้องดารณีชมไป90เลยกลับไปล้างหน้าใหม
2: ่แต่ยังเสียงใสไงคะยังเสียงใส
3: อ๋อค่ะเสียงใสขอบพระคุณมากค่ะหลวงทองก็ผูกพันอยู่กับวันพฤหัสนี่แหละค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แง้มมองแต่ฟ้าอย่าตกนะอย่าตกฝนตอนที่จะคุยกับท่านเนี่ยถ้าฝนตกก็แม้หลังคานี่พาดังแล้วพูดไม่ได้ยิน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เสียดายเวลาที่ว่า1สัปดาห์เนี่ยหลวงทองก็จะได้มาคุยอะไรกับท่านโดยมากเมื่อหลวงทองเข้าวงการเนี่ยก็มีหนังไทยอะค่ะหนังไทยพระเอกนางเอกอะไรที่เกิดก่อนหลวงทองเป็นผู้ใหญ่หมดแล้วเนี่ยนะคะเยอะมากแล้วก็เป็นกลุ่มตลกท่านคุณพี่ล้อโต๊ะคุณพี่ดอกจิน
2: คุ
3: ณพี่สมพงษ์ล้วนแต่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนมานานก่อนหลวงทองนะเข้าวงการนะคะ
2: ท
3: ีนี้หลวงทองเนี่ยก็ในปลายในโรงทองเข้าไปเนี่ย 2,500 เนี่ยไปโรงหนังไปอะไรก็ไปเจอพวกพี่ล้อต๊อกพี่สมพงษ์พี่ดอกจินนะฮะก็ไม่สามารถจะเรียกอื่นได้หรอกเป็นท่านก็เป็นลุงเป็นอะไรของเรานะเราอายุน้อยอ
2: ่ะ
3: แต่ว่าการตลกของสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหท่านน้องขาเราอยู่ข้างหรือเวทีเนี่ยเรารอแสดงไงฮะวงตีสุนทราภรณ์ก็ตั้งแล้วเราก็จะมาร้อง
2: ค่ะ
3: แล้วท่านตลกก็เล่นก่อนไงฮ
2: ะ
3: ตลกหน้ามาดหัวเราะจะไม่มีเสียงร้องเลยค่ะ าแข้งอ่อนหมดเลยเรียกว่าสร้างความประทับใจให้มากเลยอะค่ะแล้วก็ที่ล้อโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยถึงท่านยังไม่แสดงก็น่าตลกแล้วค่ะลุงทองก็มีอดีตที่ทั้งพระเอกนางเอกอะไรๆที่โอ้แสดงหนังละครเนี่ยก็เป็นที่รู้จักมากมายอะฮ
2: ะ
3: คิดถึงคิดถึงอดีตแต่ก็จะนำมาเท่าที่ลุงทองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยคือการแสดงละครแต่ตอนโทรทัศน์ช่อง4เกิดเนี่ยลุงทองเนี่ยเป็นนักร้องที่อยู่กับวงกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยฮะได้แสดงละครโทรทัศน์มากที่สุดเลย
2: โอ้ค่ะค่ะ
3: นะคะทางนั้นก็มีคนเขียนบทอะไรมาให้อย่างคุณเชิดทรงศรีก็อะไรก็มาขอว่าแต่งเพลงขึ้นให้พี่เอื้อแต่งเพลงขึ้นแล้วก็เอาเราไปแสดงเขียนบทมาก็ค่อนข้างจะหลายเรื่องมากทีเดียวค่ะสนองทีนี้ในเรื่องที่เราแสดงเนี่ยก็มีเพลงที่เพราะเกิดขึ้นนะ
2: คะ
3: ลองทองคิดอย่างนี้นะว่าเพลงที่แต่งให้ละครเนี่ยเป็นการเจ
2: า
3: ะจงว่าเพราะ
2: ใช่
3: แล้วก็ความเป็นไปได้นะฮะคืออย่างลานลั่นธมเนี่ย
2: ใช
3: ้รถกระบะเนี่ยไปขนดอกลั่นธมมาจากที่ไหนไม่ทราบโรยเต็มหมดเลยค่ะคุณน้องขา
2: ใช้ของจริงเลยใช่ไหมคะ
3: เอาจริงเลยค่ะ
2: โอ้ค่ะค่ะ
3: โรยแล้วก็ให้หลวงทองนางเอกเนี่ยเดินลุยไปบน

0: ดกลั่นโสมเนี่ยค่ะ
1: โอ้โห
0: ไปเข้าไปที่วัดนะคะเข้าไปเด็ดมาจากในวัดแล้วเราก็เดินขาวไปหมดเพรา
1: ะ
0: ความงดงามกับเพลงเนี่ยม
1: ัน
0: ก็เข้ากันนะนางเอกอกหักแล้วก็เดินไปแล้วก็ร้องชมโอ้โหที่ไหนได้ล่ะมันเข้าจมูกจะร้องไม่ได้ฉุนไปหมดเลยค่ะแม้นี่รวงทองทองลั่นทมจริงๆเหรอต้องไปเหยียบดอกลั่นทมหรือไม่อยากเหยียบเลยเขาให้เหยียบก็ต้องเหยียบหน้าบทน่
1: ะ
0: ชอบอย่างนี้ค่ะที่รวงทองก็คุยให้ท่านฟังนะ
1: ฮะ
0: ท่านกรุณารอคอยแล้วก็วันนี้รวงทองก็จะเอาที่รวงทองลงไปเหยียบไม่ได้ก่อนละครโทรทัศน์น่ะชื่ออะไรรู้ไหมท่านน้องชื่อเพลงเนี่ยคือเสียงกระซิบจากเร็วคลื่น
1: ค่ะแล้วละครชื่อนี้
0: ลงไปลุยทะเลแล้วตายค่ะก็เพลงนี้เป็นเพลงในละครโทรทัศน์นะเร
1: ื่อง
0: เสียงกระซิบจากเร็วคลื่นค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขาก็ทำฉากให้มองเห็นทะเลไกลแล้วก็วงดนตรีสุนทราภรณ์ก็ตั้งแล้วบรรเลงสดร้องสดแล้วแสดงเป็นเรื่องราวเนี่ยหลวงทองก็ย้อนคิดแต่ว่าเล่าไม่ได้เดี๋ยวจบรายการแล้วคุณน้องยังไม่ได้อะไรเลย ทีนี้หลวงทองก็วันนี้หลวงทองก็ใจคิดถึงเรื่องทะเลนะคะเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องเกี่ยวกับทะเลเยอะเลยอะไรต่ออะไรน
1: ะ
0: ท่านน้องเนา
1: ะ
0: ทะเลก็โดนพายุแล้วก็ทะเลดำทะเลแดงลุงทองไม่รู้จักอ่ะแต่ลุงทองรู้จักแต่ทะเลในทีวีช่อง4ทะเลช่อง4
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเพราะนั้นเพลงเสียงกระซิบจากเหวคลื่นที่ท่านชื่นชมแล้วก็จะขอฟังมากบอกว่าเพราะเหลือเกินดนตรีเพราะเนี่ยหลวงทองก็จัดมาให้วันนี้นะให้ร่วมอดีตถึงความหลังของหลวงทองที่ได้แสดงละครเรื่องเสียงกระซิบจากเหวคลื่นนะคะขอเชิญท่านน้องได้เปิดให้ท่านผู้ที่รักหลวงทองแล้วก็รอฟังเสียงกระซิบค่ะจากหลวงทองนะฮะวันนี้เสียงกระซิบจากหลวงทอง
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: ขอเชิญค่ะ
1: ค่ะฟังเลยค่ะ

0: เป็นเพลงในละครช่อง4ใช่ไหมคะ
1: ค่ะเป็นเพลงในละครโทรทัศน์ที่โรงทองว่าเวลาเราร้องจริงแสดงเนี่ยเรามีความรู้สึกลึกดื่มด่ำลงไปกับบทเพลงนะ
0: ค่ะ
1: ครูชาตรีเป็นคนแต่งเนื้อค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็การอาริยนเช่นเรียบเรียงเสียงประสานเนี่ยถ้าน้องฟังสิคะว่าม ันเหมือนคลื่นมากระทบหาจริงๆนะเป็นคุณบิลลี่ฟิลิปปินส์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อยู่ที่วงสุนทรภรณ์ของชื่อครูคีติคีตากร
0: ค่ะ
1: บอกโอ้ทำไมเรียบเรียงเสียงประสานได
0: ้
1: รุ่งโรจน์รุ่งเรืองอยู่ในหัวใจเราได้ขนาดนี้เลย
0: ค่ะ
1: เพราะหาเดินร้องไปก็ไม่เกรงเลยคือลงตรงเขาจะมีคนบอกบทอยู่ข้างๆนะคะ
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนนี้ใช้วิธีบอกบทกันถ้าคนหูไม่ดีแสดงไม่ได้เขาบอก
0: ต้องฟังไม่ได้ยิน
1: ค่ะอันนี้เป็นเพลงหนึ่งเป็นผลงานชิ้นหนึ่งของลุงทองที่แต่ตอนภายหลังก็มาบันทึกเป็นเสียงที่กมลสุโกศลนะคะก็ที่ท่านผู้มีเกียรติได้ฟังนี้คือหลังจากแสดงละครมาแล้วครูเอื้อก็บันทึกเสียง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะคือลุงทองก็ได้ผลงานนี้จากการแสดงละครโทรทัศน์ช่อง4เนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นชิ้นเอกของน้องทองนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ก็จะถึงลานลั่นทมที่น้องทองพูดถึงรถไปขนดอกลั่นทมมาเต็มเลยห้องโถงพร้อมหายใจเข้าไปแหมถ้าไม่ใช่อายุ20เป็นสาวๆนี
0: ่
1: ก็คงจะไอคอกไอแคกอยู่
0: ค่ะ
1: เออจะเอาอะไรมารมก็ต้องแต่จริงก็หอมนะคะ
0: ค่ะแล้วก็หอมแต่ว่าเยอะ
1: ด้วยค่ะ
0: แต่เยอะเกิน
1: ค่ะเต็มห้องส่งเลยค่ะตรงเฉพาะที่จะฉายนางเอกเดินลุยเหยียบไปเนี่ยนะ
0: คะ
1: แล้วต้นกิ่งใหญ่ๆก็ตัดเอามาที่ต่างว่าเป็นต้นไงคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เราไปดึงก็ขยับนะต้นจะล้มแล้วเราก็ไม่รู้ผู้กำกับก็ไม่ได้บอกว่ามัน
0: บอกไม่เคย
1: เรื่องนึงต้นลานดมลูกคนพอดีดวงดีไม่ได้ไปดึงยืนร้องอยู่ใกล้ๆ
0: ค่ะ
1: ค่ะเพลงนี้ก็เปียโนการเปียโนนี่ก็อยู่ในห้องส่งนะตอนบรรเลงด้วยแกรนเปียโนเพลงมันลานลั่นทมนะคะเพราะจับใจลงทองนะที่ลงทองอายุมากๆขึ้นแล้วเนี่ยหวนไปคิดถึงว่าเมื่อตอนนั้นเน
0: ี
1: ่ยเราทราบถึงกับการแสดงบทฉากแล้วก็ความตั้งอกตั้งใจที่ท่านเสกสรรเพลงขึ้นมานะคะท่านน้องที่ยังเหลือหลงเหลืออยู่ให้ท่านฟังในขณะนี้นะคะมันเป็นอดีตที่เรียกว่า60กว่าปีค่ะแล้วก็การบันทึกเสียงก็บันทึกที่ห้องอย่างดีแล้วก็ไปมิกซ์ที่สิงคโปร์อะไรอย่างนี
0: ้
1: ก็เลยยังอยู่ดีอยู่นะคะ

0: ค่ะ
1: หลวงพ่อก็ไม่มีเครื่องเล่นแล้วค่ะแผ่นเสียงน่ะหลวงพ่อมีแต่ว่าหลวงพ่อเล่นไม่ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันหมดยุคหมดสมัยก็เข็มเกิมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะท่านน้องค่ะท่านผู้ฟังที่กาตวงทองก็จะอยู่กับความเก่าของเพลงด้วยนะคะหลวงพ่อดีใจค่ะที่ท่านขอเพลงมาก็ล้วนแต่เป็นในยุคสมัยเดียวกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นหลวงทองก็เป็นนางเอกแบบที่อายุน้อยก็หูก็ดีค่ะเขาบอกบทไกลๆก็ได้ยินแล้วก็พูดได้ตอนนี้บอกบทถ้าจะต้อง

0: แหมเรียกจะเรียกว่าบนก็ได้นะยกมือท่วมศีรษะว่าเออท่านพระพิรุณนี
1: ่
0: ลูกพูดโทรศัพท์ไม่ได
2: ้ค่ะ
0: เออลูกมีคนรอฟังเพลงอยู่ท่านอย่าเพิ่งตกนะเลยไปหน่อย
2: พระพิรุณเมตตา
0: ค่ะค่ะแล้วก็ตรงที่ไปทำงานก็ให้เขาถึงบ้านก่อนท่านถึงจะตกลงมานะคะตกลงมาก็ไหลไปเร็วๆอย่าท่วมค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็มาถึงเพลงสำคัญ
2: ค่ะ
0: เพลงสำคัญนี่ที่หลวงทองว่าสำคัญก็คือว่ามีท่านครูประดิษฐ์กัลยาจารึกนะคะ
2: ค่ะ
0: ท่านเป็นแสดงละครวิทยุค่ะเป
2: ็
0: นหัวหน้าละครวิทยุแล้วก็มีคนตามฟังเยอะ
2: ค่ะ
0: ที่ท่านก็มาขอคุณครูเอื้อเอาคำว่าผู้หญิงก็มีหัวใจเนี่ยไปทำในละครวิทยุ
2: ค่ะ
0: ค่ะเศร้ามากเศร้ามาก
2: ค่ะ
0: ซีหลวงทองก็แสดงละครทีวีเหมือนกันเพลงหญิงก็มีหัวใจเนี่ย
2: ค่ะ
0: แล้วปรากฏว่าคนดูที่ยังเป็นเด็กอยู่อะค่ะก็นั่งดูอยู่ทีนี้หลวงทองในเรื่องก็จะต้องเป็นล้มลงไปอะไรก
2: ็
0: ความเศร้าใจเนี่ยนะคะแล้วเด็กน้อยผู้นั้นก็ล้มตามหลวงทองล้มก็เลยหลวงทองก็เลยมีเมโมที่มันหัวใจว
2: ่า
0: อ๋อมีหัวใจมันเศร้าเหลือเกินทำไมไม่มีเรื่องราวดีๆให้หลวงทองแสดงให้หกล้มหกคลุกเลยก็ร้องเพลงหญิงก็มีหัวใจเนี่ยไปถูกตำราจิตใจอะไรอย่างนี้เศร้าหมองบอกหลวงทองแสดงดีตายแล้วก็คนเขาก็เลยล้มลงไปด้วยเด็กน้อยล้มก็ล้มมาดูหลวงทองแล้วพ่อแม่ก็ชอบหลวงทองนะคะก็เลยดูสมัยก่อนนี้ก็ไม่มีกี่บ้านหรอกค่ะที่จะมีโทรทัศน์นะท่านน้องนะ
2: ค่ะ
0: เออแต่นี้หญิงก็มีหัวใจนี่ก็เป็นเพลงหนึ่งที่หลวงทองอยากจะนำมาเสนอมาเป็นอดีตของหลวงทองนะ
2: ค่ะค่ะค
0: ่
2: ะ
0: และนี้แสดงเป็นนางเอกอีกแล้ว
2: อ๋อต้องเป็นนางเอกต
0: ้
2: องเป็นนางเอก
0: แต่ละเพลงที่นำมาเนี่ยตัวเองแสดง
2: ค่ะ
0: แล้วก็มีความผูกพันฝังใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจอโทรทัศน์นั่นแหละแม้ว่าหลวงทองจะอายุ90เนี่ยหลวงทองก็ยังผูกพันว่าแม้ผู้ชายทำร้ายจิตใจแม้เดี๋ยวนี้เอาไม้ตีหัวแล้วมาทำให้ช้ำใจขอกรรมเวรตามน่ะให้เธอไปถูกอกหักมั่งแกล้งเข
2: า
0: แล้วเวลาลงทองไปงานเนี่ยเขาก็ขอนะเขาก็ขอเพลงลงทองก็ร้องแล้วปรากฏว่าคนที่ตกมือให้คือผู้ชายค่ะถูกแช่งเลย
2: ชอบใจ
0: ถูกแช่งพอให้พ่อกรรมเวรตามให้เธอเจอหญิงงามไงให้เวรกรรมนั้นบันดาลให้ต้องสงสารให้รักลำควานเดี๋ยวฉันช้ำดูมาเอาแช่งชักไงจะทำให้ตกมือ
2: น
0: ะยางเลยนะท่านน้องมันก็เป็นเรื่องที่ว่าพอมันไปอยู่ในตัวเองแล้วมันไม่เจ็บแสบนะคะมันไม่เจ็บแต่ผู้ชายก็ที่เจ้าชู้ก็รับไป
2: ก็
0: ตามไป
2: ช่างให้เจอหญิงงาม
0: ในเรื่องละครที่แต่งมาให้แข่งก
2: ็
0: แข่งไปโอ้ตามเวรตามหูตามช่างเลยค่ะค่ะเลยเรียนท่านน้องว่าเปิดให้ท่านผู้มีเกียรติที่อยู่พร้อมจะฟังอดีตของหลวงทองคนนี้นะคะที่ยังมีผลงานที่ดีๆในละครเก่าๆนี่เหลืออยู
2: ่
0: ก็นำมามอบให้ท่านนึกถึงความหลังด้วยกันนะ
2: คะ
0: ท่านเป็นผู้ชายอย่าว่าหลวงทองนะคะไม่แช่งท่านขอเรียนเชิญค่ะ
2: ค่ะค่ะ

0: ก็ไปแช่งให้เจริญหญิงงามเขาก็ต้องชอบสิคะแช่งให้ไปเจอหญิงงามอ่ะ
1: เรื่องเราจะออกจากบ้านไปนะอย่างนี้ผู้หญิงก็มีหัวใจไม่ใช่หญิงก็มีหัวใจ
0: ค่ะค่ะค่ะจะได้พูดถูก
1: นะถ้าน้องเราเป็นผู้หญิงนะเราก็รวมน้ำใจกันเพราะคนที่ตกมือนะถ้าผู้ชายทั้งนั้นเลยโดนเท่าแล้วเชิญค่ะในปีพ.ศ.นั้นนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยหลวงทองก็จะได้ผลงานจากละครโทรทัศน์อะไรนี
0: ้
1: มากนะคะมากค่ะหลายเรื่องแล้วก็บางเรื่องก็ไม่ได้เอาเพลงมาเปิดอย่างแม่ทะเลยังระทมอะไรเนี่ยก็เป็นหนังเป็นละครอะไรอย่างนี้มากทั้งนั้นเลยวันนี้หลวงทอง
0: มี
1: ลงทองนึกถึงคุณหญิงธมยันตี
0: ค่ะค่ะ
1: คือได้เขียนละครอะไรไว
0: ้
1: ธมยันตีนี่ใครๆก็รู้จักท่านนะ
0: ศิลปินแห่งชาติ
1: เขียนละครไว้บทประพันธ์เรื่องรอยมนทิน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ท่านสนิทกับพี่พรพิรุณนะท่านพรพิรุณศิลปินแห่งชาตินะ
0: คะ
1: ทั้งสอง
0: ค
1: นนะก็ทำละครโทรทัศน์ปีนั้นหลวงทองลาออกจากวงจากกรมประชาสัมพันธ์แล้วมาเป็นนักร้องอิสระแล้วก็ทำงานให้ครูเพลงอื่นๆได้มากค่ะก็เลยคุณหญิงแต่งเรื่องรอยมนทิน
0: ค่ะ
1: ทีนี้ตอนนั้นทีวีช่อง5กองทัพบกเปิดแล้วค่ะคุณเทิงสติเฟื่องไม่ทราบท่านน้องเคยได้ยินชื่อไหม
0: อ๋อต้องเคยได้ยินค่ะรู้จักค่ะ
1: น้อง
0: ช่อง4อย
1: ู่นะ
0: รู้จักจากช่อง4ค่ะ
1: อ๋อเหรอ

0: ัดรายการวิทยุจัดรายการทีวีอะไรเนี่ย
1: ค
0: ุณเทิงนี่คุณเทิงนี่เก่งมากก็สนิทกับหลวงทองค่ะ
1: เลย
0: บอกว่าจะทำละครโทรทัศน์เนี่ยแต่คุณหญิงโทมยันตีเนี่ยบอกว่าไปถามหลวงทองก่อนว่าเขาจะร้องเพลงรอยมนถิ่นให้ไหมค่ะคือตอนนี้คุณถ้าเผื่อหลวงทองเขาไม่ร้องเนี่ยฉันไม่ให้แต่งไม่แต่ง
1: ค่ะ
0: ค่ะคือท่านอยากได้เสียงหลวงทอง
1: ค่ะ
0: แล้วพี่ท่านปอดพิรุณครูเพลงนี่ก็แต่งทำนองเนื้อทำนองเสร็จแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณเพิ่งก็พร้อมจะจัดแล้วค่ะแล้วก็เรื่องราวอะไรต่างๆก็จัดแล้วแต่มันติดอยู่ที่ว่าหลวงทองจะยอมร้องไหมรอยมนกินก็มาประสานกับหลวงทองนี้หลวงทองก็บอกว่าตายจริงมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่หลวงทองจะไม่ร้องให้ท่านเพลงออกเพราะอย่างนี้นะ
1: คะ
0: แล้วก็เหตุการณ์นี้มันก็เพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นละครโทรทัศน์รุ่นแรกๆนะฮะที่เกิดขึ้นที่ทีวีช่อง5กองทัพบกอย่างนั้นหลวงทองก็ตอบไปบอกว่าหลวงทองยินดีที่จะขับร้องแล้วก็กราบขอบพระคุณที่ท่านเมตตาให้ผลงานที่ไพเราะอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: นะก็เราก็ตัดสินใจไปอัดที่กมลสุโกศลค่ะ
1: อ
0: ัดสองครั้งค่ะอัดครั้งหนึ่งเนี่ยเอาไปอะไรโฆษณาอะไรของเทิงเขาแล้วอีกครั้งหนึ่งก็อัดลงแผ่นเสียงหลังจากละครแสดงแล้วนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่หลวงทองไม่ได้แสดงเป็นนางเอกนะคะ
1: ค่ะ
0: หลวงทองไม่ได้แสดงในเรื่องเลย เป็นคุณบุษรานฤมิตกับคุณอดุลบุญยรัตน
1: ์
0: พระเอกนางเอกค่ะแต่หลวงทองเนี่ยเป็นผู้ขับร้องเพลงให
1: ้
0: คือนางเอกเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงกลางคืนใช่ไหม
1: คะ
0: ทีนี้ก็รู้ว่าผู้หญิงกลางคืนเนี่ยจะมีใครเข้ารักจริงในเมื่อเป็นผู้หญิงกลางคืนแต่ก็เป็นผู้หญิงที่ทำงานโดยสุจริตนี่แหละแต่หากมีใครสักคนหนึ่งที่เห็นใจก็จะได้ลบรอยมนทินนี่ลุงทองร้องไปนะลุงทองลุงทองจะอึ้งในอกเลยนะ
1: คือ
0: ความไพเราะของเพลงเนี่ยมันมากเหลือเกินแล้วลุงทองกลับเรียนทุกท่านที่ฟังอยู่น
1: ะ
0: เพลงรอยมนทินเนี่ยลุงทองร้องด้วยหัวใจลงทองเนี่ยไม่ทราบว่าจะเรียนยังไงว่ามันประทับใจแล้วมันวิงวอนออดอ้อนแล้วก็เป็นคนที่มีอาชีพสุจริตน
1: ะ
0: แล้วก็เป็นผู้หญิงที่ให้ความสุขกับคนอื่นมาเต้นรำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนก็จะมองว่ามีรอยมนทินใครเขาจะมารักจริงอะไรอย่างนี้นะ
1: คะ
0: แต่ก็คงมีสักวันหนึ่งในเนื้อนะก็จะว่าอย่างนั้น
1: อ
0: ันนี้หลวงทองก็เลยเปิดหัวใจว่
1: า
0: เป็นเพลงหนึ่งที่หลวงทองรักมาก
1: ๆค่ะค่ะ
0: ยังจากวังบัวบานนะแล้วก็หลวงทองก็เลยวันนี้เอามาฝากท่านฝนฟ้าเปลี่ยนใจให้หลวงทองได้คุยกับท่านโดยไม่ต้องหนีฝนแล้วก็หลวงทองขอฝากไว
1: ้
0: ว่าเป็นเพลงที่รักมากของหลวงทองแล้วก็ต่อจากเพลงนี้หลวงทองก็ขอกราบลาท่านก่อนพักผ่อนแล้วก็จิบยาแก้ไ
1: อ
0: แล้วมันท่านน้องก็ เราไปซ้อมเราไปซ้อมอะไรเมื่อวานนี้ที่บ้านคุณครูเอื้อค่ะไปซ้อมกับลูกศิษย์ฮะเหนื่อยนิดๆ
1: เสียงแห้งๆก็ค
0: ่
1: ะ
0: เสียงแห้งๆแล้วก็แต่ท่านน้องก็บอกว่าเสียงสาวน้อยเสียงใสก็ดีใจแล้วทีนี้หลังจากรอยมนทินที่เป็นเพลงรักที่สุดของหลวงทองน
1: ะ
0: แล้วก็กราบไปถึงถ้าเผื่อมีอะไรสื่อได้ก็กราบคุณหญิงธมยันตีและคุณครูพรพิรุณด้วยนะ
1: คะ
0: ที่มอบผลงานที่เลิศอย่างนี้ให้หลวงทองแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้แล้วเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลวงทองจะขอเพลงท่านน้องสักเพลงนึงได้ไหม
1: เพลงอะไรคะ
0: หลวงทองอยากฟังพี่สุเทพร้องเสน่ห์

0: หา
1: อ้าวได้ค่ะได้เดี๋ยวหาให้ได้ค่ะได้ได
0: ้เพลงเสน่หาเวอร์ชันแรกที่พี่สุเทพร้องเนี่ยเรามากเลยค่ะ
1: อืมค่ะค่ะ
0: นะคะโยมขอถ้าสะดวกนะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็ฝากใจและก็ความรักความขอบพระคุณไปถึงทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจแล้วก็ยกให้ว่าวันนี้เป็นวันที่8ของสัปดาห
1: ์
0: คือวันดวงทองค่ะขอกราบขอพระคุณค่
1: ะ
0: ขอให้คุณพระรัตนตรัยได้ปกปักรักษาท่านทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขนะคะ
1: ค่ะขอบพระคุณ
0: อย่าได้มีความทุกข์ความร้อนอะไรเลยค่
1: ะ
0: กราบสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

เรื่องปรบมือให้รัวๆเลยคุณประดิษฐ์พรก็ขอบพระคุณมาเช่นเดียวกันค่ะหลายท่านขอบพระคุณคุณรวมทองมานะคะก็ประทับใจทุกครั้งที่ได้ฟังท่านพูดนะคะแล้วก็ท่านขอเพลงเสน่หางานของครูมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงร้องไว้เดี๋ยวฟังเลยค่ะ

ดวงทองทองนั้นโถมได้ฟังแล้วนะคะเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติที่ไพเราะมากเลยแล้วคุณสุชาดาก็บอกว่าสุดยอดเสน่หาคุณสุเทพนะคะแล้วบอกมาอีกว่าประสบการณ์มากมายในอดีตคุณดวงทองคือบทเรียนชีวิตที่ดีนะคะคุณคนึงนิดก็บอกว่าชื่นชมคุณดวงทองชอบวัย90ที่เล่าอดีตหลายๆเรื่องให้ฟังไม่เบื่อเลยค่ะขอคุณพระคุ้มครองคุณดวงทองนะคะท่านคงยังฟังอยู่ไม่ทราบหนีไปไหนหรือยังแล้วคราวนี้ก็มาเตรียมอาหารเย็นกันนะคะอาหารเย็นที่จะเป็นผัดจะเป็นทอดอะไรแน่นอนอยู่แล้วจะต้องเป็นน้ำมันพืชโอเลนที่อุดมด้วยวิตามินอีไทโคไตรอีโนน้ำมันปาล์มที่อุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรอีโนนะคะแล้วก็ยังจะช่วยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนอกจากน้ำมันปาล์มจะปราศจากคอเลสเตอรอลแล้วยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายอีกด้วยฉะนั้นก็สบายใจได้ทุกครั้งเมื่อรับประทานของผัดของทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนทอดออกมาสีสวยเลยทีเดียวนะคะและอร่อยด้วยเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะส่งไปพระประแดงเลยเพลงนี้ลุ่มเจ้าพระยาคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติ

ส่งกำลังใจให้ผู้ที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ำทั้งหลายด้วยร่วมเจ้าพระยาจากคุณชรินทร์นันทนาครเพลงเพราะเพลงนั้นได้ฟังกันไปแล้วมาถึงอีกเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังรอฟังงานของครูนิรัญชราศิลปินแห่งชาติกับเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหง

กลิ่นรักโหลมใจเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติที่ท่านผู้ฟังขอไว้นะคะคุณน้องโหน่งจากบ้านแม่น้ำนครชัยศรีส่งภาพน้องน้ำกำลังล้นตลิ่งแล้วครับเอาใจช่วยค่ะเอาใจช่วยทุกที่เลยนะคะที่กำลังเตรียมสู้กับน้ำตอนนี้เพลงสุดท้ายลากันไปคุณประดิษฐ์พรขอเพลงนี้ไว้ค่าของรักจาก The Impossible ค่ะนั้นก็จะลากันไปด้วยเพลงนี้และพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกัณฑ์เราตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz 14 นาฬิกาค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rinoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% สวัสดีคุณแป๊ะปราโมทด้วยนะคะส่งสติกเกอร์สวัสดีมาพรุ่งนี้กลับมาขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับความเครียดอาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะครับนายแพทย์ณรงค์สุภัทรพันธ์นะครับซึ่งท่านก็เป็นอดีตหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับท่านได้กล่าวว่าความเครียดมีส่วนที่จะทำให้คนเรานั้นเกิดมะเร็งได้ซึ่งก็มีอยู่2ประการด้วยกันประการแรกนะครับคือความเครียดทำให้คนบางกลุ่มหันไปใช้สารอย่างอื่นเพื่อลดความเครียดซึ่งสารพวกนี้นะครับอาจจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้เช่นคนที่ลดความเครียดด้วยการสูบบุหรี่ต่อมาคือประการที่2ประการที่2เนี่ยนะครับจากการทดลองในสัตว์พบว่าการมีความเครียดนั้นทำให้มีผลต่อสารภูมิคุ้มกันซึ่งก็จะไปลดความสามารถในการกำจัดสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งและสารที่ก่อให้เกิดก็จะไปมีผลต่ออวัยวะเกิดการแบ่งตัวมากขึ้นก็ทำให้เกิดมะเร็งนะครับในปัจจุบันเชื่อกันว่าร่างกายคนเรานั้น

ตามปกตินั้นมีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งเกิดขึ้นตลอดเวลาและร่างกายสามารถกำจัดสารพวกนี้ได้ทำให้ไม่เกิดมะเร็งแต่เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นก็จะไปมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถกำจัดสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้แต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าความเครียดจะทำให้เป็นมะเร็งได้เสมอไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความเครียดด้วยนะครับและเชื่อกันว่าคนบางคนค่อนข้างจะเก็บกดอารมณ์มากเกินไปเวลาเครียดเกิดความเก็บกดก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้สาเหตุโดยทั่วไปที่ทำให้เกิดความเครียดก็อาจจะเกิดจากเรื่องครอบครัวนะครับเพราะว่าครอบครัวเป็นพื้นฐานแรกของสังคมสำหรับความเครียดในการดำรงชีวิตส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือว่าภาวะเศรษฐกิจหรือการไม่พอใจในชีวิตของตนเองเช่นฐานะความเป็นอยู่หรือภาวะสังคมต่างๆก็ทำให้เกิดความเครียดได้คราวนี้เครียดแล้วจะทำอย่างไรดีนะครับที่จะทำให้ความเครียดน้อยลงก่อนอื่นนะครับก็ต้องรู้ว่าตนเองนั้นมีความเครียดถ้าหากรู้ว่าตัวเองมีความเครียดก็คงจะต้องหาวิธีฝึกผ่อนคลายความเครียดเช่นพยายามปล่อยให้ร่างกายคลายเครียดฝึกกล้ามเนื้อให้มีการผ่อนคลายมากขึ้นถ้ารู้ตัวว่ามีความเครียดอยู่เรื่อยๆก็ต้องพยายามเข้าใจว่าความเครียดเกิดจากอะไรต้องพิจารณาว่าทำไมภาวะนี้จึงก่อให้เกิดความเครียดมีผลมาจากอะไรก็ต้องพยายามฝึกจิตหรือว่ามีการทำสมาธิต่างๆที่จะทำให้เข้าใจสถานการณ์และเข้าใจตนเองได้ดีขึ้นการออกกำลังกายเป็นประจำนี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเป็นการผ่อนคลายความเครียดได้ด้วยซึ่งเขาพบว่าการวิ่งเป็นประจำมีส่วนกระตุ้นสารที่เรียกว่าสารเอนโดฟินซึ่งสารนี้ก็มีคุณสมบัติคล้ายกับมอร์ฟีนนะครับถ้าวิ่งถึงระยะที่มีการหลั่งของสารเอนโดฟินแล้วก็จะทำให้จิตใจสดชื่นเบิกบานและก็มีร่างกายที่แข็งแรงในเวลาเดียวกันด้วยนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเครียดนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ดังนั้นก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงพยายามไม่ให้ร่างกายมีความเครียดบ่อยๆนะครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ในแต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิว
1: hey.
0: เจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
1: ท้อยไม่ไหวแล้ว
0: ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
2: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอ

0: ด้วยความปรารถนาดีจากจุฬา Radio Plus
1: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะกลับมาในวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรายการของเราแล้วก็เป็นข้อมูลจากประเทศจีนนะคะที่หลายท่านรอติดตามในวันนี้ไปด้วยกันกับดิฉันพันดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: และดิฉันนันทิดาพงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: เริ่มต้นเราไปติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าววันนี้ค่ะ
3: ข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศจีนยินดีร่วมมือกับประเทศอาเซียนในการดำเนินการตามข้อตกลงการค้าเสรีเวอร์ชัน 3.0 และต่อด้วยผลสำรวจ CGTN ชี้ความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการอยู่ร่วมกันของความสัมพันธ์จีนสหรัฐค่ะ
2: น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่รายละเอียดของข่าวต่างๆจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังเพิ่มเติมกันค่ะ
4: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI กระทรวงการต่างประเทศจีนยินดีร่วมกับทุกประเทศอาเซียนปฏิบัติตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีเวอร์ชัน 3.0 เมื่อวันที่21กันยายนงานมหกรรมแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่23ได้ปิดฉากลงที่เมืองหนานนิงโดยในวันถัดมาในกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยจีนยินดีร่วมกันกับทุกประเทศอาเซียนเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนเวอร์ชัน 3.0 จับมือกันสร้างประชาคมจีนอาเซียนที่แนบแน่นยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่างานมหกรรมแสดงสินค้าจีนอาเซียนถือเป็นนามบัตรทองแห่งความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายโดยในช่วง23ปีที่ผ่านมามหกรรมจีนอาเซียนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการการสร้างความสัมพันธ์จีนอาเซียนที่ก้าวกระโดดและยกระดับจาก10ปีทองคำสู่10ปีเพชรแล้วเลื่อนขั้นเป็นเขตการค้าเสรี 3.0 ทั้งนี้ภายในงานยังได้จัดโซนแสดงความต้องการของประเทศอาเซียนพร้อมเผยลิสต์ความต้องการของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกนำเสนอรูปแบบใหม่อาเซียนบอกโจทย์ให้จีนตอบผลักดันการเชื่อมโยงอุปสงค์กับอุปทานอย่างแม่นยำนายกัวเจียคุนได้กล่าวเสริมมหกรรมปีนี้ยังจัดพื้นที่แสดงโครงการคลองผิงลู่ขึ้นโดยเฉพาะซึ่งการเปิดเส้นทางการเดินเรือในคลองผิงลู่ทำให้ระยะการขนส่งทางเรือระหว่างภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนกับประเทศอาเซียนได้กระชับสั้นลงอย่างยิ่งที่จะสามารถเป็นช่องทางการค้าใหม่ให้กับทั้งสองฝ่ายผลสำรวจ CGTN ชี้ความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสร้างสรรค์เป็นหนทางที่แท้จริงต่อความสัมพันธ์จีนสหรัฐตามที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐมีคำเชิญนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนให้เดินทางเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายนซึ่งการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อ3ปีที่แล้วและเป็นการพบปะภายในครึ่งปีระหว่างผู้นำจีนกับสหรัฐโดยการเยือนครั้งนี้ได้ส่งสัญญาณให้ทั่วโลกรู้ว่าทั้งสองฝ่ายพยายามผลักดันการสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง CGTN สื่อของ China Media Group ได้จัดทำรายงานการสำรวจความคิดเห็นจากคนทั่วโลกโดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 12,000 คนใน39ประเทศได้ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยพบว่ามี 75% แสดงความเห็นว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนกับสหรัฐมีความสำคัญต่อประชาคมโลกโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนามีสัดส่วนสูงถึง 78.3% ขณะที่ 76.7% เป็นผู้ตอบแบบสอบถามชาวอเมริกันที่มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันซึ่งการสำรวจได้เน้นในเรื่องประการแรกการพบปะกันระหว่างผู้นำจีนกับสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีซึ่งจะสร้างความมั่นคงให้กับการรับรู้ร่วมกันเกี่ยวกับความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสร้างสรรค์ขณะที่จีนกับสหรัฐมีความแตกต่างกันในระบบแนวทางการพัฒนาและการมองผลประโยชน์สองประเทศมีความแตกต่างกันไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญอยู่ที่หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาดด้วยการหารือบนพื้นฐานของความเสมอภาคและการควบคุมข้อขัดแย้ง

0: ทั้งนี้รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของ CGTN พบว่า 78.6% เห็นว่าจีนกับสหรัฐควรเพิ่มเติมการหารือบนพื้นฐานการเคารพซึ่งกันและกันประการที่2การพบปะกันระหว่างผู้นำสองประเทศครั้งนี้จะผลักดันจีนกับสหรัฐค้นหารูปแบบใหม่ในด้านการค้าที่บริหารได้ซึ่ง 67.9% เห็นว่าจีนกับสหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงที่ต่างได้รับผลประโยชน์ข้อขัดแย้งทางการค้าไม่ใช่เรื่องที่แก้ไขไม่ได้และมี 74.6% เห็นว่าแก่นแท้ของการค้าจีนสหรัฐคือต้องเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กันและกันประการที่3การพบปะกันครั้งนี้เป็นผลดีต่อสันติภาพและการพัฒนาของโลกซึ่งผลสำรวจพบว่าประชาชนในประเทศกำลังพัฒนามีความปรารถนาดีและคาดหวังสูงต่อความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนกับสหรัฐอย่างไรก็ตามการพบปะกันของผู้นำจีนสหรัฐครั้งนี้อาจไม่ได้สามารถแก้ไขปัญหาทุกประการแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่จะสร้างความไว้วางใจกระชับความร่วมมือและการหลีกเลี่ยงการทวีความรุนแรงต่อความขัดแย้งระหว่างกันได
1: ้เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: คุณศิวัตรากับคุณเยี่ยงจื่อนะคะจะมาพูดคุยกันถึงนโยบายการศึกษาปฐมวัยที่เอื้อประโยชน์กับครอบครัวคนจีนค่ะซึ่งจะน่าสนใจอย่างใดนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: คุยกัน
4: วันละ
5: ประเด็น
6: ต่อระหว่างวันไหว้พระจันทร
5: ์
6: กับเทศกาลวันชาติจะเป็นจังหวะที่นักเรียนหยุดถูกไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
6: ซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของนักเรียนคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของนักเรียนปฐมวัยคือจริงๆวันหยุดของนักเรียนเนี่ยก็คือหยุดทุกระดับชั้นถูกไหม
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
6: แต่ว่าเด็กๆเล็กๆคือเด็กๆโตอ่ะดิฉันมีความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเขาคงอยากเรียนมากๆเพราะเขาต้องมีการแข่งขัน
5: จะคอยถามว่าแม่วันนี้วันไหนอ่ะค่ะ
6: จะหยุดหรือยัง
5: ใช่ค่ะ
6: จะหยุดวันไหน
5: ใช่ค่ะวันนี้วันจันทร์วันนี้วันอังคารวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องเข้าเรียนใช่ไหมใช่ค่ะเด็กก็ได้ก็จะหน้าตาเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกว่าค่ะ
6: รู้สึกมีความสุขอันนี้สิ่งที่คุณยันจือพูดเนี่ยเป็นเด็กในระดับประถมวัยคุณฟังแต่ต้องอธิบายอย่างนี้ว่าประถมวัยกับวัยประถมไม่เหมือนกันก็คือประถมวัยเนี่ยก็คือเป็นเด็กตั้งแต่แบบอาจจะ0ขวบจนถึง6ขวบก็คือก่อนเข้าระดับประถมนั่นเองค่ะซึ่งตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วปี2025นี่ก็ครบ1ปีแล้วนะ
5: ใช่ค่ะ
6: จีนมีนโยบายยกเว้นค่าดูแลแล้วก็ต้องเรียกว่าค่าเทอม
5: ใช่ค่ะค่าเทอม
6: ในปีสุดท้ายของระดับประถมวัยคือยังไงคะ
5: ซึ่งเราเรียกว่าต้าปันค่ะยกตัวอย่างนะคะก็คือเด็กเยี่ยนจือนะคะเข้าโรงเรียนอนุบาลภาครัฐอะค่ะก็คือค่าเทอมแต่ละเทอมก็คือ900หยวน
6: อ
5: ย่างนี้ก็คือสำหรับชั้นต้าปันก็คือชั้นปีสุดท้ายของปฐมวัยนะคะก็900หยวนแต่ละเดือนไม่ต้องจ่ายละค่ะ
6: คือหลายคนมีความสงสัยว่าในระดับชั้นปฐมวัยของเด็กจีนน่ะดิฉันเคยคุยเรื่องนี้กับคุณเยี่ยนจืออย่างหนึ่งสมัยดิฉันเด็กเลยนะ ไม่มีเตรียมอนุบาล แล้วก็จะมีแค่เพียงอนุบาล1อนุบาล2แล้วเราก็จะขึ้นป.1
5: oh.
6: แต่ว่าณปัจจุบันน่ะ ก็คือมีชั้นเตรียมอนุบาลถูกไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
6: ใ
5: ช่ค่ะ
6: อันนั้นก็จะมีเป็นหนึ่งสเต็ปที่สมัยดิฉันไม่มีแล้วก็จะมีถึงอนุบาล3
5: ใช่ค่ะ
6: ซ
5: ึ่
6: งที่เมืองจีนน่ะเขาจะเรียกว่าอนุบาลเล็กอนุบาลกลาง
5: ค่ะ
6: แล้วก็
5: อนุบาลใหญ
6: ่อนุบาลใหญ่
5: เสี่ยวปันจงปันต้าปัน
6: ซึ่งอันเนี้ยเป็นระบบของจีนเลยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
6: ก็แปลว่าถ้าสมมติว่าเด็กเข้าอนุบาลเริ่มตั้งแต่เสี่ยวปันเนี่ยก็คือพ่อแม่ยังต้องจ่ายค่าเทอมอยู่
5: จ่ายค่าเทอมค่ะ
6: จงปันก็ยังต้องจ่ายค่าเทอม
5: ใช่ค่ะ
6: แต่พอเริ่มเข้าอนุบาล3เนี่ยก็จะไม่ต้องจ่ายแล้ว
5: ใช่
6: แล้วก็จะยาวไปจนถึงระดับมัธยมต้น
5: ใช่ค่ะ
6: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับของจีนใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะนโยบายสำหรับการยกเว้นค่าเทอมของต้าไปนะคะเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะโดยตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงในปี2025ค่ะปีแรกนะคะได้ครอบคลุมเด็กประมาณ14ล้านคนค่ะและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัวลงมากกว่า 20,000 ล้านหยวนค่ะอันนี้นะคะคือเวลาเพียงภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงของปี2025เท่านั้น
6: ซึ่งปีนี้เด็กที่ขึ้นต้าปันในปี2026ก็จะได้รับใช้นโยบายเดียวกันกับปีที่แล้วก
5: ็
6: คือว่าพอเริ่มขึ้นเรียกเป็นภาษาไทยก็คืออนุบาล3นี่แหละ ก็ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมละก็คือยาวไปเลยซึ่งนโยบายดังกล่าวคุณฟังครอบคลุมในอนุบาลชั้นปีที่3นะคะทั้งโรงเรียนของรัฐแล้วก็โรงเรียนเอกช

0: คนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานการศึกษาเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนเนี่ยจะลดค่าดูแลแล้วก็จัดการศึกษาที่อ้างอิงจากหน่วยงานก็คืออนุบาลของรัฐในเขตเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ก็คือในส่วนนี้เนี่ยจะรวมค่าอาหาร
1: ส่วนค่าอาหารค่าที่พักและค่าใช้จ่ายเป็ดตัวเล็ก
0: ไม่รวม
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อก็คือค่าเทอมอย่างเดียว
1: ใช่
0: ค่าอาหารยังต้องจ่ายอยู่หรือว่าถ้าสมมติว่าจะต้องไปพักอยู่กับเขาก็ยังต้องจ่ายหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าถ้าสมมติว่ามีค่าอุปกรณ์การเรียนอะไรเงี้ยก็ยังคงต้องจ่ายอยู
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งต้องบอกว่าการที่เด็กน้อยอ่ะจะก้าวเข้าสู่เริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลเล็กเนา
1: ะ
0: ก็จะต้องมีวิธีการปรับตัวอย่างนึงและพอเป็นพี่อนุบาลกลางแล้วว่าเขาปรับตัวยังไงคุณยิ่งจือ
1: ก็ต้องเล่าเรื่องนึงนะคะก็คือวันนั้นที่ใบส่งลูกไปเข้าโรงเรียนนะคะโรงเรียนอนุบาลยังได้เจอฉากที่น่าจะเป็นเด็กเล็กๆน่ะที่เพิ่งเข้าอนุบาลหนึ่งอ
0: ่ะ
1: เขาร้องไห้ที่ประตูโรงเรียนนะคะก็ได้หวนนึกถึงปีที่แล้วอ่ะที่ลูกดิฉันได้เข้าโรงเรียนสัปดาห์แรกนะ
0: คะ
1: ยอมรับว่าร้องไห้ทุกวันค่ะแต่ว่าปีนี้ก็รู้สึกว่าเขามีความสุขนะคะที่ได้เข้าอนุบาลนะคะ
0: คือมีความสุขที่ได้ไปโรงเรียนมากขึ้นซึ่งดิฉันรู้สึกว่าฉากทัศน์อย่างที่คุณยังจิ๋วเล่าเนี่ยมันเหมือนมีความเป็นสากลเนา
1: ะ
0: เด็กไทยก็มีความรู้สึกแบบนั้นในเรื่องของแบบวันแรกที่จะต้องไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นภาพเด็กๆส่วนใหญ่ที่ยังคงร้องไห้อยู่ซึ่งดิฉันก็คิดว่าสมัยดิฉันก็ผ่านมาเป็น40กว่าปีแล้วเนาะก็คิดว่าเด็กยุคนี้อาจจะมีความกล้าหาญมากขึ้นแต่สุดท้ายเขาก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะต้องไปพบกับเพื่อนใหม่คุณครูอะไรเงี้ยแต่พอเขาขึ้นอนุบาลกลางแล้วเนี่ยเขาเริ่มคุ้นเคยกับโรงเรียนมากขึ้น
1: ค่ะคือดิฉันรู้สึกว่าการที่เด็กๆเขาร้องไห้ก็อาจจะเกิดจากความไม่มีความปลอดภัยของตัวเองอะค่ะ
0: เขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจ ในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าตั้งแต่1ถึง3ขวบเนี่ยต้องเรียกว่าอยู่กับผู้ปกครองมาโดยตลอดแล้วพอที่เขาจะต้องไปอยู่เองไปอยู่รวมกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่แน่ใจว่าสถานที่แห่งนี้ปลอดภัยหรือเปล่าแต่ว่าพอเขาเริ่มเป็นพี่อนุบาลกลางเลยเนี่ยเขาก็พอขึ้น4ขวบ5ขวบเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเข้าใจละว่าเนี่ยคือการมาโรงเรียนถูกไหมคะ
1: ใช่แล้วก็ดิฉันรู้สึกว่าสิ่งที่มีการเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือแต่ก่อนอ่ะเด็กๆสัก2ขวบ3ขวบเขาอาจจะคุยกันไม่ค่อยได้
0: อ
1: ๋อแต่ว่าพอถึง4ขวบ 4-5 ขวบแล้วเขาช่างคุยอะค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเขาก็คุยกัน
1: ใช่
0: คุณยังถือเคยไปแอบฟังไหมว่าเขาคุยอะไรกัน
1: เออปีแรกอะค่ะที่ลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลอย่างเช่นยังจุนะคะก็จะคอยตามถามเขาว่าวันนี้ที่โรงเรียนได้กินอะไรได้เล่นอะไรครูได้สอนอะไรไหมส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ลูกของเย็นตัวเองนะคะลูกของคนอื่นเขาก็ตอบอย่างเดียวว่าไม่บอกแม
0: ่แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ให้เล่าให้แม่ฟัง
1: ใช่ๆ
0: โอ้แต่เล่าให้ฟังกันเอง
1: คือปีแรกๆนะคะเย็นจะแทบไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ทุกวันแต่ว่าพอถึงปีนี
0: ้
1: หรือว่าพอใกล้จากขึ้นเป็นพี่อนุบาลแล้วนะคะเขาก็จะคอยเล่าวันนี้นะคะที่โรงเรียนได้เกิดอะไรขึ้นเราได้กินอะไรเราได้เล่นอะไรเราได้เรียนอะไรบ้างค่ะ
0: ก็เป็นการปรับตัวจากน้องอนุบาลเล็กมาเป็นพี่อนุบาลกลางเนาะม
1: ัน
0: ก็จะมีเรื่องของความกระตือรือร้นมีเรื่องของบทสนทนามีเรื่องของความอยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันแล้วเรื่องการช่วยเหลือตัวเองการที่แบบส่งลูกไปเรียนตั้งแต่อนุบาลเล็กจนถึงอนุบาลกลางคุณยิ่งจือสังเกตเห็นพัฒนาการของเขาบ้างไหมว่าเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แบบเวลาเขาอยากจะเข้าห้องน้ำหรือเวลาเขาหิวน้ำ
1: ใช่
0: ยังไงคะ
1: เข้าห้องน้ำเขาก็เข้าเองแล้วก็แต่ก่อนนะคะที่เขากลับบ้านต้องล้างมือก่อนพ่อแม่ก็ต้องช่วยล้างมือเผื่อว่าเขาอาจจะตกลงมาจากที่สูงๆหน่อยหร
0: ือ
1: ว่าอะไรต่างๆตอนนี้ก็บอกว่าลูกๆไปล้างมือนะล้างมือแล้วก็เช็คมือให้สะอาดแล้วมากินผลไม้กินสแน็คต่างๆค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็คือการพัฒนาการค่ะที่เขาช่วยตัวเองเขาจะสามารถถอดเสื้อแล้วก็เปลี่ยนชุด
0: เปลี่ยนชุดได้เอง
1: ใช่ค่ะ
0: แอบถามนิดนึงค่ะด้วยความที่ว่าจีนอ่ะเป็นเจ้านวัตกรรมเนาะ
1: ค่ะ
0: เด็กๆอ่ะมีการพกโทรศัพท์หรือว่ามีอุปกรณ์ติดต่อพ่อแม่ไปโรงเรียนหรือเปล่าคะ
1: เห็นที่เย็นจือเห็นม
0: ี
1: เพิ่มของในชั้นเรียนของลูกเย็นจือเขามีนาฬิกาแต่ลูกของเย็นจือยังไม่มีอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ายัง

0: ไม่ถึงเวลาค่ะแต่เด็กบางคนเขามีแล้ว
1: อ้าวแล้วอย่างเงี้ยลูกสาวเคยเรียกร้องไหมคะว่าอยากจะได้อุปกรณ์ตัวนี้แบบไปพกบ้างเผื่อเวลาคุณครูหรือว่าเพื่อนแกล้งหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบฟ้องแม่ทันเวลาทันท่วงทีอะไรอย่างเงี้ย
0: จนถึงขนาดนี้ยังไม่ได้แต่ว่าอย่างเช่นดิฉันเคยซื้อโทรศัพท์ของเล่นให้เขาเขาก็รู้สึกว่าอันนี้น่ารักนะแล้วเขาก็จะทำเป็นโทรศัพท์แม่เลิกงานยังกลับมายังอย่างเงี้ยเขาก็มีความสุข
1: อ๋อแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเด็กในช่วงปฐมวัยของจีนเนา
0: ะ
1: เขาก็ยังไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของการดูแท็บเล็ตหรือว่าการใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์สื่อสารมากน
0: ะ
1: และนี่ก็เป็นเรื่องราวของเด็กปฐมวัยที่เราทั้งสองคนนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันศิวัตราสินพัสุธาดลและคุณเย็นจื่อลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: ค่ะ
1: 你要买什么衣服แปลว่าอะไรคะ
0: 你要买什么衣服คุณต้องการจะซื้อเสื้ออะไรคะ
1: แล้วดิฉันอยากจะซื้อกี่เผาตัวหนึ่งล่ะคะภาษาจีนพูดอย่างไร
0: อันนี้น่าจะวอเสียงไหมอีเจียนฉีเผา
1: ถูกต้องค่ะ我想买一件旗袍ถ้าจะถามว่ากี่เผาตัวนี้ทำด้วยผ้าอะไรก็พูดว่า这是什么料子的
0: 这是什么料子的คุณโจคะตกลงในบทสนทนานี้กี่เผาตัวนี้ทำด้วยผ้าอะไรคะ
1: 真丝的ผ้าไหมค่ะ
0: 真丝的ขึ้นชื่อว่าผ้าไหมเนี่ยดิฉันว่าสวยและมีคุณค่าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกสีอะไรดีจึงจะเหมาะกับสีผิวของดิฉันตัดสินใจไม่ถูกค่ะสีน้ำเงินก็ชอบสีเหลืองก็ชอบจะทำยังไงดีคะเนี่ย
1: คุณก็ถามว่า蓝色的好还是黄色的好สีน้ำเงินดีหรือสีเหลืองดี
0: 蓝色的好还是黄色的好
1: 蓝色สีน้ำเงิน
0: 蓝色
1: 还是หรือ
0: 还是
1: 黄色สีเหลือง
0: 黄色
1: 蓝色的好还是黄色的好
0: 蓝色的好还是黄色的好สีน้ำเงินหรือสีเหลืองดีคะคุณโจคะตกลงในบทสนทนาเนี่ยเขาแนะนำให้ดิฉันเลือกสีน้ำเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเวลาซื้อเสื้อเรามักจะต้องลองใส่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องถามคนขายว่าหนังซื่อซื่อมาลองใส่ได้ไหมคะ
0: หนังซื่อซื่อมา
1: ซื่อซื่อหรือซื่อชวนหมายความว่าลองใส่
0: ซื่อซื่อ
1: หนังซื่อซื่อมา
0: หนังซื่อซื่อมาลองใส่ได้ไหมคะดิฉันชอบกี่เผาตัวนี้มากค่ะคุณโจคะตกลงจะซื้อแต่ก็อยากจะได้ส่วนลดจะถามเขาว่ามีส่วนลดไหมคะถามยังไงคะเนี่ย
1: ถามว่าหนังต่าเจอมา
0: หนังต่าเจอมา
1: ต่าเจอมีส่วนลดลดราคา
0: ต่าเจ
1: อหนังต่าเจอมา
0: หนังต่าเจอมามีส่วนลดไหมคะ
1: มาทบทวนด้วยการฟังบทสนทนาทั้งหมดค่ะ
0: ค่ะ
2: 你要买什么衣服？
3: 我想买一件旗袍。这是什么料子的？
2: 真丝的。
3: 蓝色的好还是黄色的好？
2: 蓝色的更适合您。
3: 能试试吗？
2: 您穿什么号的？
3: 中号的。多少钱？
2: 980元。
3: 太贵了，能打折吗？
2: 可以打九折。
0: มาถึงช่วงของเกรดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องของสีมาฝากใช่ไหมคะ？
1: ใช่ค่ะชาวจีนเห็นว่าสีแดงเป็นสีมงคลที่มีความหมายว่าเจริญรุ่งเรืองคึกคักและสำเร็จชาวจีนจะแขวนคมไฟสีแดงในเทศกาลสำคัญเจ้าสาวจะสวมใส่ชุดสีแดงใครเริ่มเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงมากขึ้นภาษาจีนจะพูดว่าเจ้าหงถ้าเป็นคนโปรดของผู้ใหญ่จะพูดว่าหงเหริน
0: แม่สีแดงนี่มีความหมายดีจริงๆนะคะคุณโจก่อนจากกันวันนี้มีคำถามฝากท่านผู้ฟังประโยคว่าลดราคาได้ไหมภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่ tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI นะคะ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่ใจเจียน
1: ใจเจียน
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยมาฟังเรื่องนี้กันจากคุณนันทิดาดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะพาไปเดินตลาดขนมไหว้พระจันทร์ตอนนี้เนี่ยหลายแห่งเลยนะคะมีละเริ่มออกมาให้เห็นบรรยากาศคึกคักมากๆรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ใกล้จะมาถึงแล้วด้วยนั่นเองจริงๆก็คือวันพรุ่งนี้ที่ประเทศจีนแล้วนะคะบรรยากาศจะคึกคักแค่ไหนต้องฟังกันจากคุณนันทิดาค่ะ
5: สำหรับปี2569นี้นะคะเทศกาลไหว้พระจันทร์ตรงกับวันที่25กันยายนค่ะซึ่งในปีนี้ของขวัญแล้วก็ขนมไหว้พระจันทร์กล่องนึงนะคะก็มีราคาที่สามารถเข้าถึงได้แล้วก็จับต้องได้มากขึ้นค่ะอย่างกล่องเล็กๆนะคะรวมไปถึงกล่องกลางๆเนี่ยก็มีตั้งแต่ราคา 50-500 บาทหากต้องการกล่องที่หรูหราก็ตามแต่เลือกแพงที่สูงขึ้นค่ะซึ่งก็มีราคา

0: หลายหลักพันบาทค่ะขณะที่ผู้ผลิตก็พยายามคิดค้นแล้วก็ปรับปรุงสูตรขนมไหว้พระจันทร์นะคะให้มีสูตรปราศจากน้ำตาลแล้วก็สูตรใหม่ๆทั้งนี้ก็เพื่อดึงดูดผู้บริโภครุ่นใหม่ที่รักสุขภาพแล้วก็คำนึงถึงแคลอรี่มากขึ้นค่ะสำหรับที่เมืองเกาผิงมณฑลซานซีนะคะผู้ประกอบการได้เปิดให้รับออเดอร์ทำขนมไหว้พระจันทร์แบบเฉพาะด้วยนะคะซึ่งก็รองรับความต้องการของลูกค้าที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ซึ่งขนมไหว้พระจันทร์ของที่นี่บางชิ้นนะคะก็มีขนาดใหญ่ค่ะมากถึง60 เซนติเมตรนะคะแล้วก็ปั๊มด้วยแม่พิมพ์ข้อความว่าบ้านเกิดของจักรพรรดิเหยียนตี้และตกแต่งด้วยลวดลายรวงข้าวสาลีค่ะซึ่งก็สื่อความหมายนะคะถึงผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็สภาพอากาศที่เอื้อต่ออำนวยประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตค่ะส่วนที่เมืองเฮอเซอร์มณฑลซานตงนะคะมีการนำเทคนิคการทำหมั่นโถรูปดอกไม้แบบดั้งเดิมมาผสมกับการผลิตการประดิษฐ์อาหารนะคะประจำเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะจนเกิดเป็นขนมไหว้พระจันทร์นึ่งรูปแบบใหม่ที่มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็แฝงไปด้วยความหมายอันเป็นมงคลค่ะมาที่เมืองซื่อโป่ค่ะมณฑลซานตงเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็โด่งดังจากการกระแสบาร์บีคิวนะคะเมื่อช่วงต้นปี2023ที่ผ่านมาค่ะทางผู้ประกอบการบางรายเนี่ยก็นำองค์ประกอบทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาผสมผสานเข้ากับขนมไหว้พระจันทร์แบบดั้งเดิมหลังจากนั้นก็ได้มีการห่อไส้ด้วยแป้งนะคะทางเชฟเนี่ยก็นำขนมไปกดบนแม่พิมพ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนะคะเลยทำให้ขนมไหว้พระจันทร์นี้นะคะมีการประทับลวดลายสถานที่สำคัญของเมืองจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ผ่านอาหารประจำเทศกาลด้วยค่ะ
1: ถือว่านะคะมีความหลากหลายนะแต่ละเมืองเองก็มีเรียกว่ากิมมิกนะคะแตกต่างกันออกไปท่านใดมีโอกาสไปนะคะในช่วงนี้เนี่ยต้องอย่างที่บอกค่ะต้องไปลองให้หมดเลยนะคะแต่ว่าก็คนน่าจะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ขอให้ได้เดินทางไปอย่างมีความสุขแล้วกันนะคะแต่ว่าเราก็จะมีข้อมูลดีๆนำมาฝากกันในช่วงของ Golden Week ด้วยแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันพดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
0: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโกมุตคงเทศทุกๆวันพฤหัสบดี 16:30 นะครับวันนี้วิทยากรรับเชิญของเรายังคงเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีรวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับไม่ทราบผู้ฟังเบื่อหรือยังนะ
2: ผู้ฟังไม่เบื่อ
3: เลยนะอยู่กันมา6ตอน
2: เพราะว่าในแต่ละตอนเนี่ยอาจารย์พาเที่ยวไม่ได้แค่แบบว่าเที่ยวตรงนั้นแล้วก็เลยมาเที่ยวตรงนี้อาจารย์มีเรื่องราวของแต่ละที่ซึ่งมีทั้งเรื่องส่วนตัวที่อาจารย์ได้พบเห็นประสบการณ์ของอาจารย์เองกับมีทั้งเรื่องของวรรณกรรมนะครับแล้วลำพังเรื่องของวรรณกรรมเองเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายท่านที่ได้อ่านแล้วเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดเท่ากับที่อาจารย์เล่าให้ฟังด้วยเพราะว่าอาจารย์ใช้วิธีเทียบเคียงบูรณาการ
3: กับส่วนนนท์ผู้ท่านพรรณนาในตัวนิราศมากเท่าไรนักนะครับแต่ว่าอยากจะกล่าวถึงว่าตัวนิราศของท่านสุนทรภู่เนี่ยได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางยังไงบ้างนะครับ
2: ใช้คำนี้ถูกต้องมากที่สุดเลยแรงบันดาลใจ
3: เป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางนะครับแล้วก็ตัวนิราศของท่านสุนทรภู่เองเนี่ยมันเป็นอย่างที่เคยเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็คือว่ามันเป็นบันทึกประ

0: ประวัติศาสตร
1: ์
0: สังคม
1: ครับ
0: บันทึกประวัติศาสตร์ความคิด
1: บัน
0: ทึกประวัติศาสตร์บ้านเมืองในยุคเวลาหนึ่งนั่นก็คือในถ้าเกิดว่าเราเฉพาะเจาะจงลงไปก็คือยุคต้นรัตนโกสินทร
1: ์ครับ
0: ประมาณรัชกาลที่1รัชกาลที่2ถึงรัชกาลที่3
1: ครับ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนิราชหลายๆเรื่องเนี่ยแต่งในสมัยที่ท่านอยู่ในภิกษุเพศนะครับ
1: บร
0: รพชิตเพศบรรพชิตเนี่ยเป็นพระเนี่ยในสมัยรัชกาลที่
1: 3ครับ
0: ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของสังคม
1: ของประเทศชาติเราเองด้วย
0: ของประเทศชาติไทยช่วงเวลาตั้ง27ปี
1: ครับ
0: นะครับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆนะครับ
1: ส่วนหนึ่งก็คือวิธีการคิดหรือว่าการถ่ายทอดของท่านน่ะเป็นของคนธรรมดา
0: ใช่ถูกต้องครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยผมคิดว่าสำหรับงานของกวีไทยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าท่านทั่วๆไปท่านผู้ฟังทั่วๆไปเนี่ยเรียนวรรณคดีในตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยนะครับในชั้นเรียนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการกล่าวถึงเน้นมากนักนะครับว่าเอ๊ะกวีผู้แต่งวรรณคดีไทยของเราเนี่ยมีสถานภาพเป็นอะไรบ้างนะอยู่ในสภาพสังคมแบบไหนสถานะเป็นแบบไหนแรงบันดาลใจหรือจุดประสงค์ในการแต่งวรรณคดีเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าความน่าสนใจของท่านสุนทรภู่ที่ทำให้งานของท่านยืนยงแล้วก็เรียกได้ว่าตราตรึงใจผู้ฟังหรือผู้อ่านมาตลอดก็เพราะว่าท่านมีความเป็นสามัญชน
1: ใช่แล้ว
0: นะครับท่านมีความเป็นสามัญชนท่านมีความเข้าใจนะครับท่านมีอิสระนะครับในการในชีวิตความเป็นอยู่มากพอสมควร
1: ครับ
0: ท่านสามารถที่จะเดินทางมีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะสามารถเดินทางได้แล้วในระหว่างการเดินทางนั่นเองนั่นแหละที่ท่านได้บันทึกนะครับพื้นที่ต่างๆนะฮะวิถีชีวิตของผู้คนความคิดนะครับบรรยากาศของยุคสมัยเนี่ยไว้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ความคิดทำให้เราในปัจจุบันเนี่ยพอไปถึงสถานที่ที่ท่านเคยไปแล้วเนี่ยมันเกิดภาพสะท้อนซึ่งกันและกัน
1: ใช่ครับแล้วก็สำหรับคนในยุคเดียวกันกับท่านเนี่ยก็เหมือนกับว่าประสบการณ์เป็นประสบการณ์ร่วมเพราะว
0: ่
1: าท่านไม่ได้บันทึกในฐานะของคนชนชั้นสูงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ
0: ก็
1: เลย
0: ทำให้มีอิสระในการสร้างงานมากกว่า
1: ใช่ครับก็เลยทำให้ตัวลมหายใจแห่งเจ้าพระยาของเราเนี่ยจนถึงเดี๋ยวนี้เราไปดูตามรอยท่านเราก็ยังเห็นลักษณะใกล้เคียงกันกันท่านแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเป็นร้อยปีก็ตาม
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่คุณอาจารย์โกมุลถามนะว่าเอ๊ะอาจารย์อาทิตย์ทำไมถึงเน้นไปที่วัดมีสถานที่อื่นหรือเปล่าจริงๆมีสถานที่อื่นที่ท่านกล่าวถึงนะครับเป็นชื่อบางมดบางพลัดบางอ้ออะไรเงี้ยนะครับก็มีบางจากอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคลองต่างๆที่ท่านกล่าวถึง
1: ครับ
0: พูดถึงลักษณะภูมิประเทศอะไรบ้างแต่ว่าวัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลักฐานของการตั้งชุมชนนะครับแน่นอนแล้วก็ฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนเพราะว่าถ้ามีวัดก็ต้องมีพระเพราะถ้ามีพระก็ต้องมีโยมอุปถัมภ
1: ์ไม่งั้นจะไปบิณฑบาตกับใคร
0: จะใช่ถูกต้องนะครับถ้าเราไปพื้นที่แถวฝั่งทนเนี่ยจะเห็นอุ้ยวัดยุบเต็มไปหมดเลยนะครับก็อาจจะมีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาก็ได้อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือบางกอกนะครับบางกอกแท้ๆที่ไม่ใช่ฝั่งพระนครนะ
1: ครับคืออยู่ตรงนี
0: ้อยู่ตรงฝั่งทนนั่นเองนะครับบางกอกเนี่ยจริงๆก็คืออยู่ตรงฝั่งทนก็มีการถกเถียงกันว่าเอ๊ะบางกอกนี่มาจากบางเกาะหรือเปล่านะเกาะที่ไอแลนด์นะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่าไอแลนด์เนี่ยเพราะว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาตัดรอบ
1: อะไร
0: เง
1: ี้
0: ยมีคลองนะฮะเป็นบางเกาะหรือเปล่าหรือว่าหมายถึงต้นมะกอกอะไรเงี้ยนะครับก็ยังพูดคุยถกเถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่แต่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เราสามารถที่จะพูดได้ว่าบริเวณพื้นที่ฝั่งทนที่เป็นบางกอกเนี่ยก็มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองเรียกว่า
1: เป็นชุมชน
0: เป็นด่านขนอนนะครับที่เก็บภาษีนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเส้นทางออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปออกทะเลเนี่ยจะออกไปทางปากน้ำสมุทรปราการอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆก็ไม่จำเป็นนะครับก็สามารถที่จะลัดเลาะไปตามคลองที่ผมเรียนแล้วนะครับคลองบางกอกใหญ่นะครับแล้วก็ลัดเลาะไปทางคลองด่านคลองบางขุนเทียนอะไรเงี้ยครับ ก็ไปออกทะเลได้เหมือนกันแล้วก็กลับเข้าไปสู่แม่น้ำท่าจีนอันนี้ก็จะไปทางตะวันตกได
1: ้
0: ทีนี้จะไปทางตะวันออกก็อาจจะไปออกทางสมุทรปราการอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเข้าทางชนบุรีทางฉะเชิงเทราแปดริ้วอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เส้นทาง
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ฟังต้องฟังแล้วอย่าลืมเกาะติดอยู่ด้วยนะครับว่าเรากำลังพูดคุยเส้นทางที่เราตามรอยย้อนกลับไปถึงท่านสุนทรภู่เพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกว่า
0: 200กว่าปี
1: ใช่จะรู้สึกว่ามันก็ใกล้ๆไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยม
0: ัน
1: ก็สะดวกไม่ใช่เหรอไม่สะดวกนะณตอนนั้นก็ไม่สะดวก
0: ไม่สะดวกครับไม่สะดวกเพราะว่า พายเรือพายอย่างเดียวนะครับเรือพายอย่างเดียวแล้วก็จะเห็นว่าท่านสุนทรภู่ก็จะพูดถึงความยากลำบาก

0: ากในการเดินทางโดยเรือเนี่ยหลายตอนหลายครั้งเช่นบางทีก็เรือก็ไปเจอน้ำวนบ้
1: าง
0: นะครับเรือเจอน้ำวนบ้างอย่างเช่นในนิราศภูเขาทองเนี่ยนะครับหรือว่าในนิราศเรื่องอะไรดีล่ะนิราศเมืองแกลงนี้เป็นต้นนะครับเรือไปติดเลนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรือไปติดเลนก็ต้องใช้เวลากว่าจะต้องรอน้ำขึ้นกว่าจะเดินทางต่อไปได้อะไรเงี้ยนะครับหรือบางทีก็ไปเจอที่มีเสือมีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการพายเรือในเวลาพายเรือก็บางทีพายเรือห้าม
2: ชิดไปมาก
0: เรียบตลิกมากไม่ได้เพราะว่าเสืออาจจะมีเสือซุ่ม
2: มา
0: เขาถึงได้ว่าคำว่าเสือซุ่มไงครับแล้วก็
2: มาจากแถวนี้
0: ใช่มาจากลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้คราวที่แล้วพูดถึงคลองบางหลวงนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของนิราศเมืองเพชรที่เป็นลมหายใจของเจ้าพระยาจริงๆแล้วนอกจากวัดนะครับที่ระบุอยู่ในนิราศของท่านสุนทรภู่แล้วเนี่ยก็ยังมีวัดอื่นๆอีกเช่นวัดปากน้ำภาษีเจริญนี่ก็เป็นอยู่ในเส้นทางนะชื่อว่าเราเรียกว่าวัดปากน้ำนี่ภาษีเจริญนี่เป็นคลองตัดใหม
1: ่
0: เป็นคลองขุดใหม่ในสมัยหลังนะครับแล้วก็มีวัดอับสรสวรรค์หรือว่าวัดชื่อเดิมชื่อวัดหมูอย่างนี้เป็นต้น
2: วัดหมู
0: ชื่อวัดหมูนะวัดอับสรสวรรค์นะครับก็มีความลักษณะพิเศษคือพระประธาน28องค์มีพระประธาน28องค์นะฮะเพราะว่าเป็นพระประธานที่เป็นอดีตพุทธเจ้าทั้งอดีตพุทธเจ้าแล้วก็พุทธเจ้าของเราเนี่ยรวม28พระองค์
2: ครับ
0: นะครับก็สวยงามมากๆเลยแล้วก็มีมัสยิดนะฮะอย่างน้อย2มัสยิดคือมัสยิดคลองบางหลวงกับมัสยิดต้นสน
2: ครับ
0: นะครับซึ่งล่าสุดเมื่อต้นปีนี้ก็ผ่านนิสิตในรายวิชาส่วนงานสุนทรภู่เนี่ยไปเยี่ยมชมที่มัสยิดต้นสนนะครับมัสยิดต้นสนเนี่ยก็ได้พบกับท่านอิหม่ามประจำมัสยิดต้นสนเนื่องมัสยิดต้นสนนี่เป็นมัสยิดที่เก่าแก่มากๆเลยแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อร่างสร้างเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์นะครับเท่าที่ได้ฟังจากท่านอิหม่ามวันนี้เล่าประสบการณ์ให้ฟังกันละกันก็คือว่าท่านอิหม่ามก็บรรยายให้ฟังถึงประวัติศาสตร์ว่าในการก่อร่างสร้างกรุงธนบุรีเนี่ยในยุคสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ดีนะครับในตอนที่เราพยายามจะกู้แผ่นดินคืนจากการที่พม่าทำลายกรุงศรีอยุธยาไปเนี่ยแล้วก็มีการก่อร่างสร้างเมืองใหม่นะครับก็ดีหรือว่าการที่เราก่อร่างสร้างกรุงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ก็ดีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบุคคลที่มีบทบาทสำคัญมากๆเลยนะครับไม่แพ้กับบุคคลอื่นเลยก็คือบรรดากลุ่มขุนนางที่เป็นเชื้อสายมุสลิมทั้งหลายนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคิดว่าตอนที่ฟังได้ฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะว่าเวลาที่เราเรียนชั่วโมงประวัติศาสตร์ในชั้นเรียนเนี่ยจะไม่ค่อยมีการกล่าวถึงนะครับไม่ค่อยมีการกล่าวถึงเรื่องของความสำคัญของขุนนางมุสลิมเท่าไหร่เลยนะครับ
2: ส่วนใหญ่มักจะไปทางฝรั่งกับจีน
0: ใช่ครับทำนองนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูเนี่ยจะเห็นว่านอกจากเรื่องเล่านะครับที่เล่าได้เพราะมีหลักฐานปรากฏแล้วเนี่ยประจักษ์พยานที่สำคัญเลยก็คือบรรดากูโบหรือว่าสุสานนะครับของบรรดาขุนนางมุสลิมจุฬาราชมนตรีนะซึ่งเป็นบุคคลสำคัญมากๆเลยนะครับที่เป็นขุนนางสำคัญมากๆเลยในยุคสมัยกรุงธนบุรีก็ดีหรือว่าต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ดีอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน
2: หลักฐาน
0: หนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ชัดเจนมากๆเลยว่าบุคคลสำคัญท่านเหล่านี้เนี่ยได้มีส่วนสำคัญในการก่อร่างสร้างกรุงธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์ให้มั่นคงต่อ
2: ซึ่งนี่ก็เราจะรับรู้ได้เนี่ยก็คือเมื่อผ่านจากประสบการณ์การเดินทางนะครับแล้วตอนนี้เราเดินทางผ่านเส้นทางที่ถูกกำหนดกันขึ้นมาใหม่เพื่อการนี้อยู่เนี่ยสองเส้นทางแล้วก็คือดวงอาทัยแห่งรัตนโกสินทร์แล้วก็ลมหายใจแห่งเจ้าพระยาจันครับเดี๋ยวเวลาจะหมดซะก่อนเราไปสัมผัสถิ่นความหลากหลายกันดีกว่า
0: ท่องเที่ยวอีกเส้นทางนึงเรียกว่าสัมผัสถิ่นความหลากหลาย
2: ครับ
0: ก็อยากจะนำเสนอไม่ทราบเวลาจะทันหรือเปล่าเอาสักเป็นแซมเปิลแล้วกันนะเป็นตัวอย่าง
2: ความหลากหลายที่ว่านี่คือหลากหลายอะไรครับ
0: ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ของกลุ่มวัฒนธรรม
2: ครับ
0: นะครับซึ่งอันนี้เป็นลักษณะสำคัญของบ้านเมืองเรา
2: ใช่ครับ
0: นะครับก็คือความเป็นพหุวัฒนธรรม
2: ครับ
0: มันเป็นที่ที่เป็นแหล่งหลอมรวมของชุมกลุ่มชนหลายๆชาติพันธุ์กลุ่มชนหลายๆศาสนากลุ่มชนหลายๆวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
2: ใช่
0: นะครับอย่างสันติซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจนะครับจะยกตัวอย่างถิ่นแรกก็แล้วกันถิ่นความหลากหลายที่ว่าเนี่ยนะครับถิ่นแรกก็คือถิ่นบางกอกน้อยแล้วก็บางอ้อนะครับก็คือ

0: ืออยู่ฝั่งทนก็จะอยู่ตรงคลองบางกอกน้อยแล้วก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปทางบางอ้อเนี่ยถ้าไปทางรถ MRT ก็ได้นะครับรถ MRT ก็ได้รถไฟฟ้า MRT เนี่ยก็จะไปทางสถานีบางขุนนนท์บางยี่ขันศิรินธรบางอ้ออะไรเงี้ยพวกเนี้ยนะครับก็จะแถบๆนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งวัดแล้วก็มีทั้งมัสยิดนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับมีศาลเจ้าจีนด้วย
1: ครับ
0: มีศาลเจ้าจีนด้วยยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถิ่นบางกอกน้อยบางอ้อเนี่ยจะมีวัดสำคัญเช่นวัดทองหรือวัดสุวรรณารามซึ่งอันนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญมากมีชื่อเสียงมากในเรื่องของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
1: คร
0: ูทองอยู่ครูคงแปะอะไรเงี้ยอาจจะเคยได้ยินนะครับวัดศรีสุดารามหรือว่าวัดประขาวหรือว่า
1: ช
0: ี
1: ประขาว
0: ซึ่งในนิราสุพันเนี่ยสุนทรภู่ท่านสุนทรภู่ท่านบันทึกไว้ว่าเป็นที่ที่ท่านเคยเรียนหนังสือนะครับทุกวันนี้ก็ที่วัดชีประขาวหรือว่าศรีสุดารามเนี่ยก็เหมือนกับเป็นศูนย์เรียกว่าศูนย์ศึกษาศูนย์อนุสรณ์ถึงท่านสุนทรภู่ที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่ง
1: เพราะว่า
0: ครับเพราะว่าท่านคณะสงฆ์เจ้าอาวาสที่นั่นท่านก็สนับสนุนนะครับเรื่องของการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับท่านสุนทรภู
1: ่
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ระลึกท่านสุนทรภู่วันที่26มิถุนายนของทุกปีเนี่ยก็จะมีเสวนามีกิจกรรมอะไรต่างๆ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สำคัญนอกจากวัดเทพธิดารามที่เล่าไปแล้วนะครับ ถ้าไปที่วัดศรีสุดารามจะเจอรูปปั้นอนุสาวรีย์ท่านสุนทรภู
1: ่
0: นะเป็นรูปเด็กนะฮะเด็กผู้ชายไว้จุกนะฮะซึ่งเป็นลักษณะที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเราคุ้นเคยเราจะเห็นรูปปั้นท่านสุนทรภู่เป็น
1: นั่ง
0: ชายหนุ่มนั่ง
1: หลังตรง
0: นะแล้วก็เป็นชายหนุ่มที่ค่อนข้างมีอายุไม่ใช่ชายหนุ่มอ่ะเป็นชายที่ค่อนข้างม
1: ี
0: เป็นกลางคนแล้วน้องนั้นนะครับซึ่งเป็นภาพจำทั่วไปแต่ว่าที่วัดศรีสุดารามเนี่ยจะเป็นรูปปั้น
1: ตั้งแต่เด็กเลย
0: ที่เป็นรูปเด็กเพราะว่าเชื่อมโยงกับประวัติตอนที่ท่านมาเรียนหนังสือ
1: ซึ่งอันนี้เป็นของทำใหม
0: ่เป็นของทำใหม่แต่ว่าเราก็จะเห็นว่าทำไมจึงมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าท่านเติบโตที่วังหลังที
1: ่
0: อยู่ในคลองบางกอกน้อย
1: แล้
0: วก็แสดงว่าวัดศรีสุดารามก็เป็นวัดที่สำคัญแล้วก็เป็นวัดที่เหมือนกับเป็นที่ที่ให้เด็กๆมาเล่าเรียนหนังสือกันได้นะคร
1: ับ
0: วัดศรีสุดารามก็ปรากฏอยู่ในนิราศสุพรรณแล้วก็นิราศพระปฐมอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าถ้าจะไปอีกวัดหนึ่งใกล้ๆกันนะครับก็คือวัดดุสีดารามหรือว่าในนิราศภูเขาทองเรียกว่าวัดประโคนปัก
1: ครับ
0: ประโคนนี่ก็คือเสาที
1: ่
0: ใช้บอกเขตนะครับใช้บอกเขตก็เรียกว่าวัดประโคนปักแล้วก็มีบ้านบุนะบ้านบุนี่ก็เป็นการระบุถึงอะไรครับระบุถึงกลุ่มอาชีพนะฮะทำเครื่องบุนะฮะทำเครื่องมุสลิมอีกกลุ่มนึงที่อพยพมานะฮะตั้งมาตั้งรกรากอยู่นะในสมัยกรุงธนบุรีเช่นกันเป็นกลุ่มมัสยิดกลุ่มบางกอกน้อยนะครับก็คือมีมัสยิดกุดีหลวง
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือที่เราเรียกกันว่าเจ้าเซนนะครับม
1: ั
0: สยิดเจ้าเซนก็คือเป็นพวกชีอะ
1: ครับ
0: นะครับก็จะมีประเพณีเฉพาะนะครับในเดือนที่เรียกว่าเดือนมหรัมนะครับเป็นการระลึกถึงอิหม่ามอุเซนนะครับก็มีการแห่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีมัสยิดหลวงอันซอริสซุนนะหรือว่าเรียกเป็นภาษาไทยคือโรงเรียนราชการุณมีมัสยิดบางอ้อซึ่งอันนี้ก็เป็นมัสยิดที่อิหม่ามที่นั่นนะครับท่านก็เล่าให้ฟังแบบว่าช่วงโควิดเนี่ยสิ่งนี้ก็ไม่ได้หายไปนะครับ
1: ครับ
0: คือสามัคคีธรรมในระหว่างพี่น้องมุสลิมนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: ครับ
0: นะครับเขาก็เล่าให้ฟังท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยมาทานข้าวร่วมกันไม่ได้ทำยังไงครับทำปิ่นโตนะฮะทำป
1: ิ
0: ่นโตแล้วก็วางไว้ที่มัสยิดเนี่ยแล้วแต่ละบ้านก็มารับไปไปละศีลอดกันที่บ้านอันนี้ก็คือถึงแม้ว่าเป็นการสามัคคีธรรมระยะไกล
1: ครับ
0: คือถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันที่มัสยิดแต่ก้อย40ปีท่านสุนทรภู่เนี่ยเราไม่ได้พูดถึง240ปีของชีวิตของท่านเท่านั้นแต่ว่าท่านได้ฝากมรดกความคิดประวัติศาสตร์ความคิดอะไรหลายอย่างเนี่ยที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราตามรอยแล้วเราเรียนรู
1: ้
0: แหล่งย่านต่างๆได้จากการท่องเที่ยวมันก็เป็นการจัดการศึกษาอย่างหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: เป็นการจัดการศึกษาอย่างหนึ่งซึ่งได้ไปชมสถานที่จริงแล้วก็มันก็จะทำให้เกิดอย่างที่บอกว่าผัสสะ ภาษารัตนโกสินทร์เนี่ยภาษาต่างๆมันก็จะทำให้เราเกิดความแรงบันดาลใจเกิดความรู้สึกแล้วก็ได้เรียนรู้ไปในเวลาเดียวกัน
1: แล้วในส่วนที่อาจารย์บอกว่าอยากจะเพิ่มเติมขึ้นมาในภาษาที่6ก็คือเรื่องของความทัชชิ่งความที่มันสัมผัสถึงจิตใจเนี่ยว่ามันชัดเจนมากเพราะว่าเลเยอร์ของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีแตกต่างกันไปนะครับในส่วนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยจะไม่ใช่เรื่อง

0: ของความพึงพอใจจากตาจากลิ้นจากหูแต่เป็นความพึงพอใจจากความคิดและจิตใจมากๆในการเดินทาง3เส้นทางเนี่ยนะมักจะเป็นแบบนี้ซึ่งเชื่อมโยงกับวรรณกรรมด้วย
1: ใช่ครับเดี๋ยวจะพาไปอีกย่านนึงครับอาจารย์โกมุตย่านสุดท้ายละนะครับอันนี้ก็เป็นย่านที่ผมรักมากเป็นพิเศษนะครับก็คือย่านสำเพ็งย่านวัดจักรวรรดิวัดบพิตรพิมุขสะพานหัน
0: เป็นย่านของกินผมจะรัก
1: เป็นย่านของกินจริงๆครับแล้วก็เป็นเสน่ห์ครับอันนี้เนี่ยผมยืนยันได้เลยว่าถ้าไปย่านนี้เนี่ยผัสสะทั้ง5ครบถ้วนเลย
0: ทีนี้อาจารย์บอกไว้เนี่ยว่าความหลากหลายเนี่ยก่อนหน้านี้ที่อาจารย์พูดถึงในช่วงบางกอกน้อยต่างๆเนี่ยความหลากหลายมันเห็นชัดเจนมากเพราะมีทั้งเรื่องของมุสลิมมีทั้งไทยมีทั้งจีนแต่โดยทั่วไปอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเองคนเดียวนะครับถ้าผิดพลาดยังไงอาจารย์แก้ไขให้ผมด้วยอาจารย์พูดถึงสำเพ็งพูดถึงจักรวรรดิผมนึกถึงแต่ว่าเป็นย่านคนจีนอย่างเดียวเลย
1: อ๋อมันเป็นย่านทั้งคนจีนย่านทั้งคนไทย
0: ครับ
1: แล้วก็มีแขกด้วย
0: ก็คือยังมีความหลากหลายด้วย
1: มีซิกด้วย
0: โอ้นี่แสดงว่า
1: ภาพสำเพ็งบาฮูรัตอะไรแถวๆ
0: ภาพทั่วไปที่เราอ๋อพอมี
1: มันมีความลึกซึ้งมันมีความลึกซึ้งที่เดินถึงกันได้ครับมีความลึกซึ้งที่เดินถึงกันได้อย่างสมมติว่าขอประทานโทษนะครับอย่างย่านสำเพ็งวัดจักรวรรดิวัดวพิพิมุขสะพานหันอะไรเงี้ยนะครับก็จะปรากฏอยู่ในนิราศ2เรื่องสำคัญด้วยกันก็คือนิราศเมืองแกลงกับนิราศสุพรรณนะครับนิราศเมืองแกลงเนี่ยจะพูดถึงสามปลื้มสามปลื้มก็คือวัดจักรวรรดิราชาวาสนะครับซึ่งจริงๆก็มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแหละแต่ว่าได้มารับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ก็คือรัชกาลที่3นะครับโดยท่านเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีนะครับซึ่งท่านเป็นขุนพล
0: ค
1: ู่พระทัยคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเลยดูราชธินนามก็ทราบครับเจ้าพยาบดินทร์เดชานะครับซึ่งเชื่อมโยงกับพระนามกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณสามปลื้มเนี่ยก็จะเป็นแหล่งการค้าของคนจีนนะครับซึ่งติดเชื่อมโยงกับคลองรอบกรุงหรือเรียกว่าคลององอ่างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วเนี่ยในเชิงประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นว่ามันเป็นย่านที่มีความสำคัญในเชิงของการป้องกันพระนครนะครับถ้าเราไปใกล้ๆจากวัดจักรวรรดิเดินไปอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเราก็จะไปเจออีกวัดหนึ่งคือวัดบพิตรพิมุขนะครับหรือว่าวัดชื่อเดิมเรียกว่าวัดเชิงเลน
0: วัดเชิงเลน
1: วัดเชิงเลนนะครับวัดเชิงเลนเนี่ยก็มีความสำคัญอีกเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยผู้ที่มาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเชิงเลนก็คือกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
0: ครับ
1: นะครับซึ่งเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่1
0: ครับ
1: นะครับก็ได้รับความไว้วางพระราชฤทัยมากก็สร้างวังให้ตรงศิริราชใช่มั้ยครับตรงนี้แล้วก็เป็นวังหลังในที่เรียกว่าวังหลังเนี่ยนะครับ
0: แ
1: ล้วท่านก็มาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเชิงเลนนี้ด้วยก็แปลว่าที่ตรงนี้มันต้องเป็นที่ที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ทำไมจึงจะต้องให้เจ้าพระยาบดินทร์เดชาม
0: าดูแล
1: บริเวณแถบนี้ซึ่งเป็นที่อยู่ของคนจีนโดยมากย้ายมาจากที่วัดพระแก้วเดิมคือในสมัยอยุธยาเนี่ยบริเวณที่ปัจจุบันนี้เป็นวัดพระแก้วเดิมเนี่ยเป็นชุมชนคนจีนนะแล้วโปรดให้ย้ายมาอยู่ที่สำเพ็งนะเพราะฉะนั้นการที่จะย้ายคนมาก็ต้องมีคนที่คอยมาช่วยดูแลเหมือนกับว่าความเรียบร้อยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าคนจีนคนไทยไม่ได้สมัครสมาสมัคคีเรียบร้อยเหมือนอย่างที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างเช่นทุกวันนี้นะฮะในสมัยโบราณเนี่ยก็อาจจะมีความกระทบกระทั่งนะครับมีการตั้งกลุ่มอิทธิพลอะไรขึ้นมาบ้างก็จะต้องมีการควบคุมแน่นอนนะครับอันนี้เป็นยุทธศาสตร์คือถ้าเกิดว่าเราไปตามคลองเนี่ยเราจะสามารถที่จะระบุได้พอสมควรเลยว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์ไหนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่หนูนะฮะไหนอยู่นะอย่างเช่นสำเสงก็จะเป็นพวกยวนเขมรใช่ไหมครับนะถ้าไปอีกบางที่ก็จะเป็นที่ของกลุ่มชุมชนชาวมอญตรงนี้เป็นที่ชุมชนชาวจีนถ้ามาตรงศรีพระยาก็เป็นฝรั่ง
0: เล
1: ยก็แปลว่าราชสำนักมีการควบคุมนะให้คนอยู่ในที่ต่างๆ
0: เหมือนแบ่งโซน
1: ใช่เหมือนแบ่งโซนนะครับทีนี้ถ้าไปทางวัดบพิตรพิมุขสำปลื้มสำเพ็งเนี่ยนอกจากจะสัมผัสกับในเชิงประวัติศาสตร์อย่างที่ว่านี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นวัฒนธรรมที่หลากหลายนะศาสนาที่หลากหลายแล้วก็ที่สำคัญที่อาจารย์กมุตพูดถึงก็คือเรื่องของอาหารนะครับมีความหลากหลายมากๆและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเป็นย่านสมุน

0: ไพรเป็นย่านที่ขายเครื่องยาสมุนไพรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเดินเข้าไปแถวนี้เนี่ยสัมผัสแรกที่ได้รู้สึกเลยคือกลิ่นหอมของยา
1: อบอวลใช่ครับ
0: ใช่ครับเช่นร้านขายยาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดวัดอันหนึ่งเลยก็คือร้านเจ้ากรมเป
1: ๋
0: ออยู่หน้าวัดจักรวรรดิเป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าเดินลัดล้อเข้าไปในตรอกซอกซอยเนี่ยเราก็จะไปเจอศาสนสถานนะครับอย่างเช่นของจีนศาสนสถานของจีนเนี่ยอย่างเช่นศาลเจ้าที่เรียกว่าศาลเจ้าจุนเสียงโจวซือเนี่ยนะครับเป็นศาลเจ้าเล็กๆนะครับอุทิศให้กับท่าน81ใน8เสียงที่ท่านชื่อว่าท่านลู่ทงปิ่นนะครับก็เป็นเทพแห่งความอะไรล่ะเป็นปราชญ์นะครับเป็นเทพของปราชญ์เป็นเทพของการแพทย์อะไรต่างๆนะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือแม้จะเป็นศาลเจ้าเล็กๆเนี่ยแต่ว่าได้รับพระราชทานกระถางธูปสังเคตตอนงานพระบรมศพรัชกาลที่5ก็แปลว่ามีความสำคัญกับชุมชนตรงนั้นแล้วก็มีความเก่าแก่คล้ายๆกับศาลเจ้าแม่ทับทิมตรงสัมย่าน
1: ครับ
0: ครับตรงสัมย่านก็คือว่าเป็นศาลเจ้าที่มีมันเก่าแก่แล้วก็เป็นที่รู้จักของราชสำนักจนกระทั่งได้รับพระราชทานเครื่องสังเคตอะไรที่ว่าเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีมิติของความซับซ้อนที่เรียกว่าสัมผัสถิ่นความหลากหลายเนี่ย
1: ค่อนข้างชัดเจนคือถ้าอาจารย์ไม่อธิบายเนี่ยผมก็จะนึกถึงแต่ว่าเป็นถิ่นคนจีนแต่พออาจารย์อธิบายแล้วมองภาพตามขึ้นไปจริงๆด้วยเราก็เคยผ่านทั้งหมดเหล่านี้มาแล้วเราก็ได้รู้อ๋อตรงนี้มีส่วนของความเป็นมุสลิมอิสลามตรงนั้นจะมีฝรั่งแต่ไม่เคยคิดเพราะว่าภาพของความเป็นคนจีนมันคลุมเพราะว่าปัจจุบันมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเป็นเศรษฐกิจซะมันก็เลยทำให้ภาพคนจีนมันค่อนข้างจะใหญ่กว่า
0: ใช่ครับคือบางทีเราไปเที่ยวแหล่งชุมชนเหล่านี้นะครับเราก็จะไม่ต้องยึดติดว่าโอ้จะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับสมัยรัชกาลที่3หรือกับสุนทรภู่ท่านเสมอไปนะครับแต่ว่าเราสามารถดูความเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของความเป็นสังคมเมืองหรือว่าประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองได้ผ่านสิ่งที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยว่าในหลายๆชั้นของความซับซ้อนหลายๆชั้นเนี่ยมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่นะในเชิงวัฒนธรรมในเชิงประวัติศาสตร์ในเชิงความรู้ความคิด
1: ก็คือแทนที่เราจะนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินไปเร็วๆเนี่ยใช้วิธีการที่มันช้าลงแล้วมันจะซึมซับได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยมันไม่สามารถจะพุ่งตามการเดินทางไปได้นะฮะมันต้องหยุดอยู่กับที่นั้นแล้วก็ไปซึมซับนะครับซ
0: ึ่
1: งวันนี้ลำพังเพียงแค่นี้แค่ฟังจากในรายการวิทยุเนี่ยผมก็เชื่อว่ามีหลายท่านทีเดียวที่ซึมซับแล้วก็
0: อาจารย์กมุนอยากไปไหมครับ
1: อยากไปมากโดยเฉพาะยิ่งไปแหล่งของกิน
0: อร่อยเป็นของกินมีหลากหลายมากจริงๆฮะแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยถ้าชอบอาหารอินเดียเนี่ยมีเป็น10ร้านนะครับแล้วก็มีรสชาตินะครับแล้วก็เรียกว่าภาษาอังกฤษว่าซิกเนเจอร์ของแต่ละร้านที่ต่างๆกัน
1: คือไม่ได้เหมือนกันไปหมด
0: ไม่เหมือนกันไปหมดครับ
1: ต้องตามกันฟังไปเรื่อยๆแล้วนะครับวันนี้หมดเวลาจริงๆครับขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร. อาทิตย์ จิราวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะศรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพบกับผมโกมุตคงเทศได้ใหม่วันพฤหัสบดีหน้าวันนี้ลาเท่านี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ข้อกำหนดกรุงเทพหรือบางกอกรูสถือเป็นอีกมรดกสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงริเริ่มและผลักดันจากการที่ทรงเล็งเห็นว่าประชากรเรือนจำกว่า90%ทั่วโลกเป็นเพศชายจึงทำให้ผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นกลุ่มประชากรที่ถูกลืมและไม่ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการทางสรีระและเพศสภาพโดยได้ทรงใช้พระอัจฉริยภาพและพระปรี

ชาสามารถทางด้านกฎหมายที่ทรงศึกษาวิเคราะห์ถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวเนื่องด้วยผู้ต้องขังหญิงเพื่อปฏิรูปทัณฑสถานให้บังเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ต้องขังจุดเริ่มต้นของการผลักดันข้อตกลงฉบับนี้คือการจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเมื่อพุทธศักราช2549เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์รวมถึงทารกที่เกิดในทัณฑสถานหญิงกลางต่อมาจึงได้ขยายผลไปยังทัณฑสถานแห่งอื่นๆและขยายขอบเขตการช่วยเหลือครอบคลุมด้านจิตใจสุขภาพตลอดจนฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิงอีกด้วยเมื่อโครงการกำลังใจประสบความสำเร็จกระทรวงยุติธรรมจึงได้ริเริ่มโครงการ ELFI เพื่อจัดทำข้อเสนอของประเทศไทยในการผลักดันข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ประเทศไทยยังได้จัดเตรียมสารัตถะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงเพื่อยกร่างแนวทางการปฏิบัติจนนำไปสู่การเสนอร่างข้อกำหนดในเวทีการประชุมระดับต่างๆของสหประชาชาติกระทั่งพุทธศักราช2552รัฐบาลไทยภายใต้พระดำริและการสนับสนุนของพระองค์ได้เสนอร่างข้อมติว่าด้วยสิทธิ์ของผู้ต้องขังหญิงซึ่งได้มีการระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญและการรณรงค์เจรจาต่อรองระดับสากลด้วยพระองค์เองในที่สุดที่ประชุมสหประชาชาติสมัยที่65ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเห็นชอบและรับรองข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงอย่างเป็นทางการและได้ตั้งชื่อข้อกำหนดนี้ว่าข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทยในฐานะผู้ผลักดันและมีบทบาทนำในเรื่องนี้ข้อกำหนดกรุงเทพจึงไม่ใช่แค่เพียงเครื่องสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเท่านั้นแต่ยังเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่ทำให้คนทั้งโลกได้หันมามองยังกลุ่มประชากรที่ถูกลืมเพื่อยกระดับความช่วยเหลือจากภายในประเทศสู่มาตรฐานสากลเป็นการตอกย้ำถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ผู้ต้องขังหญิงจะไม่ถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลังกำแพงเรือนจำอีกต่อไป

0: วิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
0: คำถามนิทานเพลงเด็ก
2: ฟังนะฟังนะ
3: ฟังนะฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
4: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

Yim yam kem sai. Yim yam kem sai. เสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆก็แสนครื้นเครงฟังเพลง

0: ้มแก้มใสค่ะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: เด็กๆทุกคนค่ะและผู้ฟังทุกท่านนะคะรายการเด็กๆยิ้มแย้มแก้มใสซึ่งเราร้องเพลงยิ้มแย้มแก้มใสสดๆกันทุกวันนะคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าวันไหนเราทำเทปก็ไม่สดหรอกค่ะเป็นแห้งไปนะคะก็คือเป็นเทปนะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์

0: ังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะและคนแรกที่มาทักทายเราก็คือพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวสวัสดีพี่หมีนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: และเราก็จะมาบอกเด็กๆว่าเด็กๆจะได้ฟังอะไรในการยิ้มแย้มแจ่มใสกันบอกกันทุกวันทุกวันเผื่อว่าทำไมถึงต้องบอกทุกวัน
1: ก็บางทีเด็กๆอาจจะเพิ่งมาฟังก็มีนะหลายคนนะครับก็จะไม่รู้เอ๊ะรายการนี้เขาจะมีอะไรให้เราฟังบ้างเนาะนะคร
0: ับ
1: เหมือนเราเปิดหนังสือเราจะเด็กๆเห็นไหมเขามีเขียนว่าคำนำ
0: ใช่
1: แล้วมีสารบานนะ
0: สารบานมันเขียนอะไรไว้อะคะ
1: ก็เขียนว่าในหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างหน้านี้มีอะไร
0: เป็นแค่หัวข้อ
1: เป็นหัวข้อไง
0: เด็กก็จะอ่านอ๋อในนี้มีตรงนี้ด้วยเหร
1: อหน้าที่50เป็นเรื่องนี้นะหน้าที่120เป็นเรื่องนี้นะ
0: แล้วเราสนใจเรื่องนี้แล้วก็พิ้วเปิดไปหน้า30เลย
1: ครับแต่รายการยิ้มแย้มกันใสเราต้องฟังเรียงลำดับตามนี้นะครับ
0: ทุกช่วงต้องฟังใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
0: งั้นเดี๋ยวจะพลาดของสนุก
1: ใช่เลยช่วงแรกเราจะสนุกสนานกันด้วยคำถามครับคำถามในวันนี้ก็จะเป็นคำถามที่เรียกว่าคำถามถ้าก็คือเราจะสมมติเรื่องราวสมมติเหตุการณ์ว่าเด็กๆได้เจอเรื่องราวแบบนี้ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ได้เจอผู้คนแบบนี้เด็กๆจะคิดจะตัดสินใจยังไงโอ้โหมีหลายอย่างนะบางทีก็เป็นเรื่องราวบางทีก็เป็นเหตุการณ์บางทีก็เป็นผู้คนหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่เด็กๆต้องเลือกต้องตัดสินใจนะครับเราจะสมมติว่าให้เด็กๆได้เจอซึ่งบางคนบอกเรื่องนี้ผมหรือหนูเคยเจอมาจริงๆแล้วก็ตอบได้เลยนะครับเป็นประโยชน์แน่นอนกับตัวเองและเพื่อนๆด้วยนะจากนั้นก็มาสนุกสนานนะครับนี่นิทานของเรานะครับนิทานสัตว์สนุกสนานเลยเนาะช่วงนี้ก็ยังพบกับสองสหายเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่สิเนาะก็คือเจ้าแมวลายกับกระต่ายเทานะครับนี่เขาเป็นเพื่อนกันอยู่ในป่านะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ยังเป็นลูกแมวกับลูกกระต่ายเลยนะแล้วก็คบกันมานานเลยแมวลายกับกระต่ายเทาเดี๋ยวดูสิจะเป็นยังไงเนาะโอ้โหเมื่อวานนี้ได้ไปช่วยลุงเต่ามาไม่งั้นลุงเต่าแย่เลยนะวันนี้ล่ะจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวรอฟังนะครับนิทานชุดนี้ก็สนุกทุกตอนเลยนะครับจากนั้นอะไรล่ะนี่เพลงยังไงล่ะครับเพลงนี้เพราะทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นบทเพลงสำหรับเด็กนะแล้วเพราะมากเลยเพราะว่าเป็นบทเพลงที่เด็กๆแนะนำมาเพราะเด็กๆ เขาอยากฟังไงเนาะเป็นเพลงฮิตของเด็กๆเด็กๆชอบก็แนะนำกันมาแล้วมีหลายรูปแบบเลยนะเป็นเพลงเด็กที่ทันสมัยก็มีเป็นเพลงเด็กที่เป็นเพลงสากลก็มีเพลงเด็กที่เป็นทำนองไทยเดิมก็มีเพลงเด็กนานาชาติก็มีโอ้โหเรามีเยอะเลยนะครับนะเนี่ยรอฟังกันนะครับเด็กๆครับนี่เดี๋ยวเราไม่ครับนะครับอีกในช่วงของบทเพลงสำหรับเด็กนะครับหลังจากนั้นจะเป็นอะไรล่ะนี่นี่ให้เด็กๆฟัง3ช่วงแล้วนะช่วงแรกฟังคำถามเนาะฟังนิทานฟังเพลงทีนี้มาถึงช่วงนี้ฟังอะไรดีล่ะก็ฟังเสียงเด็กๆสิเด็กๆก็จะต้องโทรมาหรือว่าจะไลน์มาก็ได้เนาะส่งรูปมาก็ได้จะโทรมาคุยก็ได้ในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเอ๊ะมันเป็นยังไงเหรอเดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนนะจะได้เดี๋ยวจะอธิบายว่าช่วงนี้คืออะไรนะเต็มตัวนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: เป็นยังไงครับเด็กๆส่งข่าวเล่าเรื่องเนาะก็เด็กๆได้เจออะไรมาบ้างได้พบเห็นอะไรบ้างนะครับตั้งแต่เช้ามาจนถึงเวลาที่ฟังรายการนี้อยู่เลยนะเล่าได้เลยส่งข่าวได้เลยเนาะไปเรียนมาอะไรมีกิจกรรมอะไรวันนี้มีอะไรที่สนุกบ้างเลยวันนี้มีอะไรที่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเนาะก็ส่งข่าวเล่าเรื่องได้ตลอดเลยนะอยากฟังนะครับหรือระหว่างกลับบ้านนี่เพ้นอะไรเจออะไรก็ได้เลยหรือว่าพรุ่งนี้จะไปทำอะไรจะมีกิจกรรมอะไรที่ต้องไปเนาะก็ส่งข่าวเล่าเรื่องได้เช่นกันเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่แหละครับ4ช่วงครับ
0: ค่ะก่อนจะแนะนำตัวเองนะคะพี่หมีเขาส่งภาพกิจกรรม เป็นภาพถ่ายนะคะส่งมาทางไลน์นี่แหละค่ะเด็กๆค่ะใครมีกิจกรรมที่ไม่อยากโทรก็ได้แต่ว่าส่งมาทางไลน์จะเราจะเห็นรูปด้วยนะคะ
1: ใช่เลย
0: มาทางไลน์ @jularadio นี่แหละค่ะที่พี่หมีส่งมาเป็นกิจกรรมของน้องชีสในวันศุกร์นะคะเขานั่งทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะมีคุณครูนั่งกำกับอยู่ด้วยทำจากแกนทิชชู่นะคะที่ใช้หมดแล้วสีน้ำตาลในเด็กๆค่ะเอามาทำนั่นทำนี่เป็นรูปต่างๆนานาแล้วก็มีอันที่ประพันธ์ชอบมากก็คือน่าจะเป็นเศษกระดาษไหมคะที่มาขยำยำยำรวมกันนะคะแล้วก็ทำเป็นหน้าหมูมีหูด้วยไม่รู้ใช่หมูเปล่านะคะแล้วก็มีระบายสีกันเด็กๆก็มีความสุขน่ายิ้มแฉ่งกันเลยค่ะขอบคุณที่บอกกิจกรรมมานะคะและอะไรกั และเราก็จะแนะนำตัวเองแล้วนะคะ
1: ใช่เลยครับ
0: ประพันธ์ค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งมันและไส้เดือนค่ะ
1: แล้วก็พี่แมวคน

0: รักแมวครับเดี๋ยวเราจะแนะนำผู้ช่วยของเราที่มีฉายาทุกคนเลยคนแรกพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้นะครับเข้าไปดูได้เลยนะเด็กๆนั้นจะมีรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายเลยอยู่ในนั้นเต็มเลยเนาะเข้าไปดูก็จะได้ฟังนิทานกันนะครับฟังเพลงเด็กด้วยและได้ดูการ์ตูนน่ารักน่ารักฝีมือของคนนี้แล้วครับลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับผู้ช่วยของเราอีกหนึ่งคนแล้ววันนี้ผู้ควบคุมเสียงของเราก็คือพี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ค่ะพูดถึงยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเฟซบุ๊กนี่นะคะยังไม่มีใครสวัสดีคุยกับเราเลยเด็กๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: ครับ
1: เข้ามาคุยกันที่ Facebook อันนี้นะคะยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเป็นภาษาไทยนะคะสวัสดีชื่อนั่นชื่อนี้แนะนำตัวมาก็ได้นะคะแล้วก็บอกว่าอยากที่จะให้ถามคำถามเรื่องนี้เพราะลูกเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้หรือว่าลูกเนี่ยมีความสามารถด้านนี้อยากจะแบ่งปันประสบการณ
0: ์ได้เลย
1: เขียนมาเลยค่ะเราจะได้มีเรื่องราวดีๆได้มาถามเด็กๆคนอื่นๆด้วยเป็นประโยชน์ด้วยนะคะอย่าลืมนะสวัสดีมาด้วยนะคะ
0: พ
1: ระพันอ่านอยู่นะพี่แม่อ่านไหม
0: อ่านครับก็จะพยาย
1: ามถ้ามีใครแบบคุยกับเราเราจะดีใจมากเลยนะจะหมูบอกผมก็จะดีใจครับนะคะพ่อหมูก็แนะนำตัวเองเลยค่ะ
0: ได้เลยครับผมหมูครับเมื่อกี้เจ้ากบร้องไปแล้วเจ้าไก่ก็ร้องบ้าง
1: ค่ะพี่กระดิ่งก็ร้องเพลงตั้งแต่ต้นรายการนะคะ
0: เสียงกันเยอะเลย
1: แล้วก็มีข่าวต่อจากพี่หมีอีกนิดนึงนะคะเป็นข่าวสั้นมากๆคือเขตบางซื่อฝนตกครับนะฝนตกแล้วเขตที่ตรงไหนเขาเรียกเขตอะไรตรงนี้ค่ะพี่แมว
0: ตรงนี้เขตปทุมวัน
1: ปทุมวันก็มีตกนิดๆเป็นปล่อยเป็นละอองน้ำอ่ะเด็ก
0: ๆ
1: นะคะก็เดินมาก็ไม่ได้เปียกอะไรนะคะ
0: ค
1: เดินอย่างเร็วแล้วพอดีมีต้นไม้ใหญ่เยอะมันก็เลยร่มเลยเห็นไม่เห็นประโยชน์ของต้นไม้ไหมคะนอกจากร่มเงาเวลามีแดดจัดๆแล้วเนี่ยเราก็เดินใต้ต้นไม้โอ้เย็นสบายแล้วหายใจสะดวกอีกเพราะต้นไม้ให้ออกซิเจนเรา
0: ใช่ถ้าต้นไม้ใหญ่ๆแล้วมีร่มมีใบหนาๆเนี่ยนะโอ้โหกันฝนได้ด้วยนะ
1: ใช่นี่ไงที่ประพันธ์เดินมาตามร่มไม้เนี่ยร่มไม้ก็จะแบบโอ้สบายเอาไม่โดนฝนเลยทำไมถึงรู้ไม่โดนฝนเราก็รู้สึกด้วยถูกแล้วก็ถูกอีกอันนึงเรามองที่พื้น มันจะเป็นปูนแห้งๆไง
0: แห้งใช่
1: เพราะรอบๆจะเปียก
0: เปียก
1: เห็นไหม
0: นะครับ
1: นั้นก็ประโยชน์ต้นไม้มากมายมหาศาลโตขึ้นเด็กๆค่ะอย่าเล็กๆเนี่ยแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะโตๆก็ปลูกได้โตขึ้นก็อย่าไปตัดต้นไม้เลยนะคะประโยชน์ทั้งนั้นค่ะนะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเราก็แนะนำตัวเองแล้วครบหมดใช่ไหมคะ
0: ครบหมดแล้วครับ
1: แล้วก็บอกแล้วว่าจะได้ฟังอะไรบ้างนะคะมีทั้งคำถามนิทานเพลงเด็กแล้วก็ส่งข่าวเล่าเรื่องเราจะเริ่มแล้วนะคะลืมถามว่าทุกคนสบายดีไหมคะตัวเล็กๆของเราเนี่ยค่ะที่เป็นผู้ฟังรายการแล้วคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายสบายกันดีนะคะยิ้มเข้าไว้ค่ะโอ้พูดถึงสบายกันดีไหมวันนี้ก็มีความสุขมากใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับ
1: สุขเรื่องอะไรพี่แมว
0: ก็เด็กไทยของเรานะครับใช่ไหมครับน้องเนเน่นะครับก็ไปแข่งขันในรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์แล้วก็เป็นผู้ชนะเลิศ
1: เขาแข่งขันอะไรอะคะ
0: ก็แสดงความสามารถที่มีน้องเนเน่นี่เช่นร้องเพลงแสดงมายากลแสดงเต้นอะไร
1: แต่ของน้องเนเน่คือทำอะไรคะ
0: เล่นกีตาร์เพลงร็อกแล้วก็ร้องเพลงด้วย
1: โ
0: อ้ยากนะเราต้องทำสองอย่าง
1: สมองต้องแยกให้ได้เลย
0: ใช่ต้องเล่นด้วยแล้วก็ต้องร้องด้วย
1: ก็ทำได้เพราะว่าเขาฝึกค่ะ
0: เขาฝึกมานาน
1: ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องแพรวเนเน่รอยัลนะคะคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะซึ่งเมื่อเช้านี่เองที่เรารู้กันแล้วโอ้ทุกคนตื่นเต้นกันมากเลยนะดีใจเพราะเขาได้เป็นแชมป์ที่ดีใจเพราะเขาได้แชมป์แล้วทำไมรู้ไหมเพราะว่าถ้าเรามองไปเนี่ยเขามีความอดทนเรียนรู้ตั้งใจเห็นไหมแล้วก็ฝึกฝนนิ้วก็เจ็บบางทีนะใช่ไหมคะมันจะด้านเลยล่ะแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จเห็นไหมคะอดทนฝึกฝนค่ะตั้งใจนะคะเด็กๆดูแล้วเป็นไงบ้างอยากเอาเป็นแบบอย่างไหมคะเรื่องดีๆแบบนี
0: ้แล้วที่พี่แมวชอบคือพูดถึงดนตรีล็อกตอนแรกตั้งแต่ประกวดแรกๆคิดว่าน้องอาจจะแต่งชุดเหมือนแบบฝรั่งไงเป็นเสื้อหนังมีอะไรแต่ว่าไม่ใช่เลยแต่งชุดผ้าไทยหมดเลย
1: แล้วอีกอย่างที่ชอบมารยาทงามมากโอ้มีการว่าอย่างอ่อนน้อมมากนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสฝรั่งยังงงเลยว่าเอ้ยทำไมคุยดูกันตอนที่ไม่ได้เล่นกีตาร์นะยืนนิ่งๆแล้วบอกเรียบร้อยนุ่มนิ่มไปหมดเลยแต่พอร้องเพลงเท่านั้นแล้วก็เป็นอีกบุคลิกนึงเลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ที่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นน้องมีความตั้งใจ

0: มีความชอบก่อน
1: ช
0: อบแล้วก็ตั้งใจแล้วก็มีอีกอันนึงอีกเรื่องนึงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคอยดูแลสนับสนุนอย่างยิ่งนะคะก็ช่วยกันครบทั้งทุกคนในครอบครัวน้องเนเน่ก็เลยประสบความสำเร็จในวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะพี่เนเน่ขาแล้วเราก็จะเริ่มรายการยิ้มแย้มแก้มใสของเรานะคะวันนี้วันพฤหัสที่24กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกจะเป็นคำถามนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
0: เด็กๆ
1: ค
0: ะสมมติว่าเราอยู่ที่โรงเรียนแล้วเดินเข้าห้องน้ำแล้วเราก็เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปุ๊บบอกมองไปอ้าวทำไมห้องข้างๆไฟเปิดอยู่ประตูก็เปิดไม่มีใครอยู่เลยนี่นา
1: อ
0: ีกตั้งสองห้องก็เปิดอยู่ไฟก็เปิด
1: เปิดหมดเลย
0: โอ้มีคนเปิดไฟทิ้งไว้ในห้องน้ำที่โรงเรียนเด็กๆจะทำอย่างไรบอกกันด้วยนะคะ
1: ครับ
0: จะปล่อยทิ้งไว้หรือจะทำยังไงไม่ใช่บ้านเรานี่นา
1: ครับ
0: หรือยังไงคะ
1: ที่โรงเรียนเนาะไม่ใช่บ้านเราสักหน่อยเนาะเด็กๆครับเด็กๆไปเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนพอเสร็จธุระปุ๊บเอ๊ะห้องข้างๆไม่มีคนอยู่ใช่ไหมพ่อพันธ์แต่ไม่ปิดไฟทั้งสองห้องเนี่ยทำไมถึงเปิดไฟเอาไว้เด็กๆจะทำยังไงครับเนาะแล้วแต่เด็กๆนะอันนี้ไม่ใช่ที่บ้านเรานะที่โรงเรียนนะ
0: แม้แต่ที่บ้านเราเนี่ยแหละ
1: เหรอ
0: โอ้ถ้าเกิดขึ้น
1: อ่
0: ะก็ทำยังไงเหมือนกันเลย
1: เหมือนกันเลย
0: เปิดไฟทิ้งไว
1: ้นะครับได้เลยเด็กๆตอบมาเลยได้เลยนะครับเดี๋ยวจะตอบมาก็โทรศัพท์ก็ได้นะ02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
0: อยากจะพิมพ์ได้นะเด็กๆ
1: ค
0: ่ะ Line @ Jula Radio ค่ะ
1: ครับ
0: Line @ Jula Radio สะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIOมีไหมคะเห็นพี่แว่นขยับรับโทรศัพท์ยังไม่มีแสดงว่าเด็กๆตั้งใจจะฟังนิทานกันก่อนนะคะพอนิทานจบค่อยกลิ้งก็ได้เด็กๆค่ะนะคะมาฟังนิทานกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับติดๆครับนิทานชุดแมวลายกับกระต่ายหูยาวนะครับวันนี้เสนอตอนของฝากจากเจ้าหมูป่านี่นะครับแมวลายกับกระต่ายหูยาวเขาก็อยู่ในป่าแล้วก็มีเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมากมายเลยนะนี่ส่วนบ้านของกระต่ายหูยาวนี่เขาอยู่ที่ไหนนะเนี่ยอยู่ที่เป็นโพรงใต้ดินนะครับนี่กระต่ายหูยาวเป็นโพรงใต้ดินนะครับแต่ว่าสัตว์ทุกตัวถ้าจะมาหากระต่ายหูยาวนี่ไม่ยากหรอกเพราะว่าบ้านที่เป็นโพรงใต้ดินของกระต่ายหูยาวนี่เขามีอะไรเป็นจุดสังเกตประพันธ์รู้ไหม
1: ไม่รู้ค่ะ
0: มีดอกไม้ปลูกอยู่หน้าบ้านเต็มเลย
1: ดอกอะไรคะ
0: หลายดอกเลยอ่ะเต็มเลยดอกแล้วจะมีอะไรนะดอกดาวกระจายนี่เขาชอบมากเลยมันสวยดีหลายสี
1: สีอะไรคะ
0: สีแดงก็มีสีเหลืองก็มีเนาะสีม่วงก็มีนะเออนี่แหละเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยนะครับวันหนึ่งเจ้าหมูป่าตัวโตเดินมาแล้วบนหลังมีห่อผ้าห่อมาเริ่มเลย
2: โอ้ยหนัก
0: ป่าตัวโตเดินมานะครับเดินมาก็เจอเจ้าตัวตุ่นกำลังขุดดินอยู่หมูป่าตัวโตก็ถามสวัสดีตัวตุ่นฉันกำลังจะหาทางไปบ้านกระต่ายหูยาวช่วยชี้ทางหน่อยได้ไหม
2: โอ้ยไม่ไกล
0: เหรอ
2: เออเดินตรงไปตรงนี้นะแล้วก็จะเห็นต้นไม้ใหญ
0: ่ๆ
2: นะจากนั้นก็จะมีดอกเริ่มมีดอกไม้แล้วล่ะสังเกตใกล้แล้วล่ะจากนั้นที่หน้าโพรงกระต่ายเนี่ยดอกไม้เต็มเลย
0: เออหาไม่ยากสิอย่างนี้เนาะขอบใจนะคุณตัวตุน
2: ไม่เป็นไร
0: แล้วเจ้าหมูก็เดินไปนะครับก็จริงเลยไปตามทางนั้นเห็นโอ้เห็นดอกไม้ปลูกเต็มเลยเนาะพอไปถึงปุ๊บเจ้าหมูก็เคาะประตูเลยเคาะอีกทีสิกระต่ายหูยาวก็เปิดประตูแอดออกมาบอกใครมานะนี
2: ่จำได้ไหมเสียงอุดอุดอุดนะฉันนะหมูไง
0: อ้าวหมูป่านี่เอง
2: โอ้ยหนักหนักหนักวางก่อนนะ
0: อ้าววางวางวางนะครับคุณหมูป่าก็ได้บอกว่าคิดถึงกระต่ายหูยาวว่าแต่ก่อนกระต่ายหูยาวนั้นเอา

0: แครอทไปฝากเป็นประจำเลย
1: แล้วทำไมตอนนี้หลังโก่งแล้วล่ะเจ้าหมู
0: โอ้ก็แบกของมาหนักสิ
1: โอ้โหเ
0: นี่ยเดี๋ยววางก่อนนะโอ้โหหนักเนี่ยวางนังตุบเลย
1: เฮ้ยแล้วแบกมาทำไมเดินมาไกลซะด้วยน่ะ
0: ก็เอามาฝากกระต่ายหูยาวนะสิ
1: ฮะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: อะไรเนี่ย
0: นะแล้วหมูป่าก็แกะห่อผ้าที่แบกมานะครับปรากฏว่าเป็นแตงโมครับผลบะเริ่มเลยผลนี่ใหญ่กว่ากระต่ายหูยาวสองเท่าเลย
1: ว้าว
0: ใหญ่บะเริ่มเลยเจ้าหมูป่าก็บอกว่าเนี่ยนะวันไปเยี่ยมญาติที่อยู่ทางทิศตะวันออกของป่าแถวนั้นมันมีแตงโมขึ้นเต็มเลยแล้วญาติเขาก็ผ่าให้กินโอ้โหมันอร่อยมากเลยอ่ะก็นึกถึงกระต่ายหูยาวเลยเนี่ยล่ะ
1: เพื่อนที่ดีนะเนี่ย
0: แบกแตงโมมานะเนี่ยเนี่ยดูสิเนื้อหวาน
1: ยังไม่ได้กินเลยยังไม่พิ้วๆเลยอ่ะ
0: มาแบ่งกันกินเถอะอย่ารอเลยนะครับกระต่ายหูยาวก็ผ่าแตงโมเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นโอ้โหแต่ลูกมันใหญ่จริงสักพักเจ้าตัวตุ่นก็โผล่ขึ้นมากินอะไรกันกินด้วยกินด้วย
1: มาเลยมาเลย
0: เจ้าเม่นก็โผล่มาโอ้ยกินด้วยกินด้วยกินด้วย
1: เอานั่งลง
0: แมวลายก็เดินมาแต่ไกลร้องแง้วๆมาเลยครับว่าอยากกินแตงโมจังเลย
1: จะอย่าลืมล้างมือก่อนนะทุกตัว
0: ได้ได้ล้างมือล้างมือนะครับจากนั้นนะครับหมูปลากระต่ายหูยาวตัวตุ่นตัวเม่นแมวลายก็กินแตงโม
1: งอมงอมงอมงอมงอมงอมงอมงอม
0: โอ้โหเด็กๆเคยกินไหมแบบแตงโมฉ่ำๆเนื้อแดงๆเนาะ
1: งอมงอม
0: โอ้โหอร่อยจริงเลยนะ
1: งอมงอม
0: โอ้โหโอ้โหดูสิมือเหนียวเลยเดี๋ยวต้องไปล้างมืออีกละ
1: ใช่อย่าเลียนะอย่าเลีย
0: ไม่เลียไม่เลียก็นั่งคุยกันหนูนะครับกระต่ายหูยาวก็ถามเจ้าหมูโอ้ยมันอร่อยมากเลยแตงนี่แสดงว่าอยากกินนี่ฮะเนอะแต่ว่าทิศตะวันออกบ้านญาติคุณหมูป่าอยู่ไกลไหม
1: ไกลมากฉันไม่แบกแล้วนะ
0: เหรอ
1: โอ้โหหนักมาก
0: นั่นสิเมื่อกี้ฉันผ่าดูก็ลูกมันก็ใหญ่นะเนี
1: ่
0: ย
1: ใช
0: ่แต่ป่าแถวนี้มันไม่มีแตงโมเลยฉันก็อยากจะกินเน
1: ี่
0: ย
1: หมดแล้วอ่ะ
0: ทำไงดีอ่ะทำไงดีอยากกินแตงโมเนาะก็คุยกันใหญ่เลยโดยเฉพาะเจ้าตัวตุ่นกับตัวเม่นนี่แบบอยากกินแตงโมว่าเลยบอกโอ้ยต้องเคยกินแตงโมอร่อยขนาดนี้นะ
1: โอ้ยเสียดายเสียดายเนาะแถวนี้ไม่มีใครปลูกซะด้วย
0: ใช่แต่พอดีครับเด็กๆกระต่ายหูยาวนี่เขาเป็นนักปลูกผักไงเขาก็บอกอ้าวนึกออกแล้วนี่ไงที่เรากินถึงเก็บไหมเราทิ้งเมล็ดแตงโมไว้เต็มเลย
1: เฮ้ยใช่ใช่ใช่
0: ถ้าเราเก็บไปปลูกมันก็ขึ้นมาเป็นแตงโมเยอะแยะเลยสิ
1: จริงจริงเหรอเม็ดเล็กๆเนี่ยนะ
0: เออไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยปลูกเลย
1: เพราะว่าปลูกแตงโมลูกเบลเลอร์นะมันจะเกิดจากเม็ดเล็กๆได้ยังไง
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะสิ
1: เฮ้ยลองดูก็ได้นะ
0: แต่ฉันเคยปลูกผักก็ใช้เมล็ดพันธุ์มันก็ขึ้นนะ
1: โอ้จริงด้วยเน
0: า
1: ะ
0: เอาลองดูนะครับโอ้ตอนนี้ได้ความละครับทั้งหมูป่าทั้งกระต่ายทั้งตัวเม่นตัวตุ่นแล้วก็แมวลายก็บอกงั้นเราปลูกแตงโมกันเถอะ
1: อ
0: ันนี้ก็ลงมือเลยนะครับกระต่ายหูยาวนี่ถึงแม้จะปลูกผักเก่งแต่ยังไม่เคยปลูกแตงโมแต่ไม่เป็นไรลองดูได้เนาะแต่นี่ช่วยกันหมดเลยครับทั้งแมวลายกระต่ายหูยาวหมูป่าทั้งเม่นทั้งตัวตุ่นนะครับช่วยกันเลยโอ้ยทำแปลงลงใหม่เลยแล้วก็หยอดเมล็ดลงไป
1: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผสมดินก่อนนะ
0: เอาดีดี
1: เอาดินต้องดีดีนะไม่งั้นไม่ขึ้นนะ
0: ใช่
1: เอาดินอันนี้ผสมกับอันนี้นี่นี่ตากมะพร้าวด้วยนะ
0: โอ้โห

0: าละเตรียมดินเสร็จแล้ว
1: ใช่เลยนะครับก็ไต่หูยาวแล้วเพื่อนๆก็หว่านเมล็ดแตงโมลงไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ดูแลทุกวันเลยพอว่างจากปลูกผักก็ดูแลไปเรื่อยๆแต่ว่าโอ้ยหว่านไปน่าจะสัก50เมล็ดได้มั้งแต่ว่าไม่ค่อยจะงอกเลยอ
0: ่
1: ะก็ไม่เป็นไรลองดูก่อนค่อยๆลดน้ำไปเวลาก็ผ่านไปนะครับโอ้โหเด็กๆรู้ไหมตอนนี้มันมีเมล็ดแตงโมมันขึ้นเป็นต้นกล้าเขียวๆเล็กๆขึ้นมาแล้ว
0: อุ้ยเป็นตุ้มๆเขียวๆเห็นไหม
1: นี่
0: อุ้ยดีใจดีใจ
1: ขึ้นมา5ต้นแน่
0: ใช่หรือเปล่าเนี่ย
1: ใช่ๆก็ตรงนั้นล่ะที่เราปลูกฝังเอาไว้นะ
0: เ
1: ออนั้นก็ต้องดูแลให้ดีๆเนาะดูสิจาก50เมล็ดเหลือ5ต้นเองแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะ
0: จะมีแมลงอะไรมากินมั้ยเนี่ย
1: ก็ต้องดูแลให้ดีๆนะเนี่ยนะมาดูแลกันนะครับเด็กๆครับตอนนี้นะครับทุกวันเลยนอกจากจะปลูกผักแล้วเนี่ยนะครับกระต่ายหูยาวแมวลายตัวตุ่นตัวเม่นและเจ้าหมูป่าทุกตัวก็ผลัดกันทำหน้าที่มาดูแลต้นกล้าของแตงโมนี้นะครับตอนนี้ต้นกล้านี่โตขึ้นมาตั้งเยอะแล้วนะเนี่ยนะเด็กๆมาเอาใจช่วยกันนะว
0: ่
1: าแมวลายกระต่ายหูยาวและเพื่อนๆจะได้กินแตงโมกันเมื่อไหร่นะครับ
0: โอ้ยมันเริ่มเลื้อยลงที่ดินแล้วนะเนี่ย
1: ใช่เลยนี่แหละครับเด็กๆครับจบแล้วครับ
0: จบแล้วเอ๊ะถ้าเรารออีกสักกี่วันน่ะจะได้กินน่ะต้องไปถามกระต่ายหูยาวนะ
1: ใช่เลย
0: เนาะหรือเด็กๆก็ลองปลูกเองจะได้รู้ว่ากี่วัน
1: เดี๋ยวถ้าได้กินเมื่อไหร่ก็คงมาบอกเราในนิทานแน่นอน
0: นะคะ
1: นะครับ
0: จบแล้วกระต่ายหูยาวกับอะไรนะคะ
1: แมวลาย
0: แมวลายแล้วก็มีพี่หมูพี่หมูหมูป่าที่มีจิตใจดีงามแบ่งปันเพื่อนฝูงเห็นอะไรอร่อยๆก็เอามาฝากเพื่อนทั้งๆที่มันก็หนักอึ้งเลยนะเนี่ยน่ารักมากพี่หมูค่ะเอาล่ะเด็กๆเอาในนิทานเราจบแล้วเรามีคำถามอยู่นะคะ
1: ครับคำถามเราก็คือเด็กๆไปเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนแล้วเด็กๆมองเห็นว่าเอ๊ะทำไมห้องข้างๆเนี่ยไม่มีใครใช้ห้องน้ำแล้วทำไมยังไม่ปิดไฟเลยยังเปิดไฟอยู่เลยเนี่ยเด็กๆจะทำยังไงครับนะเปิดไฟอยู่เลยอ้าวเด็กๆจะทำยังไงครับตอบได้เลย02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7ครับ
0: มีมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องปันฉายาเจ้าหญิงค่ะ
0: ปันเจ้าหญิงสวัสดีค่ะ
1: เป็นนานเลยเนาะน้องปันจะตอบคำถามว่ายังไงดีคะ
2: จะตอบว่าไปตรวจห้องนั้นดูถ้าห้องนั้นผิดปกติหนูก็จะไปเข้าห้องอื่นค่ะ
1: เหรอคือมันไม่ได้เป็นอะไรอะค่ะน้องปันก็เข้าห้องน้ำแล้วตอนนี้ห้องข้างๆที่ไม่มีใครใช้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ปิดไฟอะค่ะน้องปันจะทำไงคะ
2: ก็จะลองใช้ดู
1: ลองใช้ดูเหรอค่ะแล้วไฟทำไงครับ
2: ปิดค่ะ
1: พอใช้เสร็จแล้วจะเปิดไฟทิ้งไว้ไหมคะหรือยังไง
2: เปิดไฟทิ้งไว้ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเปิดไฟทิ้งไว้เนาะนะครับ
2: ไม่ใช่ค่ะปิดไฟค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อปิดไฟเนาะเออเนาะทำไมต้องปิดไฟล่ะคะไม่เปิดทิ้งไว้เหมือนเดิม
2: จะได้ประหยัดไฟค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อจะได้ประหยัดไฟแล้วน้องปันเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้จริงๆหรือเปล่าครับ
2: ไม่เคยเจอค่ะหนูเคยเจอแต่ห้องน้ำไฟดับค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้ไฟดับเลย
0: แล้วทำยังไงคะ
1: เอออันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง
2: หนูก็ไม่เข้าห้องนั้นค่ะเพราะหนูไม่เห็นแสงเลยค่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: เน
0: า
1: ะ
0: แล้วมันนานไหมคะกว่าที่ห้องนั้นจะมีไฟมาเปลี่ยน
2: ไม่มีไฟมาเปลี่ยนเลยค่ะ
0: โอ้หรือว่าคุณครูไม่ทราบเนาะ
1: นะเดี๋ยวต้องมีคนไปแจ้งคุณครูแน่เลยเน
0: า
1: ะ
0: เผื่อว่าน้องปันต้องไปแจ้งคุณครูแล้วคุณครูขาห้องน้ำมันมืดนะคะ
1: ห้องที่3นะคะมืดตึ
0: ๊
1: ดเลย
0: ไอ้งั้นก็น่าสนใจนะเผื่อว่ามันจะได้ใช้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่ามีเจอจากห้องน้ำมืด
1: ครับ
0: แล้วห้องน้ำที่โรงเรียนสะอาดไหมคะ
1: อืมเป็นไงคะ
2: สะอาดค่ะ
0: เยี่ยม
1: อืมครับวันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมคะน้องปัน
2: มีค
1: ่ะส่งข่าวได้เลย
2: พรุ่งนี้หนูจะสอบค่ะ
1: จะสอบแล้วเราต้องสอบกี่วันคะเนี่ย
2: สอบ3วันค่ะวันแรกสอบห้องเดียวค่ะส่วนวันที่วันตอนก็หยุดเพราะว่าเขาหยุดให้อ่านหนังสือส่วนน้องปอนหนึ่งเขาก็มาสอบแต
1: ่
2: ที่ปอนสองก็สอบวันอังคารน้องถึงสอบวันพุธหนูสอบวันพฤหัสวันอังคารกับวันพฤหัสที่หนูสอบ

0: ห้องกับเพื่อนนะคะ
1: อ๋อ
2: โอ้โห
1: เนาะแล้วก็ปิดเทอมเลยใช่ไหมคะตอนพอสอบแล้วเสร็จแล้ว
0: แล้วก็วันที่สองหนูก็เข้าค่ายเนนารีวันที่สามตุลาคมหนูก็
1: ค่ะ
0: ปิดเทอมค่ะ
1: ได้เข้าค่ายก่อนปิดเทอม
2: แล้วเข้าค่ายในกี่วันคะ
0: 1 วันค่ะ
1: 1 วัน
2: ก็ไม่ได้ค้างคืนนะคะ
1: อืมนะคะ
0: ไม่แต่หนูคิดว่าที่ป.4 5 6น่าจะค้างคืนค่ะ
2: เราดูอยากค้างไหมถ้าโตขึ้นอ่ะถ้าให้เขาให้ค้างอะค่ะ
0: อยากค่ะ
2: เดี๋ยวเขาก็ตื่นเต้นนะ
1: ใช่เลย
2: นอนนอกบ้านอาจจะกลัวๆนิดหน่อยคิดถึงพ่อแม่นิดหน่อย
1: ก็มีเพื่อนๆอยู่เยอะไม่เป็นไรสนุก
2: ปิดเทอม1เดือนใช่ไหมคะ
1: คร
2: ับ น่าสนใจมากแล้วก็ให้เด็กๆลองคิดดูนะคะถ้าเด็กๆปิดเทอมต้องเดือนนึงอะจะทำอะไรที่มันสนุกมีประโยชน์น่าสนใจนะคะ
1: คร
2: ับตอนนี้ขอเพลงใช่ไหม
1: คร
2: ับ
1: เอาเพลงอะไรดีครับน้องปั่น
0: ไม่ขอค่ะ
1: อ๋อไม่ขอนะไม่เป็นไรค่ะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะน้องปั่นจ๋า
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะไม่ขอนะคะน้องปั่นไม่ชอบฟังเพลงเด็กหรอไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวพ่อพันเปิดให้ฟังเองวันนี้มีเพลงสนุกสนุกน่ารักด้วยมีโทรศัพท์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องของขวัญสายยาวาดรูปค่ะ
1: ของขวัญถ้าของขวัญไปเข้าห้องน้ำแล้วปรากฏว่าห้องข้างๆเนี่ยไม่มีใครอยู่ไม่มีใครใช้เลยแต่ว่าเขามีไฟเปิดทิ้งเอาไว้นี่ของขวัญจะทำยังไงดีคะ
3: ก็ปิดค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อเดินเข้าไปปิด
2: ทำไมไปปิดแล้วคะไม่ใช่เรื่องของเราซะหน่อยนึง
1: อืม
3: เราห้าหนูห้าเราไม่ปิดเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดก็ไฟก็เปลืองไฟด้วยกันก็ปิดค่ะ
1: เปลืองไฟด้วยเนาะแล้วของขวัญเคยเจอแบบนี้จริงๆไหมคะเคยไหมเคยเจอไหม
3: น่าจะเคยค่ะไฟมันดับไปติดดับเปิดนั่นแหละไฟให้มันหนึ่งค่ะ
2: อันนี้ที่โรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมคะ
3: ที่บ้าน
1: อ๋อที่บ้าน
2: ที่บ้านแล้วถ้าเป็นที่โรงเรียนนะคะ
1: อ
3: ื
1: ม
3: ก็ยังที่จะมาเคย
2: ที่โรงเรียนจะปิดให้เขาไหมคะหรือไม่ปิด
1: ปิดไหม
3: ปิดให้เราค่ะ
1: ปิดให้เขาเหมือน
2: กันก็ไม่ใช่ของเราซะหน่อยนึงเราก็ไม่ได้เปลืองซะหน่อยเราไม่ได้เสียตังค์ค่าไฟนี่จ้ะ
1: ทำไมคะ
2: ปิดทำไมอะคะ
3: หนูก็ช่วยเขาปิดค่ะจะได
1: ้ประหยัดจะได้ประหยัดด้วยระดีค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหม
3: ส่งค
1: ่ะได้เลยค่ะ
3: เพราะว่าวันนี้ฝนกลับมาถึงบ้านฝนจะตกค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อจะตกหรือยังคะตอนนี้ตกหรือยัง
3: ใกล้จะสอบแล้วค่ะไม่ถึงเดือนหน้าแล้วเดือนหน้าก็จะใกล้โคกับ8ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อสอบด้วยเน
2: า
1: ะวันที่6กับ8ด้วย
2: เดือนหน้าตุลา
1: ครับ
2: ปีชั้นอะไรครับของขวัญจ๋า
3: คร
2: ับอยู่ชั้นอะไรชั้นอะไรคะที่จะสอบอ่ะคะ
3: ป.1ค่ะ
2: อะไรนะ
1: บออะไรคะ
3: ชั้นป.4 ชั้น1ค่ะ
1: บออะไร
2: กูจะช้าสิลูกชั้นอะไรคะ
3: ช
2: ั้
3: นป.4
2: ค่ะเห็นไหมพูดช้าๆแล้วชัดเจนดีมากป.4/1ค่ะ
1: ครับได้เลยครับแล้วขอเพลงอะไรดีครับของขวัญ
3: ขอเพลงรถตุ๊กๆค่ะ
1: รถตุ๊กๆได้เลยครับ
2: พรุ่งนี้ฟังนะคะ
1: ครับ
2: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีคุณยายปราณีด้วยนะคะรถตุ๊กๆมันทุกฐานจดก่อนเดี๋ยวลืม
1: ครับ
2: เดี๋ยวมันทุกอย่างอื่นแล้วแย่หนักเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเรามีคำถามอยู่ถามไปแล้วเด็กๆก็เริ่มตอบกันแล้วนะคะแต่ตอนเนี้ยเราจะให้เด็กๆฟังเพลงก่อนนะคะสัก
4: เพลงเด็ก
2: ทีแรกว่าจะให้ฟังเพลงลูกหมูใส่รองเท้าแต่ตอนนี้เราเหลือเวลาไม่มากแล้วเพลงก็ยาวมากเลยฟังเพลงยาวๆก่อนนะคะที่ติดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้ฟังหนูอยากเป็นอะไรนะคะร้องโดยพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินตายโดย GMM Grammy ค่ะเพลงนี้คุณยายปราณีนะคะซึ่งเป็นคุณยายของน้องของขวัญฉายาวัดรูปขอให้น้องของขวัญและขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเชิญค่ะ

ิ้มแย้มแก้มใสค่ะอยู่ในช่วงเพลงแรกเลยนะคะที่ อยากให้มีคนขอให้ฟังนะคะหนูอยากเป็นอะไรจากนั้นเจ้าหมูบอกว่าอย่าเพิ่งถามคำถามนะครับผมอยากฟังเพลงนี้ครับนะคะเพลงเด็กไทยภูเขาจำได้ไหมคะเมื่อวานนี้ที่น้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ขอมาแล้วพ่อพันธ์ก็บอกไม่รู้จักโอ้ใช่ผมอยากอะไรเอาแคทล็อกมาฝากอะไรอันนี้ไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เลยเพลงเด็กไทยภูเขานะคะเป็นเพลงที่น่าฟังมากเลยแล้วคนที่แต่งก็แบบเป็นผู้ที่จัดรายการเด็กมานานแล้วก็เขียนเพลงเด็กไว้เยอะแยะมากมายนะคะเพลงเด็กไทยภูเขาเนื้อร้องทำนองอาจารย์เตือนใจสีมารุตค่ะน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ขอไว้ฟังกันค่ะ

0: พลงเด็กไทยภูเขานะคะขอบคุณน้องเอิงเอยฉายาคิตตี้นะคะที่แนะนำเพลงนี้ทั้งๆที่เป็นเพลงที่แต่เป็นเพลงที่เก่าแล้วนะคะ
1: ใช่เลย
0: มีทั้งอัลบั้มเลยพันธ์บอกว่าขอบคุณมากเจอพอดีเดี๋ยวเอาค่อยทยอยเปิดให้ฟังนะคะและอีกหนึ่งเพลงค่ะเพลงนี้พี่นนท์ฉายาชอบกินขนมบอกว่าผมอยากฟังเพลงไก่ครับ ไก่ก็เลยหาเพลงนี้มาให้ฟังนะคะ
2: คร
0: ับ ไก่หัดขันค่ะ อยู่ในอัลบั้มเจ้ยเจ้าเชิญฟังค่ะ
3: หน้าที่

0: ไก่หัดขันนะคะ
1: คร
0: ับพ่อก็สอนลูกขันนะและอีกหนึ่งเพลงนะคะหญิงไทยใจงามค่ะเป็นเพลงที่น้องของขวัญฉายาวาดรูปบอกว่าอยากฟังแล้วเขาชอบรำ

นะคะฟังไปก็รำไปค่ะหญิงไทยใจงามเป็นเพลงรำวงมาตรฐานกรมศิลปากรนะคะผลิตโดย Ocean Media เชิญฟังค่ะ

0: มีความสุขกันกับเพลงที่ขอกันมานะคะแต่ตอนนี้เราก็จะมาย้ำเตือนเรื่องคำถามกันค่ะ
1: คำถามเราก็คือเป็นเรื่องสมมตินะครับเด็กๆไปเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนปรากฏว่าเอ๊ะเราเห็นห้องข้างๆนะครับไม่มีใครใช้นะแต่ว่าเปิดไฟทิ้งไว้ไม่ได้ปิดไฟด้วยเด็กๆจะทำยังไงครับอาจจะเป็นเรื่องที่เด็กๆหลายคนเคยเจอมานะครับตอบได้เลย02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวอยากจะพิมพ์ก็ได้นะคะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ
1: คร
0: ับ LINE @jularadio ลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนก็ตอบมาแล้วนะคะเพราะเขาชอบวาดการ์ตูนเขาก็เลยตอบมาเป็นการ์ตูนค่ะนะคะก็น่ารักมากนะคะเอาล่ะเด็กๆคะถ้ายังไม่มีใครตอบคำถามนะคะว่าถ้าที่โรงเรียนเราเห็นมีใครเปิดไฟทิ้งไว้แล้วเราเห็นพอดีเราทำยังไงนะคะถ้าอยากตอบก็เชิญนะคะมีเวลากันอีกประมาณ5นาทีนะคะอันนี้ประพันธ์ให้ฟังเพลงไปเรื่อยๆ ขอโทษค่ะไอสัก3ทีก่อน
1: ว่าตอนนี
0: ้
1: ม
0: ี
1: เด็กโทรมาแล้วครับ
0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ย
2: สวัสดีค่ะ
0: มาแล้วใครเอ่ย
1: แนะนำตัวเลยครับ
2: นั้นทามมี่ค่ะสายันเป็นเจส
1: ทามมี่นั่นเองเนาะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ทามมี่จะตอบคำถามนี้ว่ายังไงดีคะ
2: เราก็ต้องเดินไปปิดไฟค่ะ
1: เหรอทำไมต้องเดินไปปิดล่ะคะเราไม่ได้เป็นคนเปิดไว้นี่นะ

0: เผื่อมันจะซ่อนเหลือมันก็ไม่มีป้ายค่ะ
1: ยังไงนะคะ
0: แล้วเผื่อมีคนมาเปิดเองเลย
2: ค่ะแล้วก็ต้องเดินไปปิดไฟใช่ไหมคะเผื่อมันอะไรนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: เผื่ออะไรนะคะ
0: เสียค่ะ
3: มันเสีย
2: เผื่อมันเสียมันเปิดไว้นานๆนะคะเดี๋ยวมันก็จะเสียใช่ไหมคะก็ต้องปิดซะก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โอ
1: ้จังคิดนกได้เลยค่ะแล้วเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆไหมเคยเจอไหม
0: ยังค่ะ
1: ยังเนาะค่ะ
0: เคยเจอแค่ก๊อกน้ำมันก๊อกล้างล้างมือมันเสีย
1: โอ้แล้วหนู
0: แต่เขามีป้ายแล้วนะคะ
1: อ๋อเขามีป้ายไว้อยู
0: ่หนูเรียนพาราเสร็จหนูก็ต้องวิ่งไปค่ะ ต้องวิ่งไปที่อื่นเลยค่ะ
1: เพราะว่าเปิดใช้ตรงนั้นไม่ได้เนอะ
0: โรงเรียนหนูมันจะมีอนุบาลด้วยหนูก็ต้องไปร้านตรงนั้นค่ะ
2: วิ่งไกลเลยแต่ว่าก็มีการซ่อมแซมแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เสียเหลือสีแล้ว
0: อันนี้
2: เสียไหมมีคนซ
0: ่อมหนูไม่รู้นะคะ
1: ไม่รู้เนาะ
0: หนูไม่รู้ว่ามันเสร็จยัง
2: ค่ะ
1: แล้ววันนี้ทามี่มีอะไรจะส่งข่าวไหมคะมีไหม
0: มีค
1: ่
0: ะ
1: ส่งข่าวด้วยไหม
4: แล้วบอกไปส
0: ิวันนี้เนี่ยหนูเพิ่งเริ่มสัปดาห์แสนสนุกค่ะ
1: เหรอสัปดาห์แสนสนุกนี่เป็นยังไงคะ
0: สนุก
1: ทีทำไม
2: สนุกเรื่องอะไรคะ
1: อืมทำไมถึงเป็นสัปดาห์สนุกอะคะ
0: หน
1: ู
0: ได้ไปดิสองอย่างเลยวันนี้
2: นี่ไงสนุกตรงนี้แหละ
1: เนาะแล้วประดิษฐ์อะไรคะสองอย่างนี
0: ้
1: อะไรคะ
0: ประดิษฐ์แล้วก็มีปลาติดค่ะ
1: มีอะไรนะคะปลาเหรอหรืออะไร
4: ติดปลาบนจาน
0: ติดปลาบนจาน
1: ต้องสวยแน่เลยเนาะนะครับ
2: แล้วกลับมาบ้านให้คุณแม่ดูไหมคะ
1: กลับมาไห
0: มแม่ยังไม่หนูต้อง
2: อ๋อนี่คุณยายเนาะ
1: คุณยายเนาะ
2: แม่ยังไม่เห็นเลยแต่คุณยายได้เห็นแล้ว
1: ครับ
2: ดีจัง
1: ครับ
2: ขอเพลง
1: อะไรดีคะทำนี่อยู่ไหมคะหรือว่าไม่อยู่แล้วอาจจะเกิดขัดข้องเนาะน่าไม่เป็นไรค่ะ
2: ทามี่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ไม่อยู่แล้วค่ะ
2: อ๋อวางสายไปแล้วทามี่จ๋าเดี๋ยวพ่อพันธ์มีเพลงให้ทามี่ฟังด้วยนะคะ
1: คร
2: ับ ขอบคุณค่ะทามี่ค่ะขอบคุณคุณยายนะคะไปรับคุณหลานทุกวันเลยขยันจังเลยค่ะและเรามีเวลาอีก1นาที
1: ครับ
2: เราให้ฟังเพลง1นาทีเหมือนกันแตงโมค่ะแตงโมพ้นใหญ่ๆนะคะเป็นเพลงเด็กปฐมวัยใช้คำคล้องจองแต่งนะคะแล้วก็ร้องสืบกันมาไม่ปรากฏนามผู้แต่งนะคะแตงโมเชิญค่ะ

0: ิดขึ้นแล้วนะคะเม็ดแตงเล็กๆเป็นแตงโมผลใหญ่ค่ะลองปลูกดูนะเด็กๆค่ะตอนนี้ 17:50 เราจะอ่านคำตอบแล้วล่ะค่ะ
1: ครับคำถามเราก็คือเด็กๆไปเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนแล้วพบว่าห้องข้างๆไม่ได้ปิดไฟเด็กๆก็ทำยังไงกันดีครับ
0: น้องปันนะคะฉายาเจ้าหญิงก็ตอบว่าก็ไปตรวจดูที่ห้องนั้นนะคะว่าห้องนั้นปกติหรือเปล่านะคะแล้วก็ทีแรกก็เข้าใจผิดไปนิดนึงว่าจะไปเข้าห้องอื่นนะคะแต่จริงแล้วเอ๊ะทำไมใครเปิดไฟทิ้งไว้นะคะก็จะปิดไฟค่ะนะคะจะปิดไฟค่ะเพราะว่าจะได้ประหยัดด้วยนะคะและพี่ของขวัญฉายาว่ารูปก็ตอบว่าปิดค่ะเพราะว่าเปลืองไฟก็จะช่วยเขาปิดค่ะ

0: ลุงโตนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวตอบมานะเป็นรูปภาพว่าเด็กๆกำลังพยายามจะปิดไฟนะคะนะจริงๆแล้วโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเขาจะทำสวิตช์ต่ำอยู่แล้วล่ะค่ะนะคะก็จะปิดได้ง่ายๆนะคะไม่ต้องขย่งเก่งก่อยมากนักถึงอยู่แล้วค่ะลุงค่ะแล้วก็น้องทามมี่ฉายานักเต้นแจ๊สนะคะก็ตอบว่าเราก็ต้องเดินไปปิดไฟค่ะนะคะเพราะว่าเผื่อมันจะเสียเพราะมันเปิดไฟไว้ทิ้งไว้ตั้งนานนะเดี๋ยวหลอดมันก็จะขาดนะคะก็ต้องปิดนะคะเอาละค่ะแล้วก็พี่แมวแล้วค่ะจะปิดหรือจะเปิดคะ
1: ก็ต้องไปปิดละครับเพราะว่ารู้สึกเสียดายที่เปิดไฟไว้ทำไมเน
0: า
1: ะนะครับ
0: พี่หมีก็บอกว่าผมนะพี่หมีว่าไงนะผมจะบอกใช่ไหมคะผมจะบอกคุณครูมาปิดครับเพราะคนที่เปิดอาจจะไม่ใช่คนที่เปิดก็สรุปว่าจะไปบอกครูให้ปิดนะคะ
1: ค่
0: ะพระพันธ์ก็จะไปบอกครูให้ปิดเพราะไม่ใช่ขอโทษพระพันธ์จะไม่บอกครูให้ปิด
1: ก็ปิดเอง
0: พระพันธ์จะปิดเองค่ะนะคะเพราะว่ามันจะได้ประหยัดไงคะนะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพราะการใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยโอ้มันต้องใช้พลังงานมากเลยนะคะแล้วก็พลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้านั้นเนี่ยมันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซไม่ดีสำหรับโลกใบนี้นะคะทำให้เกิดโลกร้อนได้เพราะฉะนั้นดีมากเลยเรื่องเล็กๆที่เด็กๆช่วยกันเนี่ยค่ะมันส่งผลต่อโลกเราทั้งใบเลยนะเด็กๆขานะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันนะคะถ้าเห็นไฟเปิดอยู่น้ำเปิดอยู่จะเป็นใครก็ได้ที่บ้านที่โรงเรียนกรุณาปิดเถอะค่ะเป็นเรื่องดีๆที่ควรจะทำเด็กๆเก่งมากค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่พี่แมวแล้วล่ะค่ะมีเวลาประมาณ
1: ไม่ทันละ
0: 30วินาทีไม่ทันแล้วอ่ะไม่ทันละร้องเพลงสั้นๆว่าอะไรเดี๋ยว
1: ก็ยิ้มแย้มแก้มใส
0: จบเลย
1: จบ
0: แล้วยิ้มแย้มแก้มใสเด็กๆค่ะนี่เป็นชื่อรายการนะคะยิ้มแย้มแก้มใสฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะจันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะเอาล่ะพี่แมวเดินทางกลับบ้านไม่ใช่พี่แมวนะทุกคนที่ฟังรายการอยู่นะคะจะให้พี่แมวพูดไงเชิญค่ะ
1: ก็เด็กๆช่วงนี้ใกล้สอบแล้วเนาะก็เตรียมตัวกันได้ดีนะครับระวังจะไม่สบายด้วยนะเดี๋ยวสอบไม่ได้เน
0: าะค่ะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมุดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
6: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
7: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
8: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
9: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
10: เจอกัน

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
3: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้เริ่มกันที่เรื่องของการจัดงานจุฬา Quality Excellence Fair 2026 From Quality to Excellence เมื่อวานนี้วันพุธที่23กันยายนที่ผ่านมาที่อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและเชิดชูเกียรติส่วนงานหน่วยงานที่สามารถพัฒนากระบวนการทำงานและสร้างผลลัพธ์สู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรมครับงานนี้ก็มีการบรรยายพิเศษเรื่องจากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติออกแบบกระบวนการเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศโดยรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์จิรุธศรีรัตนบัณฑ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ทยาลัยต่อด้วยการนำเสนอผลงานจากทีมต่างๆในรอบโปสเตอร์และพิตชิ่งจำนวน11ทีมด้วยกันครับปิดท้ายด้วยการประกาศผลและพิธีมอบรางวัลเพื่อยกย่องส่วนงานและหน่วยงานที่มีการพัฒนากระบวนการและผลลัพธ์สู่ความเป็นเลิศที่เป็นรูปธรรมและสามารถนำไปใช้ได้จริงซึ่งศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลนี้ด้วยและเรื่องต่อไปก็จะชวนคุณผู้ฟังไปรำลึกความหลังใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ในบ้านหลังเก่าที่คิดถึงกับเหล่านิสิตเก่าจุฬาซึ่งเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาโครงการจุฬาป่าเมืองโดยสำนักบริหารระบบกายภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จัดกิจกรรมพานิสิตเก่าทัวร์ชมต้นไม้ใหญ่เพื่อรำลึกความหลังในรั้วมหาวิทยาลัยและเห็นการทำงานเพื่อดูแลต้นไม้ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นต้นไม้ในเมืองที่ต้องการการดูแลอย่างเหมาะสมกิจกรรมนี้มีนิสิตเก่าให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม37ท่านครับนอกจากการเยี่ยมชมต้นไม้ในมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พืชมีชีวิตที่อาคารเรือนกระจกภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ที่นี่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและพี่ๆนิสิตเก่ายังได้เยี่ยมชมต้นจามจุรีที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์นี้เองครับนอกจากนี้พี่ๆก็ยังได้รับความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ที่ได้เล่าเรื่องราวอันน่าสนใจเกี่ยวกับต้นไม้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดเส้นทางและก็ยังได้เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์หลังจากที่ได้ฟังบรรยายถึงที่มาและความสำคัญเป้าหมายปัญหาและอุปสรรคในการทำโครงการจุฬาป่าเมืองเพื่อที่ทีมงานของโครงการก็จะได้นำความคิดเห็นของพี่ๆนิสิตเก่าไปพัฒนาการทำงานในเรื่องของการสื่อสารต่อไปครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS

0: อ่วมกู้ภัยเร่งเคลื่อนย้ายหมูลอยคอหนีน้ำเขื่อนเจ้าพระยายังไม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำหลังแม่น้ำน้อยล้นท่วมบ้านริมน้ำเส้นทางอาชญากรเร่ร่อนชาวจีนหนีเมียนมากัมพูชาปักหลักก่อคดีชลบุรีลวงหญิงจีนข้ามชาติกักขังเรียกค่าไถ่
1: เนี่ยมีอีกคนนึงเนี
0: ่
1: ย
0: แกะรอยย้อนกลับตามหาผู้ส่งพัสดุปริศนาพบข้อสังเกตใหม่ผู้ส่งต้นทางเป็นบ้านเช่าปิดเงียบพัสดุเกลื่อนคาดอาจถูกสวมเป็นทางผู้รับและผู้ส่งเนเน่สร้างประวัติศาสตร์จากศิลปินเปิดหมวกสู่คนไทยคนแรกแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์สะกดคนดูโชว์คู่ตำนานร็อกลิทธิภา

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาที่สลัดครับ
1: ดิฉันวันวิสาธินวัฒน์ค่ะ
0: ฝนหนักตามคาดนะครับแล้วก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆครับถามว่าวันนี้หนักที่ไหนภาคตะวันออกยังเป็นพื้นที่หลักที่เจอฝนตกหนักณเวลานี้นะครับแนวฝนมันอยู่แนวเดิมครับมันจะขยับเข้าใกล้พื้นที่ภาคกลางเรื่อยๆครับดังนั้นช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังนะครับ
1: เป็นลักษณะของฝนมากแล้วก็ตกแช่นานทำให้ฝนตกสะสมเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจุดด้วยกันอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาในภาคตะวันออกจุดที่หนักคือพัทยาน้ำท่วมนะคะแล้วก็เช้าวันนี้จุดที่หนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้บางจุดเริ่มมีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็บริเวณที่เป็นชุมชนเกษตรกรต้องเร่งขนย้ายหมูออกมาอย่างทุลักทุเลค่ะ
2: น้ำมันมาแรงมากจ้ะ
1: มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยนะคะชาวบ้านและกู้ภัยปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะลุยน้ำเข้าไปช่วยหมู7ตัวที่กำลังลอยคอหนีน้ำก่อนจะต้องพยายามอุ้มหมูออกมาจากบ้านออกมาจากเล้าหมูออกมาจากพื้นที่ล่ะค่ะก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลเพราะว่าแต่ละตัวอ้วนพอสมควรทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากบางตัวมันก็ให้ความร่วมมือล่ะค่ะบางตัวก็ตกใจ บางตัวไม่ยอมเดินตามมาเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันเข็นช่วยกันอุ้มช่วยกันจูงออกมาทีละตัวฝ่าน้ำออกมาท้ายที่สุดสามารถเคลื่อนย้ายหมูทั้ง7ตัวออกมาอย่างปลอดภัยหลังฝนตกหนักน้ำท่วมบ้านเรือนในซอยอ่างน้ำพัฒนาตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงนะคะระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นไปไว้ที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงด้วยเจ้าของบ้านบอกว่าน้ำมาเร็วค่ะหมู7ตัวเกือบจมน้ำถ้ากู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือไม่ทันนี่อาจจะเป็นอันตรายส่วนพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวตู้เย็นเครื่องซักผ้าทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการก็เสียหายไปกับน้ำค่ะ
2: โอ้ยน้ำมันมาแรงมากจ้ะแล้วเขื่อนมันขาดด้วยจ้ะ
3: แล้วเลี้ยงหมูกี่ตัวครับ
2: 7ตัวจ้ะ
3: ตอนนี้ท่วมหมดเลยใช่ไหม
2: ท่วมหมดเลยจ้ะไม่เหลือเลยจ้ะ
3: น้ำหมดเลย
2: ซักผ้าตู้เย็นไปหมดเลยจ้ะไม่เหลือเลยจ้ะ
3: ท่วมบ่อยไหมครับตรงนี้
0: บ่อยระยองครับเจอกับฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วเส้นฝนเนี่ยมันลากยาวไปถึงจังหวัดสระแก้วครับนอกจากจะมีน้ำสะสมจากพื้นที่ต้นน้ำแล้วนะครับต้องรับมือกับการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงหลังปริมาณน้ำเกินความจุครับทำให้โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้วเพิ่มการระบาย

0: ายน้ำสูงสุด5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับส่วนพื้นที่อำเภออรัญญประเทศครับต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองพรมโหดหลังมีการแจ้งเตือนปริมาณฝนและระดับน้ำที่สูงขึ้นครับเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเข้าช่วยเหลือชาวบ้านนะครับในการขนย้ายสิ่งของแล้วก็เตรียมรับมือกับน้ำครับเช่นเดียวกับพื้นที่ชุมชนบ้านลัดกระสังในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดสระแก้วในพื้นที่บ้านลัดกระสังซึ่งระดับน้ำสูงขึ้นนะครับผู้ว่าสระแก้วพร้อมกับปภ.จังหวัดครับลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมและผู้นำชุมชนนะครับในการย้ายพระสงฆ์3รูปที่จำวัดอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมอพยพไปจำวัดที่วัดสระแก้วในเขตอำเภอเมืองแทนครับส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้สำนักปฏิบัติธรรม3หลังคาเรือนทยอยออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วครับ
1: ก็ตอนนี้ก็คอยดูระดับน้ำครับว่าน้ำจะขึ้นขนาดไหนเพราะว่าได้รับทราบมาว่าเขื่อนตรงคลองพระสะทึงจะรับน้ำไม่ค่อยไหวใช่ไหมครับก็ทยอยปล่อยออกมา
2: ปล่อยเยอะ
1: ปล่อยเยอะค่อนข้างเยอะช่วงเช้านี่ก็ขึ้นมาตรงบันไดครับขั้นที่1ยังไม่ท่วมพอณขณะนี้ก็ท่วมไปแล้ว1ขั้นส่วนพื้นบ้านนี่ก็เหลือประมาณคืบนึง
3: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะนอกจากต้องรับมือกับมวลน้ำจากฝนที่ตกสะสมจนเกิดน้ำท่วมบางพื้นที่มีข้อสังเกตถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่นะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะการถมดินในพื้นที่ที่เดิมเคยเป็นทุ่งรับน้ำอย่างบริเวณด้านหลังโรงเรียนกบิลจริยาคมอำเภอกบิลบุรีในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นพื้นที่ทุ่งนาหลายร้อยไร่ทำหน้าที่รับน้ำจากจุดบรรจบของแควหนุมานแล้วก็แควพระปรงปัจจุบันบางส่วนถูกถมดินถูกปรับพื้นที่เพื่อรองรับเขตอุตสาหกรรมชาวชุมชนตลาดเก่าร้อยปีตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อพื้นที่รับน้ำมันลดลงประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้นทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมชุมชนได้ง่ายและใช้เวลานานกว่าน้ำจะระบายออกไปได้หมดค่ะ
4: ที่น้ำมันท่วมสงสัยว่าเพราะว่าไอ้เรื่องการก่อสร้างตรงที่ที่เคยมันเป็นท้องนาโล่งๆใช่ไหมท้องนาโล่งที่ตรงหลังวัดหลังโรงเรียนกบิลจริยาคมหรือวัดบนเนี่ยมันเคยเป็นทุ่งนาถึง500กว่าไร่ตอนนี้ก็ถมจะเต็มอยู่แล
5: ้วแสดงว่าเมื่อก่อนทุ่งนาตรงนั้นเคยเป็นที่รับน้ำใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับที่รับน้ำชั้นรองจากของอำเภอนี่แหละ
3: สอดคล้องกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีค่ะบอกว่าการก่อสร้างและถมดินหลายพื้นที่อาจกระทบกับทางน้ำเดิมถ้าไม่มีระบบท่อลอดท่อระบายน้ำหรือพื้นที่พักน้ำที่เพียงพออาจทำให้น้ำระบายไม่ทันและเกิดน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกหนักและปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
0: อย่างที่คุณว่าครับเมื่อวานนี้ฝนมันหนักที่พัทยาอย่าว่าแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเลยครับคนต่างถิ่นต่างที่ถ้าไม่ใช่เจ้าถิ่นเราก็ไม่รู้ว่าหลุมบ่อหรือคลองมันอยู่ที่ไหนปรากฏว่าเช้าวันนี้ครับนักท่องเที่ยวเดินมาด้วยกัน3คนครับตกคลองไป2คนช่วยมาได้1คนอีกคนนึงสูญหายค้นหาทั้งวันก็ยังไม่เจอครับและอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเพื่อนอีก2คนที่มาด้วยกันตอนนี้ก็หาไม่เจอเหมือนกันครับกล้องวงจรปิดครับบันทึกภาพนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่เดินลุยน้ำท่วมมาด้วยกัน3คนในซอยย่านเนินพลับพลาเนินพลับหวานตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นช่วงเช้ามี2คนเนี่ยตกลงไปในคลองตายายครับคนหนึ่งจับราวสะพานเอาไว้ได้ส่วนอีกคนหนึ่งมีพลเมืองดีเข้าไปช่วยและคนสุดท้ายอีก1คนคนที่3โดนน้ำพัดหายไปปรากฏว่าตลอดทั้งวันนี้ท่านผู้ชมกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาระดมเจ้าหน้าที่กว่า50นายนะครับปูพรมค้นหาชาวต่างชาติที่สูญหายครับตั้งแต่จุดเกิดเหตุไปจนถึงคลองนาเกลือระยะทางคลองนี้เนี่ย7กิโลนะครับอุปสรรคของการค้นหาก็คือน้ำในคลองไหลแรงขณะเดียวกันก็มีวัชพืชปกคลุมกีดขวางการพายเรือครับบางจุดเจ้าหน้าที่เอาเรือลงไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องปีนกำแพงหรือเอาเรือเนี่ยมุดใต้กำแพงเพื่อค้นหาแต่ตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอครับ
3: สาเหตุที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พลัดตกลงไปในคลองคาดว่าไม่ชำนาญเส้นทางและสภาพมันค่อนข้างมืดนะคะสภาพพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุก็จะเห็นว่าฟุตบาทที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้ง3คนเดินลุยน้ำจริงๆค่อนข้างกว้างแต่ปรากฏว่าพอเดินไปเนี่ยค่ะมันจะแคบลงพอไปถึงแนวคลองทีนี้ระหว่างแนวคลองก็มีช่องว่างอยู่อีกประมาณ 1.7 กิโ

0: เมตรก็ทำให้นักท่องเที่ยวอาจจะมองไม่เห็นร่องน้ำหรือว่าแนวคลองเนื่องจากน้ำท่วมด้วยมืดด้วยมันก็ปิดมิดไปหมดก็มองไม่เห็นว่าข้างล่างนั้นเป็นคลองค่ะ
1: คนหายก็ยังหาไม่เจอนะครับท่านผู้ชมครับส่วนเพื่อนชาวต่างชาติอีก2คนที่บอกว่าคนนึงจับราวอีกคนนึงเนี่ยคนช่วยขึ้นมาได้ตอนนี้ก็ต้องหาตัวเหมือนกันครับเพราะว่าเพื่อนต่างชาติทั้ง2คนก็หายตัวไปด้วยนะครับไม่ได้อยู่ติดตามการค้นหาเพื่อนอีก1คนที่ยังหาตัวไม่เจอโดนน้ำพัดไปส่วนการแก้ปัญหาที่จุดเกิดเหตุครับนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศบาลหนองปลือบอกว่าเบื้องต้นนะครับให้เจ้าหน้าที่เอาแผงกั้นมาติดไว้ก่อนป้องกันอุบัติเหตุซ้ำสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวครับเขาของบจากโยธาธิการจังหวัด35ล้านบาทนะครับในการปรับปรุงคลองเส้นนี้คาดว่าจะดำเนินการได้เร็วๆนี้ครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เป็นพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะทีนี้ลองมาดูภาคกลางกันบ้างชีวิตของคนภาคกลางก็ขึ้นอยู่กับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้เขื่อนเจ้าพระยายังไม่เพิ่มการระบายน้ำนะคะเพราะว่าเป็นห่วงชุมชนรับน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำแต่ว่าบริเวณที่เป็นชุมชนริมน้ำอาจต้องเฝ้าระวังกันเพิ่มเติมหลายพื้นที่ก็เตรียมความพร้อมค่ะติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงน้ำท่วมเร่งเสริมกระสอบทรายแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำหลากไหลเข้าท่วมชุมชนชาวบ้านในพื้นที่รับน้ำกำลังรอดูความชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะผันเข้าทุ่งรวมถึงอยากให้ชัดเจนเรื่องแผนการระบายน้ำนะคะเพื่อไม่ให้ต้องแบกรับผลกระทบเพียงฝ่ายเดียวค่ะเจ้าหน้าที่ทหารผู้นำชุมชนและชาวบ้านนำรถแบ็คโฮเข้าไปปรับพื้นที่และนำไม้สนกว่า200ต้นปักตลอดแนวคันดินเสริมความแข็งแรงคันดินริมคลองผงเพงในอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะเพื่อป้องกันดินสไลด์หลังถูกน้ำกัดเซาะเสียหายไปก่อนหน้านี้ระยะทางกว่า20เมตรชาวบ้านกังวลว่าระดับน้ำปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจกัดเซาะตลิ่งเป็นวงกว้างจนดินสไลด์และทำให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรภาพรวมเวลานี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอรวมแล้ว115ครัวเรือนนะคะและยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรค่ะนายวราดีศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมและแนวคันกั้นน้ำหลายพื้นที่ในตำบลทับยาอำเภออินบุรีเพื่อตรวจสอบความแข็งแรงหลังพบว่าพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วทางจังหวัดเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและรถผลิตน้ำดื่มนะคะเข้าไปประจำตามจุดเสี่ยงต่างก็พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีถ้าสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
1: สาเหตุครับเป็นสิ่งที่เราเจอกันทุกปีครับเมื่อน้ำเหนือเนี่ยมันไหลลงมาสมทบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาวัดน้ำที่จุด C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ปรากฏว่าน้ำมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับอยู่ที่ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยต้องเพิ่มการระบายน้ำนะครับเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับนี้ตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้คงเอาไว้ล่าสุดสำนักงานชลประทานที่12ครับแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในภาคกลางนะครับบอกว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์ 1,800 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่ชัยนาทไปจนถึงอยุธยาเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำระดับน้ำเนี่ยจะสูงขึ้น 80 ถึง 90 เซนติเมตรครับ
0: หนึ่งในแนวทางที่ถูกนำมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำก็คือการผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำนะคะก็จะเป็นแนวทางในการช่วยหน่วงน้ำและลดผลกระทบในชุมชนทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจทุ่งรับน้ำในพื้นที่อำเภอผักไห่และอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแม้จะยังไม่มีน้ำผันเข้าไปภายในทุ่งชาวบ้านบางส่วนเริ่มกังวลและตั้งคำถามถึงเรื่องการบริหารจัดการผันน้ำเข้าทุ่งเพราะว่าสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับน้ำแม้จะยอมรับว่าเป็นพื้นที่หน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับพื้นที่อื่นๆแต่ต้องการความชัดเจนค่ะว่าปริมาณน้ำที่จะผันเข้ามาในพื้นที่มันมากน้อยแค่ไหนและมีแผนการระบายออกอย่างไรนะคะเพื่อไม่ให้ชาวบ้านต้องแบกรับผลกระทบซ้ำจากการเป็นพื้นที่รับน้ำเพียงฝ่ายเดียวค่ะ
2: อยากให้เลยเริ่มวันเลยไปเลย
3: อ๋อเพราะทำไมครับเป็นไง
2: มันได้ไม่ท่วมไง
3: แล้วอยากให้ก็จัดสรรน้ำกันยังไง
2: ไม่รู้ตอนนี้นะสรรน้ำนี
3: ่มันเป็นอย่างนี้ทุกปี
2: ทุกปีก็ยังขาดน้ำยังข่าวโลดนะอย่างนี้แล้ว
3: ปีที่แล้วก็ยังข่าวงั้นนะ
2: นั่นแหละ
3: เป็นทุก

0: ปีเลย
1: ทุกปี
0: แต่ทุ่งรับน้ำที่นี่มันมีหลายพื้นที่นะ
1: หลายพื้นที
0: ่แต่ไม่ให้เขาเข้ามาเลย
1: มาอยากให้มา
0: ถ้าเกิดมันมาแล้วแต่เขาปล่อยเข้ามา
1: ก็ไม่รู้จะทำไง
2: ชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบทั้งการระบายน้ำการผันน้ำเข้าทุ่งโดยกำหนดปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่และบอกว่าไม่ควรให้คนที่อยู่ในพื้นที่รับน้ำต้องถูกทิ้งให้รับความเดือดร้อนซ้ำซากแบบนี้ทุกปีค่ะ
3: ไหนว่าจะไม่ท่วมนี่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านสะท้อนมานะครับที่อยุธยาไม่ว่าจะฟังจากใครมาก็ตามอาจจะเป็นนักการเมืองนักวิชาการบางท่านก็เป็นไปได้ที่มีการคาดการณ์ว่าปีนี้อยุธยาน้ำไม่ท่วมแต่แค่3วันที่ผ่านมาครับระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลายคนตั้งตัวไม่ทันนะครับแต่ก็มีหลายชุมชนครับที่การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพมากอาจจะไม่ได้รอโซเชียลมีเดียหรือภาครัฐแจ้งเตือนครับการแจ้งเตือนด้วยระบบเก่าเนี่ยแหละระบบเสียงตามสายและลายของผู้นำชุมชนเนี่ยแหละครับที่แจ้งเตือนได้เป็นอย่างดีติดตามกับรายงานของคุณพัทราชวนชมครับ
4: ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยแม่น้ำสำคัญสายรองที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านเรือนริมน้ำในตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผลมาจากฝนตกหนักและเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำเหนือน้ำสูงขึ้นเกินกว่า1เมตรในระยะเวลาเพียงแค่3วันจนท่วมใต้ถุนบ้านชาวบ้านหมู่ที่4ตำบลหัวเวียงต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรเข้าออกชาวบ้านบอกว่าน้ำมาเร็วจนตั้งตัวไม่ทันเพราะปีนี้ฝนทิ้งช่วงไม่คาดคิดว่าน้ำจะท่วมเหมือนปีที่ผ่านมาทำให้ต้องยกสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงเตียงมายกสูงเตรียมพร้อมเป็นที่นอนหากระดับน้ำสูงจนถึงพื้นบ้าน
5: น้ำขึ้นไวมากครับวัน3วันที่แล้วเนี่ยขึ้นถึงหัวเข่าก็ขึ้นประมาณ60เซนใต้ถุนบ้านนะครับแล้วก็คืนนึงขึ้น60เซน60เซนตอนนี้เมตร50แล้วครับ
6: ใต้ถุนบ้าน
5: ครับใต้ถุนบ้านนะครับ
6: ค่ะแล้วตอนนี้เราวางแผนรับมือยังไงบ้างคะ
5: ก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้แล้วกะว่าเขาว่าจะปล่อยแค่ 1,800แล้วก็จะระบายเข้าทุ่ง
4: บ้านเรือนในหมู่ที่4ตำบลหัวเวียงถูกน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนทั้งหมู่บ้าน96หลังคาเรือนการแจ้งเตือนผ่านหอกระจายข่าวชุมชนและลายกลุ่มหมู่บ้านเป็นช่องทางหลักที่ผู้นำท้องถิ่นส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากอำเภอเสนาแจ้งเตือนสถานการณ์ให้ชาวบ้านเฝ้าระวังและรับมือ
7: เราก็แจ้งลูกบ้านอยู่แล้วแหละทางไลน์นะครับ
8: คือเราแจ้งข้อมูลยังไงบ้างนะคะทางไลน
7: ์ทางไลน์โทรศัพท์เพราะว่าเราจะทำลายกลุ่มหมู่บ้านเนี่ยมีแทบทุกหลังคาเพราะโทรศัพท์มีกันอยู่แล้วหลายกลุ่มมีปุ๊บเราได้คือเราต้องรับข่าวสารที่แน่นอนจากอำเภอเขาจะส่งไลน์เข้ามาในไลน์พวกผู้ใหญ่บ้านกำนันเราดูไลน์ตัวนั้นเราก็บอกลูกบ้านบอกว่าไอไลน์ตัวเนี้ยไอที่ผมส่งไปเนี่ยของจริงครับไม่ใช่ว่าจะไปดูในโทรศัพท์บางทีมันเป็นข่าวไม่แน่นอนผมใช้ไลน์ตัวนี้ส่งกัน
4: ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลางรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณสถานี467แม่น้ำน้อยสะพานหัวเวียงระดับน้ำ4เมตร10เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน26เซนติเมตรปัจจุบันสูงกว่าระดับพื้นที่ลุ่มต่ำ1เมตร35เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีเนื่องจากหลายปัจจัยสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเป็นจุดรองรับน้ำธรรมชาติของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่สำคัญการขยายตัวของชุมชนการสร้างถนนคลองและคันกั้นน้ำต่างๆทำให้ทิศทางการไหลของน้ำตามธรรมชาติเปลี่ยนไปทำให้น้ำค้างอยู่ในพื้นที่นานขึ้นดังนั้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำที่ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีพัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
2: บางชุมชนก็หลีกเลี่ยงผลกระทบได้ยากนะคะ อย่างชุมชนท้ายน้ำพื้นที่รับน้ำชุมชนนอกคันกั้นน้ำหรือชุมช

0: ชาวบ้านยกของขึ้นที่สูงค่ะหลังพบว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปรับเพิ่มสูงขึ้นประมาณ30เซนติเมตรนะคะตรวจสอบวิถีชีวิตของชาวบ้านกับคุณชานนท์ขุมทรัพย์รายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่คุณชานนท์เชิญค่ะ
1: ครับคุณวิสาคุณเจษดาและคุณผู้ชมครับที่ชุมชนท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรียังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงจากเมื่อตอนกลางวันเนี่ยสูงมามากกว่า30เซนติเมตรแล้วนะครับชาวบ้านก็ทยอยขนของขึ้นที่สูงไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะครับลงพื้นที่เข้ามาสำรวจชุมชนนะครับจุดที่อยู่ติดกับริมเขื่อนก็พบว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ระดับประมาณ20เซนติเมตรต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางแต่เมื่อช่วง16นาฬิกาเป็นต้นมาครับก็พบว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ30เซนติเมตรมาอยู่ที่50เซนติเมตรต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางและคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในคืนนี้เมื่อเข้ามาสำรวจในชุมชนครับจุดที่อยู่ติดกับริมเขื่อนพบว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับเริ่มไหลทะลักเข้ามาล้นท่วมทางเดินภายในชุมชนแล้วซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมเขื่อนครับทยอยขนข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสื้อผ้าและเครื่องครัวขึ้นที่สูงแล้วนะครับเพื่อเตรียมรับมือกับระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านเล่าให้ผมฟังครับว่าพื้นที่ตรงจุดนี้มีน้ำท่วมทุกปีนะครับโดยปกติน้ำจะท่วมหนักแบบปีเว้นปีนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ค่อนข้างจะรุนแรงแม้ว่าปีนี้ครับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้นะครับแต่ชาวบ้านก็เชื่อว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมาขณะที่นายปรีดาเชื้อผู้ดีครับนายกเทศมนตรีเมืองท่าอิฐลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์นะครับโดยยืนยันว่าเตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้แล้วโดยเฉพาะเส้นทางที่ใช้สัญจรเข้าออกชุมชนหากมีน้ำท่วมขังรวมไปถึงการเตรียมกระสอบทรายครับเพื่อกันน้ำที่จะล้นเข้าชุมชนนอกจากนี้ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่ขยายท่อระบายน้ำนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำหากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นขึ้นมาจนถึงเขตชุมชนชั้นในครับและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือพื้นที่ต่ำที่สุดของชุมชนท่าอิฐนะครับอยู่ติดกับริมเขื่อนด้านหลังของผมคือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซ้ายมือของผมครับคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ว่าบ้านยกสูงหนีน้ำนะครับแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยมีใต้ถุนบ้านอยู่ด้วยต้องยกข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ใต้เนี่ยขึ้นไปบนชั้น2ทั้งหมดส่วนฝั่งขวามือครับนี่คือบ้านของชาวบ้านเลยด้านในมีเตียงมีโต๊ะก็ต้องยกของขึ้นบนชั้น2เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวเตาแก๊สเสื้อผ้ายกขึ้นชั้น2ทั้งหมดตอนแรกที่ผมบอกเอาไว้ว่าระดับน้ำเนี่ยขึ้นมาเพียง50เซนติเมตรครับตอนนั้นยังมองเห็นพื้นนะครับแต่ตอนนี้ครับน้ำท่วมขึ้นมาเต็มพื้นทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอดทั้งคืนนะครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นและตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาในพื้นที่นานกว่า1ชั่วโมงแล้วครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดครับที่ชุมชนมัสยิดท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับ
0: ขอบคุณคุณชานนท์ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ในช่วงระหว่างวันที่24ถึง26กันยายนนี้นะคะเป็น3วันที่หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือทั้งฝนตกหนักไปจนถึงหนักมากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ตอนนี้น้ำป่าเริ่มที่จะเอ่อล้นตลิ่งแล้วค่ะรวมไปถึงอีกจุดหนึ่งที่น่าห่วงก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำภาคกลางริมแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อสักครู่นี้ที่เราดูภาพกันไปอาจจะต้องจับตาเรื่องของการระบายน้ำมาจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดนะคะคุณอัฟนันติดตามภาพรวมในเวลานี้นะคะจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วตามคำเตือนจุดไหนน่าจะหนักที่สุดคะ
3: นอกจากในเรดาร์ฝนที่ระบุว่าพื้นที่ภาคตะวันออกยังคงต้องจับตาฝนอาจจะตกเพิ่มอีก 2-3 วันหลังจากนี้แต่ 2-3 วันที่ผ่านมาที่มีฝนตกหนักลงมาในพื้นที่นี้เหมือนกันหมายความว่าณเวลานี้ดินอิ่มตัวเกือบ 100% แล้วดังนั้นอีก 2-3 วันหลังจากนี้ที่ฝนจะตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้คุณผู้ชมครับร่องฝนที่พาดผ่านบ้านเรากำลังถูกมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาดันอย่างรุนแรงนะครับและที่น่ากังวลน่าห่วงกว่าตัวเลขฝนตกก็คือสภาวะดินอิ่มน้ำที่อุ้มน้ำไว้จนเต็มแบบ 100% แล้วนะครับหมายความว่าฝนที่ตกลงมาหลังจากนี้จะแปรสภาพเป็นน้ำท่าไหลท่วมฉับพลันทันทีครับจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดจากข้อมูลของสศน.นะครับนี่คือภาพรวมฝนตกตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาพื้นที่ที่ฝนตก หนัก

0: มากที่สุดนะครับคุณผู้ชมดูภาพนี้จุดสีแดงเป็นหยดน้ำสีแดงจุดนี้จะมีปริมาณฝนตกค่อนข้างหนักนะครับจุดนี้ก็คือบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับตั้งแต่ปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกนะครับนอกจากนั้นยังมีพื้นที่ภาคกลางด้วยรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับในรอบ24ชั่วโมงล่าสุดนะครับบุรีรัมย์คือพื้นที่ที่ฝนตกหนักที่สุดในประเทศนะครับอยู่ที่190มิลลิเมตรนะครับรองลงมาก็คือพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งที่สระแก้วจันทบุรีตราดอยู่ที่ค่าเฉลี่ยประมาณ116ถึงประมาณ170นะครับนี่คือภาพรวมฝนตกหนักตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามที่หลายหน่วยงานคาดการณ์อยู่แล้วนะครับว่าแถบอีสานใต้และภาคตะวันออกจะเจอร่องฝนปะทะเต็มๆแบบที่ปรากฏมา 2-3 วันที่ผ่านมาครับดังนั้นฝนตกมา 2-3 วันดินอุ้มน้ำจนเต็มศักยภาพแล้วครับคุณผู้ชมพื้นที่ลุ่มต่ำตามที่เห็นในภาพนี้นะครับซึ่งก็คือพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นที่ภาคตะวันออกอีสานใต้และภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลครับต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับตอนนี้ภาคตะวันออกมีหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมไปแล้วนะครับและที่กำลังถูกน้ำท่วมอยู่นะครับจุดแรกนะครับที่จังหวัดสระแก้วนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับจุดที่น้ำท่วมแล้วตอนนี้ก็คือจังหวัดสระแก้วนะครับคุณผู้ชมดูภาพนี้นะครับมีแม่น้ำสองสายสำคัญนะครับก็คือคลองพระปรงแล้วก็คลองพระสะทึงนะครับที่กำลังไหลผ่านในพื้นที่ในเวลานี้นะครับจังหวัดสระแก้วสองคลองนี้กำลังส่งน้ำและรับน้ำป่ามาจากเทือกเขาบรรทัดและอุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำของอำเภอสระแก้วขออภัยครับของอำเภอเมืองสระแก้วและอำเภอวัฒนานครครับคำถามก็คือน้ำจากสระแก้วไปไหนต่อครับน้ำก้อนนี้นะครับกำลังไหลลงตามคลองพระปรงครับมาเจอเข้ากับแม่น้ำหนุมานรวมกันเป็นแม่น้ำปราจีนบุรีที่อำเภอกบินบุรีครับตอนนี้น้ำเอ่อและกำลังจะล้นตลิ่งแล้วนะครับและไหลไปท่วมต่อที่อำเภอนาดีอำเภอเมืองปราจีนบุรีและดันน้ำไปจนถึงจังหวัดนครนายกในอีกประมาณ 1-2 วันนี้ด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แถบนี้ทั้งหมดอาจจะต้องเตรียมรับมือกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากจุดนี้ที่เราเข้าไปดูแล้วนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกขยับมาดูพื้นที่ภาคกลางคนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยากันบ้างครับหลายคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าน้ำท่วมเหมือนปีก่อนๆไหมนะครับเรามาดู4จุดสำคัญแต่คำถามสำคัญก็คือว่าการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาในครั้งนี้ของเขื่อนเจ้าพระยาในครั้งนี้เนี่ยจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือไม่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากดูจากฝนที่ตกหนักในช่วง24ถึง26กันยายนนี้ในแถบสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็นครสวรรค์จะเติมน้ำเข้าเขื่อนอีกเยอะมากนะครับหากน้ำเหนือไหลเข้ามามากเกินไปนะครับเขื่อนเจ้าพระยาก็อาจจะต้องเพิ่มการระบายน้ำเพิ่มให้ไปแตะที่สัก 1,800 ถึง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงปลายสัปดาห์นี้แน่นอนครับเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนครับทีนี้นอกจากปล่อยน้ำถึง 2,000 ลูกบาศก์และจะขยายวงกว้างท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มอีกแน่นอนครับคุณผู้ชมครับย้ำเตือนกันอีกครั้งนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกนอกจากจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาครับตอนนี้ขอให้ทุกคนไม่ประมาทเด็ดขาดนะครับวันนี้ยังพอมีเวลานะครับให้รีบขนย้ายทรัพย์สินเข้าของเครื่องใช้ปลั๊กไฟขึ้นที่สูงนะครับย้ายยานพาหนะทุกประเภทไปอยู่ในจุดปลอดภัยนะครับแล้วก็คอยฟังเตือนประกาศจากกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดครับนี่คือข้อมูลที่ได้มาล่าสุดนะครับจากการตรวจสอบของกรมชลประทานรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยอีก 2-3 วันนะครับอดทนแล้วก็เฝ้าดูอย่างใกล้ชิดครับ
1: ขอบคุณคุณอัฟนันค่ะ
2: ขอบคุณครับแล้ววันนี้ในสภาครับรัฐมนตรีก็แจ้งเหมือนกับคุณอัฟนันวิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมเห็นแผนผังน้ำนะครับน้ำเนี่ยจากเหนือลงมาล่างครับที่ผ่านมามีการบริหารจัดการน้ำแบบแนวดิ่งอาจจะมีบางยุคบางสมัยเราทำแบบนั้นให้ไหลมาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทจนกว่าจะมาถึงกรุงเทพเนี่ยครับแต่ทุกวันนี้ถ้าปล่อยแบบนั้นพื้นที่ปลายน้ำอาจจะได้รับผลกระทบหนักเขาก็ใช้วิธีแบ่งน้ำออกทางซ้ายทางขวาจะเรียกเป็นฝั่งตะวันออกตะวันตกหรือจะใช้คำว่าการบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาเหมือนกับที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกไปชี้แจงในสภาวันนี้ก็ได้ครับการประชุมสภาครับมีการพิจารณา

0: กระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.อยุธยาพรรคภูมิใจไทยครับตั้งกระทู้ถามนายกนะครับถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เนื่องจากนายกติดภารกิจในต่างประเทศครับมอบหมายให้นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นผู้ตอบกระทู้แทนนะครับนายประดิษฐ์บอกว่าจากเดิมที่รัฐบาลคาดการณ์ว่าน้ำในปีนี้มีแนวโน้มจะไม่ท่วมอยุธยาส.ส.พรรคภูมิใจไทยพูดเองนะครับบอกว่าเดิมเนี่ยรัฐบาลคาดการณ์ว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมอยุธยาแต่ตอนนี้กลับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนริมแม่น้ำน้อยบางหลังน้ำท่วมสูงเมตรครึ่งต้องการทราบสาเหตุของการเร่งระบายน้ำของกรมชลครับคนที่มาแจงก็คือนายภารดรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับชี้แจงครับบอกว่าการเพิ่มการระบายน้ำมหาศาลเป็นเพราะน้ำมันเข้ามามหาศาลในช่วง7วันที่ผ่านมาครับเดิมเนี่ยน้ำมีแค่490ล้านลูกบาศก์เมตรแต่มันเพิ่มเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรจาก400กว่าเป็น 1,600 กว่าภายใน7วันเพราะฝนหนักในช่วง 18-21 กันยายนที่ผ่านมาครับทำให้ปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์น้ำมันเพิ่มขึ้นมหาศาลพอน้ำจากน้ำเหนือเนี่ยมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับก็ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเยอะเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเหมือนกันกรมชลพยายามใช้วิธีการระบายน้ำเข้าช่วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นประตูระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาทำหน้าที่ในการทดน้ำอยู่เขื่อนเนี่ยทำหน้าที่ในการทดน้ำครับก็เลยไม่สามารถเก็บน้ำได้เหมือนกับเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์ทำให้จังหวัดที่อยู่ท้ายน้ำเกิดปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกับจังหวัดอ่างทองครับที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วก็คาดการณ์นะครับว่าปริมาณน้ำท้ายประตูจะคงที่ไประยะหนึ่งครับ
1: มันมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและใต้เขื่อนสิริกิติ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรไล่ไปเลยนะครับกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์โดยเฉพาะยิ่งที่จังหวัดอุทัยธานีปริมาณน้ำตรงเนี้ยในช่วง 3-4 วันที่ว่านี้มันมีจำนวนปริมาณมหาศาลครับก็ทำให้มันลงมาอยู่ที่ตัว C2 ที่นครสวรรค์ C2 ไปไหนครับมาที่ C13 ที่เขื่อนเจ้าพระยาก่อนจะออกเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันมีสองฝั่งของแม่น้ำคือฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกชลประทานเขาก็ใช้วิธีการระบายออกซ้ายขวาช่วย
2: นายภารดรระบุว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อรองรับสถานการณ์และการบริหารจัดการการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานะคะโดยทางกรมชลประทานพยายามบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาแทนแนวดิ่งซึ่งด้านซ้ายและขวาของแม่น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะแบ่งระบายน้ำไปยังแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักและคลองมหาราชค่ะโดยรัฐบาลได้เพิ่มจำนวนการระบายน้ำและจะเพิ่มปริมาณการระบายน้ำมากขึ้นเพื่อลดปริมาณน้ำท้ายเขื่อนรวมถึงทุ่งรับน้ำต่างๆทั้งอำเภอท่าวุ้งเชียงรากป่าโมกบางบานเจ้าเจ็ดและโพพระยาและทราบว่าเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตใกล้เสร็จแล้วนะคะก็พยายามจะดันน้ำไปฝากเอาไว้ที่ทุ่งรับน้ำเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งอำเภอบางบานผักไห่และเสนาค่ะ
1: นอนที่สุดครับถ้าอีกวัน2วันนี้มีน้ำฝนมาเติมในพื้นที่นครสวรรค์กำแพงเพชร อุทัยธานีพิจิตรแถวเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูสถานการณ์วันต่อวันต้องดูเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนว่าน้ำฝนที่คาดการณ์ว่าจะตกเนี่ยมันจะตกมากหรือตกน้อยอย่างไรแต่ว่าอย่างไรก็ดีจะพยายามที่จะระบายข้างท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้ได้น้อยที่สุดนะครับก็จะพยายามบริหารจัดการในส่วนด้านบนที่เรียกกันว่าก้างปลาให้เต็มที่เสียก่อนนะครับ
0: นายพลดอนครับย้ำว่าการแก้ปัญหาลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะต้องระบายน้ำที่มีเยอะ ถ้าจะทำให้เบ็ดเสร็จต้องมีคลองระบายน้ำขนาดใหญ่คู่ขนานครับเช่นชัยนาทป่าสักและป่าสักอ่าวไทยมีการตั้งงบปี70เอาไว้แล้วกำลังจะเข้าครม.เร็วๆนี้ครับขณะที่การบริหารจัดการน้ำฝั่งคลองระพีพัฒน์

0: ะขยายประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้มากขึ้นนะครับโครงการนี้ผ่านความเห็นชอบครม.แล้วจะใช้เงินกู้ 90,000 ล้านบาทครับแล้วก็ใช้งบประมาณอีกส่วนหนึ่งทั้งนี้โครงการขนาดใหญ่เนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณภารดรก็ย้ำบอกว่าโครงการขนาดนี้มันเสร็จภายใน 1-2 ปีไม่ได้เพราะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศในการเตือนภัยระยะยาวครับเช้านี้มีใครร่วมลุ้นกันบ้างครับท่านผู้ชมครับก่อนจะถึงวินาทีลุ้นแชมป์ผมว่าตั้งแต่การแสดงปิดของเนเน่กับวงร็อกระดับตำนานอย่างลิคคินพาร์คเนี่ยนักดนตรีทั่วโลกนะครับไม่เฉพาะคนไทยอิจฉาเนเน่แล้วผมมั่นใจตั้งแต่นาทีนั้นเกิน 200% ว่าแชมป์แน่
1: วันนี้เธอก็ทำได้สำเร็จแล้วนะคะสำหรับเนเน่รอยเยลค่ะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองได้สำเร็จนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นความสุขของแฟนๆที่ได้ร่วมชมแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมกันนะคะจริงๆในเส้นทางดนตรีของเนเน่รอยเยลเธอประสบความสำเร็จ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในเส้นทางนั้นเธอเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียบง่ายมากค่ะเด็กผู้หญิงคนนึงแกะคอร์ดกีตาร์ด้วยตัวเองผ่าน YouTube นะคะแล้วไปเล่นดนตรีเปิดหมวกอยู่ในตลาดในจังหวัดภูเก็ตเธอผ่านการฝึกฝนด้วยความมุ่งมั่นฝ่าฟันต่างๆจนท้ายที่สุดวันนี้เธอเป็นคนไทยคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะและดูเหมือนว่าเพลงของลิงคินพาร์คจะฝังอยู่ใน DNA ของเนเน่มานานแล้วตั้งแต่ตอนที่เธอเริ่มต้นเส้นทางดนตรีของตัวเองค่ะ

0: การอำลอยเริ่มต้นเส้นทางดนตรีของเธอในวัย7ปีและหนึ่งในเพลงที่เนเน่แสดงสมัยเป็นศิลปินเปิดหมวกก็คือเพลง In the End ของศิลปินลิงคินพาร์คอ่ะบางคนอาจจะใช้คำว่ามาไกลเกินฝันแต่ว่าสำหรับเนเน่เธอผ่านการฝึกฝนสะสมประสบการณ์จนวันนี้เธอได้ก้าวขึ้นไปจับกีตาร์ได้ขึ้นไปยืนเคียงข้างวงร็อกระดับโลกอย่างลินคินพาร์คผ่านการแสดงเพลงที่เธอใช้ในวันนี้ก็คือ The Emptiness Machine ค่ะตอกย้ำถึงความครบเครื่องและเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งแชมป์อเมริกา Got Talent ค่ะ
1: Of $1 million
0: เงินรางวัลมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ34ล้านบาทที่เนเน่จะได้รับนะคะไม่ได้หมายถึงการรับเงินสดเต็มจำนวนทันทีนะคะแชมป์อเมริกา Got Talent เนี่ยมี2ทางเลือกก็คือทยอยรับรายปีปีละประมาณ 830,000 บาทเป็นเวลา40ปีหรือว่ารับเป็นเงินก้อนครั้งเดียวตามมูลค่าเงินสดปัจจุบันซึ่งประเมินกันว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านถึง14ล้าน4แสนบาทนะคะอันนี้ยังไม่หักภาษีค่ะ

0: อีกรอบนึงนะคะสำหรับเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเนเน่และนี่เป็นการแสดงชุดแรกค่ะหลังจากคว้าแชมป์เป็นการแสดงร่วมกับวงโอโซนวงดนตรีเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตที่เนเน่เป็นสมาชิกนะคะวงโอโซนเดินทางไปเชียร์เนเน่ถึงแคลิฟอร์เนียค่ะโดยเอกชนจัดงาน Thank You Party เพื่อร่วมฉลองแชมป์และเปิดโอกาสให้คนไทยในอเมริกาได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่ด้วยค่ะบรรยากาศของแฟนๆชาวไทยน่าจะไม่ต่างจากบรรยากาศนี้เลย
1: ครับ
0: นี่เป็นภาพของเพื่อนนักเรียนครูและผู้ปกครองโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้เฮละค่ะหลังรายการประกาศว่าเนเน่คือแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์นายก้องเกียรติโหราพงศ์หรือครูก้องเป็นครูสอนกีตาร์คนแรกของเนเน่เล่าความรู้สึกภาคภูมิใจ
1: ครับ
0: ครูก้องบอกว่าเนเน่เริ่มเรียนกีตาร์ตอนที่เธอได้เรียนอยู่ชั้นป.4ก็ต้องอายุประมาณ10ขวบ
1: ประมาณนั้น
0: บอกว่าเนเน่เป็นเด็กที่มีความสม่ำเสมอขยันและตั้งใจเรียนด้วยค่ะ
2: มาเรียนต่อเนื่องตลอด

0: ก่อนจะไปแข่งรายการ AGT เข้ามาเรียนกลับมาเสร็จก็ยังมาเรียนปกติเลยครับก็น้องเป็นเด็กที่เสมอต้นเสมอปลายสม่ำเสมอและขยันนะครับผม
1: ก่อนที่ไปแข่งรอบชิงเราได้มีการบอกอะไรน้องบ้างไหมครับ
0: อ๋อก็ก่อนจะไปแข่งรอบชิงครับน้องก็ยังมาเรียนกับผมแล้วก็ให้โอว่าให้โอยพรให้เขาไม่ประมาท
2: เนเน่ฟีเวอร์นะครับตอนนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเดินด้อมๆ มองๆถามหาตลาดนาคาแล้วล่ะตอนที่เนเน่ไปเปิดหมวกดังขนาดนั้นครับมีคนมาตามรอยเนเน่แล้วทางผู้ประกอบการเขาก็เลยบอกว่านี่มันอาจจะกลายเป็นกระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวตามมานะครับและในอนาคตอยากจะให้เปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนได้แสดงออกแบบนี้นะครับไม่เฉพาะพื้นที่การเปิดหมวกร้องเพลงเท่านั้นเป็นพื้นที่อื่นๆให้เด็กได้แสดงออกด้วยก็ได้ครับ
3: มีพื้นที่ให้น้องๆได้แสดงออกถึงความสามารถเป็นการกระตุ้นการความคิดสร้างสรรค์เป็นการกระตุ้นเรื่องความกล้าที่จะแสดงออกเปิดเวทีให้น้องเนี่ยออกมานอกบ้านแทนที่จะเล่นอยู่กับมือถือเล่นอยู่กับโซเชียลนะฮะได้มีกิจกรรมได้แสดงออกถึงความสามารถของตัวเองแล้วใครจะรู้ครับว่าเราอาจจะมีเน่ๆคนที่สองในจังหวัดอื่นที่ไม่เฉพาะแค่ภูเก็ตเท่านั้นนะครับ
4: เยาวชนในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็ชมการถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลมีเดียชื่นชอบทั้งเสียงร้องฝีมือการเล่นกีตาร์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ผู้คนจดจำได้ง่ายนะคะแล้วมองว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเยาวชนไทยบนเวทีระดับสากลเช่นเดียวกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ค่ะชื่นชมในความสามารถมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จและยกให้เป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยค่ะ
2: เรื่องอุเทนที่เรื่องอุเทนถวายครับหลังจากที่รัฐมนตรีอว.นะครับอาจารย์เชนบอกว่าหยุดการเรียนการสอน3เดือนเพื่อหาที่เรียนใหม่แบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันครับที่เรียนใหม่ที่จะเป็นที่เรียนถาวรก็ส่วนหนึ่งกับส่วนที่2อันนี้เร่งด่วนครับก็คือที่เรียนชั่วคราวเพราะตอนนี้น้องๆบางส่วนไม่มีที่เรียนแล้วก็ไปนั่งเรียนกันที่อว.ใช่ไหมครับวันนี้อาจารย์เชนก็ไปที่สมุทรปราการครับไปดูทำเลพื้นที่ที่พอจะให้น้องๆเขาเรียนไปก่อนห้องปฏิบัติการฝึกทักษะอาชีพทั้งด้านยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และงานไม้ในอาคารของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหนึ่งที่อำเภอบางเสาธงสมุทรปราการนะครับนี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่อว.วางแผนจะให้นักศึกษาของอุเทนถวายครับใช้เป็นที่เรียนชั่วคราวนะครับวันนี้อาจารย์เชนยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอว.ครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ด้วยตนเองนะครับนอกจากที่นี่ครับก็ยังมีพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกวิทยาเขตบางพลีรวมไปถึงสถานที่อื่นนะครับที่ยังต้องพิจารณาซึ่งมีการหารือกับกรมธนารักษ์และกทม.ครับเพื่อให้ได้สถานที่ที่มีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือนนะครับโดยมองว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจะตรงกับโจทย์ที่วางไว้ตอนนี้นะครับก็คือเป็นพื้นที่ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมครับแล้วก็ใกล้กับพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากพื้นที่จริงได้ครับส่วนการเดินทางอาจจะใช้รถมินิบัสรับส่งนักศึกษาจากรถไฟฟ้าแล้วก็มีพื้นที่ที่รถเมล์ผ่านด้วยครับ
4: สำหรับแผนการเปลี่ยนผ่านพื้นที่เรียนของอุเทนถวายซึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด8สาขาด้วยกันนะคะรวมกันแล้วก็ประมาณ 1,000 คนระยะแรกนี้ให้เรียนออนไลน์ซึ่งนักศึกษาที่ไม่มีความพร้อมเรื่องสถานที่และอินเทอร์เน็ตให้ไปเรียนที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถค่ะส่วนนักเรียนที่ต้องเรียนห้องแล็บต้องหารือกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นที่อยู่ในกทม.ส่วนระยะกลางที่นักศึกษาต้องฝึกทักษะอาชีพอันนี้กำลังหาพื้นที่ซึ่งนักศึกษาจะใช้เรียนจนกว่าการก่อสร้างมหาวิทยาลัยแห่งใหม่จะแล้วเสร็จนะคะเดิมที่ตั้งอยู่บริเวณเขตมีนบุรีและลาดกระบังขณะนี้ติดปัญหาเรื่องผังเมืองโดยจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขค่ะก็คาดว่าน่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน2ปีโดยระยะการเปลี่ยนผ่านกระทรวงอว.จะออกมาตรการลดค่าเทอมสนับสนุนค่าย้ายหอพักบางส่วนและค่าใช้จ่ายของอาจารย์ที่ต้องเปลี่ยนสถานที่รวมถึงให้นักศึกษาและอาจารย์ยื่นความประสงค์ขอย้ายมหาวิทยาลัยได้นะคะโดยใช้งบประมาณที่กระทรวงอว.มีอยู่ค่ะ
5: ก็จะมีหลายพื้นที่ที่ทยอยลงไปดูแล้วก็เราก็ดูเองด้วยแล้วก็เราก็เชิญ

0: างผู้บริหารเนี่ยมากับเราด้วยนะครับก็เพื่อที่จะได้สามารถสื่อสารกับทุกคนได้อย่างละเอียดแล้วก็ให้เห็นจริงๆว่าเรามีเจตนาที่ดีจริงๆนะครับขนานกันไปเนี่ยในพื้นที่เดิมก็จะไม่ได้ทำเชิงพาณิชย์นะครับเดี๋ยวก็จะมีการประชุมเพื่อให้ทางทุกท่านเนี่ยสบายใจว่าในพื้นที่เดิมเนี่ยเราจะใช้เป็นพื้นที่ในเชิงเกี่ยวกับinnovation ในเชิงเกี่ยวกับการศึกษาไม่ได้ใช้เป็นในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด
1: การเปลี่ยนผ่านพื้นที่อุเทรนถวายรอบนี้ครับถูกประเมินนะครับว่าใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดครับหลังมีข้อพิพาทปัญหาที่ดินกับจุฬากินเวลานานกว่า50ปีนะครับเดิมครับอุเทนถวายเนี่ยทำสัญญาเช่าที่ดินกับจุฬาเมื่อปี2478นะครับแต่ปี2518ครับจุฬาก็เริ่มเจรจาขอคืนที่ดินประมาณ20ไร่เป็นครั้งแรกตามแผนแม่บทในการพัฒนานะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ในตอนนั้นยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนครับกระทั่งสิ้นสุดสัญญาเช่าเดิม68ปีณวันที่30กันยายนปี2546ครับจุฬาไม่ต่อสัญญานะครับแล้วก็เดินหน้าขอพื้นที่คืนอย่างเป็นทางการครับ
2: ปี2547ค่ะมีการบันทึกข้อตกลงย้ายครั้งแรกโดยรัฐบาลจัดหาพื้นที่รองรับพร้อมอนุมัติงบประมาณสำหรับการย้าย200ล้านบาทนะคะกำหนดให้ย้ายออกภายในปี2548สุดท้ายปรากฏว่าแผนการย้ายก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนื่องจากตอนนั้นมีเสียงคัดค้านที่มาจากทั้งศิษย์เก่าและบุคลากรของอุเทนถวายค่ะก็เลยทำให้กลายเป็นมหากาพย์ข้อพิพาทเรื่องที่ดินยืดเยื้อยาวนานกว่า50ปีจนกระทั่งมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในปี2565และนำมาสู่มาตรการเร่งรัดสั่งย้ายอย่างจริงจังในยุคปัจจุบันหลังเกิดเหตุวิวาทรุนแรงในพื้นที่สาธารณะกลางเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะตามรายงานบอกว่าก็เป็นเหตุระหว่างนักศึกษาอุเทนถวายและปทุมวัน
1: ศาลชั้นต้นครับสั่งประหารชีวิตโกธรนะครับหรือว่านายสุนทรวิลาวันแล้วก็ลูกน้องรวม3คนจากคดียิงสจ.โต้งครับคดีนี้สิ่งที่ทำให้ศาลตัดสินแบบนี้นั่นก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับมีขม่าวดินปืนที่ติดอยู่บนมือของโกธรนะครับติดตามจากรายงานของคุณชาติชายถุงเงินครับ
3: ปลอกกระสุนปืนหลายขนาดกระจายเกลื่อนพื้นกลางบ้านนักการเมืองใหญ่ปราจีนบุรีนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรแต่ร่างที่นอนจมกองเลือดคือนายชัยเมษสิทธิสนิทพงศ์หรือสจ.โต้งมือขวาคนสนิทที่โกธรรักเหมือนลูกคนหนึ่งความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่นคือปมที่ตำรวจให้น้ำหนักทั้งพยานหลักฐานและต่อมามีคลิปเสียงการสนทนาระหว่างสจ.โต้งกับโกธรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาขอให้ช่วยสนับสนุนการเลือกตั้งนายกอบจ.นำไปสู่การนัด
2: ค่ะ
4: ครับพี่ครับผมอยู่ในที่เกิดเหตุนี่ครับครับผมฮะครับผมครับพี
1: ่จากตัวเลขตองแปดครับที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือนะครับก็ทำให้เจ้าหน้าที่สงสัยครับว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เคยถูกพาดพิงชื่อว่าเปี๊ยกตองแปดเมื่อครั้งที่ปฏิบัติการบุกตรวจค้นปิดบ่อนกลางตลาดแฟลตดินแดงเมื่อปี66นะครับรวมไปถึงบ่อนที่ถูกบุกปล้นเงินในปี65ซึ่งทั้งสองแห่งครับลักลอบเปิดในย่านประชาสงเคราะห์พื้นที่สน.ดินแดงทั้งสิ้นนะครับเปี๊ยกตอง8เนี่ยคือชื่อบุคคลที่การสืบสวนระบุว่าเป็นเจ้าของบ่อนเป็นนายทุนตัวจริงครับแต่จากข้อมูลกลับพบว่าไม่เคยถูกจับดำเนินคดีเลยนายพิทักษ์เดชโชสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสภานะครับซึ่งร่วมปฏิบัติการด้วยให้ข้อมูลยืนยันครับบอกว่าที่นี่มีอดีตข้าราชการตำรวจนายหนึ่งร่วมกับตำรวจที่ยังอยู่ในราชการอีกหนึ่งนายเป็นหน้าเสือเรียกรับผลประโยชน์จากบ่อนในพื้นที่ครับและนอกจากบ่อนพนันนะครับก็ยังมีเรื่องพนันตู้ม้าอีกด้วย
5: จัดเข้ามาเล่นเนี่ยมาได้ยังไงมีใครที่เป็นเจ้าของนะครับแล้วก็เรื่องผลประโยชน์มีการจัดการกันแบบไหนนี่เราต้องสอบเพิ่ม
6: ได้ทราบข่าวว่ามีอดีตข้าราชการตำรวจหนึ่งรายแล้วก็ตำรวจที่ยังประจำการอยู่หนึ่งรายอดีตข้าราชการตำรวจ

0: รวจเนี่ยอักษรย่อจอช้างตำรวจที่ยังรับราชการอยู่อักษรย่ออ่างที่ดำเนินการหน้าสัวหน้าเสือในการเรียกรับประโยชน์ในการจัดตั้งบ่อนในพื้นที่ดินแดงแล้วก็สิ่งที่น่าสำคัญนะครับผมต้องขอฝากเตือนนะฮะไปถึงกองบังคับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับตู้ม้าเนี่ยในพื้นที่ดินแดงเนี่ยยังตั้งอยู่เยอะนะอย่าให้ผมต้องไปถอดเองนะ
1: ทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่สำรวจภายในซอยประชาสงเคราะห์14อีกรอบหนึ่งนะคะระบุพิกัดที่ตั้งบ่อนการพนันเนี่ยค่ะอยู่ห่างจากสน.ดินแดงประมาณ850เมตรตั้งอยู่ในซอยแยกเป็นซอยตันทางเข้าก็ดูคับแคบค่ะส่วนข้างหลังเนี่ยติดคลองสามเสนสำหรับพื้นที่ตั้งบ่อนก่อนจะถูกต่อเติมเป็นบ่อนการพนันบริเวณนี้เป็นพื้นที่ลานจอดรถของอพาร์ตเมนต์นะคะพอลองสอบถามคนในพื้นที่อ้างว่าเพิ่งจะรู้ว่าที่นี่เป็นบ่อนการพนันประมาณ2วันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบุกตรวจค้นเพราะว่ามีบุคคลแปลกหน้านอกพื้นที่เดินเข้าเดินออกเป็นจำนวนมากส่วนบางคนยืนยันว่าคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่รู้มาก่อนว่าตรงนี้เป็นบ่อนการพนันค่ะ
2: เรามาผิดสังเกตได้ไงว่ามันเป็นบ่อนอะไร
3: ไม่หนูก็ไม่รู
2: ้ไม่รู้เลย
3: ไม่รู้เลย
2: เราไม่เคยผิดสังเกต
3: ไม่เคยค่ะเพราะว่าซอยนี้คนเขาก็เข้าออกอยู่แล้วค่ะมันปกติเพราะว่ามันเป็นอพาร์ตเมนต์ไงคือมันก็เหมือนคนเช่าอะไรก็เข้าออกปกติเมื่อวานก็ยังงงว่าเอาเขาไปจับไข่เพราะว่ามันไม่มีอะไรมีแค่โต๊ะสนุกแบบว่าธรรมดาอะไรเงี
2: ้
3: ย
2: ไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นบ่อน
3: ใช่ค่ะก็เลยมาถามกันว่าใครรู้มั่งว่ารู้คนแถวนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นบ่อน
2: แสดงว่าไม่ใช่คนแถวนี้ที่มาเล่นส
3: ่
2: วนใหญ่เป็นคนข้างนอก
3: หนูก็ไม่รู้ว่าเพราะว่ามันมีไงหนูก็ไม่รู้หนูก็ถามว่าเขาเอามีหรออะไรเงี้ยบางคนก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้ก็เลยไม่ได้รู้กันไม่ได้สังเกตว่ามันเป็นบ่อน
1: หลังจากเกิดเหตุผู้บังคับการตำรวจนครบาล1มีคำสั่งย้ายตำรวจสน.ดินแดงรวม4นายให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1นะคะโดยให้ขาดจากต้นสังกัดเดิมค่ะประกอบไปด้วยผู้กำกับการรองผู้กำกับการสืบสวนสารวัตรป้องกันและปราบปรามรักษาราชการแทนรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามและสารวัตรสืบสวนพร้อมตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะมีรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เป็นประธานกรรมการชุดนี้ค่ะ
4: เรื่องหัวประมูลข้าวที่เชียงใหม่นะครับเรานำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามีกลุ่มคนครับที่ไปหัวประมูลข้าวในพื้นที่เชียงใหม่แล้วก็ลำปางนะครับพอไปชวนคนอื่นให้ร่วมหัวด้วยพอเจ้าตัวไม่เอาด้วยก็ไปซ้อมเขาแบบนี้นะครับตอนนี้ตำรวจจับแล้วครับตรวจสอบประวัติย้อนหลังมี4คดีนะครับอยู่ทั้งพื้นที่ลำปางแล้วก็เชียงใหม่ครับฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธรภาค5ครับและชุดสืบสวนสภ.สันป่าตองเชียงใหม่นะครับจับกลุ่มผู้ต้องหา4ผู้เข้าร่วมประมูลข้าวในศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ตำบลมะขามหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับคนที่เขาไม่เอาด้วยเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสนะครับคดีนี้เป็นการขยายผลครับหลังผู้เสียหาย2คนซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทแห่งหนึ่งนะครับเดินทางมาร่วมประมูลซื้อข้าวเปลือกจากกลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์เมื่อวันที่25สิงหาคมครับแต่ก่อนเริ่มประมูลกลุ่มคนดังกล่าวประมาณ5คนเข้ามาคุยลักษณะข่มขู่ให้ผู้เสียหายเนี่ยร่วมหัวประมูลครับโดยต้องการให้กดราคาปิดประมูลที่ราคาเริ่มต้นแต่ฝั่งผู้เสียหายปฏิเสธเพราะต้องการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะครับทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุไม่พอใจแล้วก็ร่วมกันทำร้ายร่างกายครับหลังเกิดเหตุครับพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับตั้งคณะทำงานติดตามเนื่องจากมีพฤติกรรมเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลและจากการสอบประวัติย้อนหลังครับพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเคยก่อเหตุลักษณะนี้อีก4คดีที่ลำปาง1คดีแล้วก็เชียงใหม่3คดีครับตอนนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว4คนนะครับเหลืออีกคนนึงคาดว่าจะจับกุมได้เร็วๆนี้ครับเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาหลายข้อหาด้วยกันนะครับทั้งทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายข้อหาร่วมกันพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยแล้วก็อีกหนึ่งข้อหาครับก็คือข้อหาที่เกี่ยวกับความผิดในการบังคับให้คนอื่นร่วมกระทำผิดในการหัวประมูลครับ
1: ยังเจอปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็เจออีกค่ะอีก8ตัวด้วยกันประมงพื้นบ้านเสนอรางวัลนำจับตัวละ20บาทนะคะก็มองว่าจะช่วยสร้างแรงจูงใจขณะที่นักวิชาการเสนอ2แนวทางใน

0: การแก้ไขปัญหาหวั่นว่าการระบาดจะไร้การควบคุมค่ะชาวประมงในพื้นที่บ้านหนองสวงตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์สำรวจจุดที่เคยพบปลาหมอคางดำและนำเครื่องมือสุ่มหาปลาหมอคางดำบริเวณดังกล่าวประมงพื้นบ้านบอกว่าทุกครั้งที่ออกมาหาปลายังต้องคอยตรวจสอบว่ามีปลาต้องสงสัยติดมาด้วยหรือไม่ตามนโยบายเจอแจ้งจับจบซึ่งเขามองว่ามาตรการนี้อาจจะยังไม่พอเพราะว่าบางคนคงจะไม่สะดวกจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่จึงอยากให้ภาครัฐตั้งค่าหัวปลาหมอคางดำ
1: ครับ
0: ตัวละ20บาทและรับซื้อจากชาวประมงเพื่อให้เกิดแรงจูงใจจะได้เป็นแนวทางในการช่วยกันแจ้งช่วยกันกำจัดค่ะ
2: หลังจากวันที่31ผมก็ยังบ่ทันเจอครับปลาหมอคางดำแต่ว่าก็มีเพื่อนชาวประมงเจออยู่แต่ว่าบางคนเพิ่นก็แจ้งมาบางคนเพิ่นก็บ่ได้แจ้งในพื้นที่ที่ผมเจอก็มีคนได้ครับแต่ว่าก็เจ้าก็เก็บขึ้นมาทำไรก็บ่ได้ปล่อยไว้ครับก็ว่าก็บ่ได้เอาไปแจ้งครับ
3: มันก็ว่าเจอส่วนหน่อยมั้ยครับ
2: ครับเจอส่วนหน่อยครับยังบ่ทันพอที่แบบจับกุมยังเป็นตัวเดียวตัวยังครับการจับกุมอันนี้ยังบ่ทันมีครับตอนนี้
1: คุณวิสาตั้งข้างหัวปลาหมอแล้วเนี่ยออกหมายจับเลยไหมมันจะได้หมดไปสักทีครับคือตอนนี้เนี่ยมันต้องใช้วิธีนี้แหละครับมันเจอเพิ่มท่านผู้ชมตอนนี้เจอเพิ่มอีก8ตัวนะครับที่บ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยครับทำให้ยอดรวมปัจจุบันมีปลาหมอคางดำรวมแล้ว126ตัวครับการเจอปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องแบบนี้ครับนักวิชาการเนี่ยมองว่าเป็นสัญญาณที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะเส้นทางน้ำเนี่ยมันเชื่อมไปยังลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลแล้วก็แม่น้ำโขงครับเสนอแนวทางแก้ปัญหา5ด้านด้วยกันครับ1ก็คือการสำรวจปลาหมอคางดำกระจายตัวมากน้อยแค่ไหนปัจจัยที่เร่งการระบาดคืออะไร2ครับประเมินผลกระทบต่อปลาพื้นถิ่น3ตรวจสอบระบบนิเวศและคุณภาพน้ำความเปลี่ยนแปลงในเขื่อนลำปาวครับ4สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังใช้เทคโนโลยีในการติดตามแบบ real time นะครับและสุดท้ายข้อที่5ครับศึกษาความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสถ้าสามารถพัฒนาเป็นสินค้าแปรรูปได้ครับ
4: โดยที่มหาลัยกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นมหาลัยในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาวิจัยใน5ประเด็นย่อยนี้นะครับโดยมีโอกาสได้ยื่นหนังสือให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะมาดูงานในมาเฝ้าติดตามสถานการณ์ในวันเสาร์ที่จะถึงโดยให้ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลากระชังในลุ่มน้ำเปล่าเป็นผู้ที่จะนำเสนอโครงการนะครับโดยมีแบ็กอัพก็คือมหาลัยกาฬสินธุ์และ
0: จับตาแนวทางที่ชัดเจนค่ะเพราะว่าวันเสาร์นี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำจะลงพื้นที่เขื่อนลำปาวบอกว่าจะลงเรือไปที่บ้านนาอวนอำเภอหนองกรุงศรีจุดแรกที่พบปลาหมอคางดำและตรวจสอบจุดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: ทำไมต้องคุมการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำเปาให้ได้ครับที่นี่เนี่ยชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นขุมทรัพย์ของทุกคนนะครับติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ครับ

0: ำน้ำชุ่มวลีสั้นๆที่คุ้นหูนี้ค่ะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรในพื้นที่นะคะแต่หลังจากมีรายงานว่าไปเจอปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวชาวบ้านหลายคนก็กังวลใจโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านที่นั่นค่ะเพื่อยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ของเขื่อนลำปาวที่คนในพื้นที่หวงแหนนักข่าวพลเมืองคุณเปี๊ยกพลรวัตดวงเข็มจากทีมสาวอีสานและอาจารย์ธีรนันท์ขันตีจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านบ้านทับปลาอำเภอหนองกรุงศรีที่กาฬสินธุ์นะคะไปสำรวจเสียงจากชุมชนซึ่งทำประมงน้ำจืดทั้งรับซื้อและขายส่งปลาจากเขื่อนลำปาวไปทั่วประเทศค่ะ
1: สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนลำปาวบ้านทับปลาอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับตอนนี้ชาวบ้านบ้านทับปลานะครับกำลังเอาปลานะครับขึ้นจากเรือนะครับซึ่งเป็นปลาที่จับได้ในเขื่อนลำปาวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีปลาอีกหลากหลายชนิดเลยนะครับ
2: ปลาบ้านเราอุดมสมบูรณ
3: ์ทั้งหาเองทั้งซื้อมาเพิ่มแล้วก็แปรรูปออกไปเพิ่นก็มาสั่งเฮ็ดปลาส้มปลาหยังสิเฮาก็ต้องหาปลามาแปรรูปให้เพิ่นแบบสดก็ขายจ้ะท่านเพิ่นได้ยามใดเพิ่นก็เอาขึ้นมา

0: ายให้ไหมคะเพราะว่ามันเป็นปลาสะดุ้งเฮากับบรู้ว่าอันมันจะดึงถือตอนใดคันเพิ่นดึงถือเพิ่นจะเอาขึ้นมาขายให้พี่ก็รับซื้อตลอดของพี่นี่พี่สิเล่นปลาสร้อยหลายเพราะว่าพี่รับคั่วปลาส้มคั่วปลาเจาะปลา
1: ในทุกๆเช้าของพี่น้องบ้านทับปลาเพียงออกเรือไปกลับฝั่งขึ้นมาก็มีรายได้เลี้ยงครอบครัวแล้วครับ
2: จนหมายก็จะสิหา2รอบเศร้าแล้วก็แล้งถ้าเป็นโตสดนี่30ถ้าเฮาคั่วส่ง35ปลาหน่อยปลาไหลคือต้องแบ่งเพราะว่าเจ้าประจําเฮาเพราะว่าขันย่ําไหลท่านเจ้าก็มาซอยเฮา
3: เดี๋ยวนี้นั่นหาขึ้นมาก็เป็นเงินเลยนี่พ่อค้าคนกลางมารับซื้อมีกลุ่มแต่ละกลุ่มรับซื้อรับซื้อแล้วก็ไปแปรรูปแบ่งกันถนัดผู้ใดถนัดอันใดก็แบ่งกันไปแปรรูปสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนมีรายได้หมดตั้งแต่ลูกหลานเล็กเล็กหน่อยเฮานี่มีรายได้หมดของแม่ก็สิมีลักๆก็ปลาสมปลาทอดจ้างแล้วก็ปลาจีนปลาตะเพียนสมปลาซอยก็สิมีปลาล้มคว้นปลาล่าบองของแม่ริมหลายอย่างที่ลูกค้าเขาสั่งมาเขาก็สามารถเฮ็ดให้ได้หมดทุกอย่างเขามาบ้านทับป่าสิได้หมดทุกชนิดป่า
1: ตอนนี้ในเขื่อนลำปาวกำลังไปจะทำลายความอุดมสมบูรณ์ของขุมทรัพย์แห่งนี้การร่วมมือกันของคนในชุมชนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญคนละไม้คนละมือเพื่อรักษาขุมทรัพย์แห่งนี้ไว
4: ้หนึ่งถ่ายภาพจะเป็นภาพนิ่งหรือเป็นวิดีโอสองนะครับขายไข่ทายในส่วนของลักษณะปลาที่พ่อขึ้นมาเป็นแพร่เป็นกลุ่มได้ทีละโตสองโตมันจะเป็นข้อมูลเพื่อให้ทางประมงจังหวัดเนี่ยได้ประเมินสถานการณ์นะครับในการที่จะเข้าไปควบคุมดูแลเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็สามารถส่งได้ที่ท่านผู้นำหมู่บ้านชุมชนซึ่งเป็นเขาบอกเสียงให้ครับครับทางราชการตรงนี้อยู่แล้วก็สามารถบอกกล่าวทางท่านผู้ใหญ่บ้านหรือท่านนายกอบต.นะครับหรือจะส่งโดยตรงกับนายอำเภอครับหรือจะไปสายตรง1567ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้โดยตรงเลยตรงนี
1: ้เพื่อข่ายสื่อสาธารณะชาวอีสานรายงาน
5: มีข้อมูลด้านนิดค่ะหนึ่งในนั้นกุ้งกล้ามกรามเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นะคะมีเกษตรกรเลี้ยงกุ้งกล้ามกราม 1,271 รายค่ะสร้างมูลค่า700กว่าล้านต่อปีค่ะปลานิลปลาในกระชังเนี่ยนะคะ130รายที่เลี้ยงกันนะคะคุณผู้ชมสร้างมูลค่า 1,288 ล้านบาทต่อปีค่ะคุณผู้ชมอันเดียวกันค่ะฮวกเนี่ยสร้างเงินสร้างรายได้พื้นที่27ล้านบาทต่อปีทีเดียวนะคะความกังวลถึงผลกระทบจากปลาหมอคางดำที่พบในเขื่อนลำปาวซึ่งตอนนี้บางตัวมีไข่เต็มท้องเลยนะคะทำให้หลายฝ่ายร่วมกันเฝ้าระวังการระบาดในพื้นที่เขื่อนลำปาวแล้วก็แหล่งน้ำอื่นๆด้วยค่ะมีการสร้างการรับรู้เรื่องนี้ในโรงเรียนด้วยนะคะเรื่องนี้ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วตำบลอีเตื้ออำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เขาจัดให้เกิดการเรียนรู้เรื่องนี้ค่ะเพื่อให้ทำความรู้จักปลาหมอคางดำให้เห็นจุดสังเกตวงจรชีวิตให้คุณครูให้นักเรียนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังและจะได้เข้าใจถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวนะคะคุณผู้ชมคะ Seaside Thai PBS ยังคงเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสำรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะคะคือเจอปลาหมอคางดำที่ไหนอยากจะให้คุณผู้ชมร่วมรายงานเข้ามาค่ะปักหมุดเข้ามากับแอปพลิเคชัน Seaside ของไทย PBS นะคะถ้าเจอปุ๊บคุณผู้ชมถ่ายภาพเก็บไว้เลยค่ะเอาไว้เป็นหลักฐานหลายมุมได้ยิ่งดีมีคลิปวิดีโอได้ยิ่งดีทราบข้อมูลได้โทรไปเช็คกันทั้งสองท่านคะแม้ตอนนี้ยังไม่มีรายงานพบปลาหมอคางดำเพิ่มในช่วงนี้นะคะแต่ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เลยค่ะเพราะการที่พบปลาหมอคางดำ111ตัวในพื้นที่โดยรอบเขื่อนลำปาวก่อนหน้านี้ที่บางตัวมีไข่แล้วด้วยนับเป็นสัญญาณอันตรายของการแพร่ระบาด

0: สูงขึ้นค่ะสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาทำให้ยอดนักเรียนนักศึกษายื่นกู้กยศ.เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการ
1: ครับ
0: นางสาวพิมเพ็ญลัดพลีผู้จัดการกองทุนกยศ.บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากจำนวนผู้ขอกู้เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการมากกว่า 790,000 คนซึ่งเกินโควต้าปีการศึกษานี้ประมาณ 14,000 คนที่ประชุมบอร์ดกยศ.จึงเห็นชอบขยายกรอบวงเงินให้กู้เพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณและสำนักนายกรัฐมนตรีจะประชุมหารือเกี่ยวกับสรรงบกลางประมาณ 1,200 ล้านบาทนะคะนอกจากนี้กยศ.ยังพบว่าค่าเทอมของนักเรียนนักศึกษาต่อคนเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ยคนละ 56,000 บาทเป็น 62,000 บาทซึ่งผลกระทบมันก็เป็นลูกโซ่ซ้ำเติมปัญหาลูกหนี้กยศ.ผิดนัดชำระหนี้กว่า2ล้านคนจนกระทบกับสภาพคล่องของกองทุนซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายมากกว่าที่นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการเป็นประธานบอร์ดกยศ.บอกว่าบอร์ดกยศ.กำลังรวบรวมและแยกแยะข้อมูลผู้กู้กยศ.ค่ะตั้งแต่กลุ่มที่ตั้งใจผิดนัดชำระหนี้กลุ่มผิดนัดชำระหนี้ทางเทคนิคและผู้กู้ที่กำลังเจอปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจจนไม่สามารถชำระหนี้ได้นะคะแบ่งแยกแบ่งกลุ่มกันเพื่อดำเนินการอย่างตรงจุดโดยเฉพาะเรื่องการยกเรื่องแก้ไขปัญหาระบบติดตามหนี้ระบบการติดต่อสื่อสารตลอดจนพิจารณาทบทวนแก้ไขกฎหมายกยศ.ตามความเหมาะสมต่อไปค่ะ
1: ก็กลายเป็นหนี้หลายหมื่นบาทครับพอปรากฏข่าวคราวออกมาแบบนี้บนหน้าสื่อนะครับล่าสุดทางกลุ่มคนที่ถูกใช้ชื่อกู้กยศ.เนี่ยเขาให้ข้อมูลครับบอกว่าทางสถาบันส่งอาจารย์มาคุยมาเคลียร์มีการอ้างชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ในการเคลียร์ด้วยขอจ่ายหนี้ให้ทั้งหมดแลกกับการไม่แจ้งความครับนี่คือแอปธนาคารหนึ่งนะครับที่แจ้งยอดเงิน 25,000 บาทโอนเข้ามาตั้งแต่21กันยายนครับอดีตนักศึกษาด้วยหลังจากเรื่องเริ่มปรากฏเป็นข่าวในช่วงต้นสัปดาห์ครับทางสถาบันการศึกษาแห่งนั้นก็ส่งอาจารย์เข้ามาขอคุยแล้วก็ยื่นข้อเสนอปิดหนี้กยศ.ให้ก่อนครึ่งหนึ่งครับ
2: เพราะว่าจ่ายยอดตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วพอเราเข้าแอปได้มันเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะจ่ายให้แต่ว่าตอนนี้หนูยังติดต่อเข้าไปไม่ได้เพราะคิว
3: ที่เขาให้เรามาเท่าไหร่ให้ยัง
2: เขาให้มาเป็นอีกพันหนึ่งให้เป็นค่าเสียเวลาจ่ายไปก่อนแล้วพอ
0: คีขอมาพบเธอและเพื่อนๆไม่ได้ใช้วิธีการโทรศัพท์หรือว่าส่งข้อความทางแชทเหมือนก่อนหน้านี้พอมาพบมาเจอหน้าก็มักจะเสนอเงื่อนไขบอกจะช่วยปิดหนี้กยศ.ให้แลกกับการไม่ไปแจ้งความหรือร้องเรียนต่อหน่วยงานนอกจากนั้นอาจารย์จะเปิดคลิปในโทรศัพท์มือถือให้ผู้เสียหายดูซึ่งเธอมองว่าคล้ายกับพยายามสื่อสารในทำนองว่ารู้จักกับผู้ใหญ่หากไม่หยุดร้องเรียนวิทยาลัยก็อาจจะฟ้องหรือว่าแจ้งความกลับค่ะ
2: ตอนเขาก็มาเขาก็ให้ดูอยู่ว่าเส้นเขาก็ใหญ่อยู่นะ
3: เขาทำยังไงถึงบอกว่าเส้นใหญ่ให้ดูรูปเหรอ
2: เป็นรูปคลิปวิดีโอที่คุยกับคนใหญ่คนโต
3: เปิดคลิปคุยโอนใช่ไหม
2: ใช่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมหยุดแชร์หรือว่ายังไม่ยอมจบเรื่องนี้นั่นแหละค่ะก็เลยยังกล้ากลัวกันอยู
1: ่วิทยาลัยอาชีวะเอกชนที่ถูกพาดพิงมีเครือข่ายทั้งหมด4แห่งนะครับกระจายใน3จังหวัดครับคืออำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครอำเภอป่ากอบเรื่องนี้แล้วแต่ปัจจุบันครับยังไม่มีใครหรือหน่วยงานใดนะครับมาให้คำแนะนำกับผู้เสียหายว่าจะต้องทำยังไงพวกเขาบอกว่าทำได้แค่รอแล้วก็ถูกกยศ.หักเงินเดือนไปเรื่อยๆครับขณะที่บางส่วนเลือกไปแจ้งความหรือมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนครับ
0: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความหมายสังคมจึงมีความสำคัญต่อผู้ประกันตนและนายจ้างค่ะที่จะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตัวเอง

0: เพื่อเข้าไปช่วยในการตรวจสอบการบริหารเงินกองทุนนะคะอีกด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นการชี้ชะตาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประกันสังคมไปพร้อมกันด้วยติดตามจากรายงานของคุณสุชาดาแก้วนางค่ะ
1: ณวันนี้เนี่ยคือประกันสังคมเนี่ยมันควรจะต้องถูกปฏิรูปทั้งระบบในมาตรา3339เนี่ยกองทุนเนี่ยประมาณ 3.3 ล้านบาท 3.3 ล้านล้านบาทเลยกบข.ไปแล้ว
2: ปี2569กองทุนประกันสังคมนายน2569สูงกว่า3ล้านล้านบาทแต่เงินจำนวนนี้ยังไม่สามารถรับประกันความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมได้12ล้านคนจะใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตนเองเข้าไปบริหารกองทุนให้ยั่งยืนโปร่งใสและมีเงินเพียงพอจ่ายเงินบำนาญและปรับสิทธิสวัสดิการที่เหมาะสม3ฝ่ายรวม21คนคือฝ่ายภาคตั้งอีกฝ่ายละ7คนโดยมีปลัดกระทรวงแรงงานนั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน
3: บอร์ดประกันสังคมการเลือกตั้งครั้งนี้มันสามารถที่จะ เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของเราเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนการบริหารความเสี่ยงที่มีความรัดกุมอะไรต่างๆนะครับรวมถึงการบริหารงบประมาณสำนักงาน 5,000 กว่าล้านที่ไม่ต้องผ่านชนน้อยลง
4: แน่นอนก็หวังว่าเมื่อนายจ้างลูกกันตนที่เข้ามาสู่ระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้กองทุนเนี่ยมีความยั่งยืนมีความโปร่งใสแล้วก็มีคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นและมีการออกแบบการใช้สิทธิ์ให้กับผู้ประกันตนที่ไม่ทำให้สิทธิภาพของกองทุนเนี่ยมันถดถอยลงไปในระยะยาว
2: แม้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะมากหมื่นคนและนายจ้างกว่า 1,400 คนซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจเป็นเพราะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนแต่ครั้งนี้ผู้ประกันตนและนายจ้างทุกคนที่มีสิทธิ์สามารถไปเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ได้หลายฝ่ายจึงคาดหวังว่าตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์จะเพิ่มขึ้น
3: แต่ว่าครั้งนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์เยอะกว่าปีที่แล้วแบบมีนัยสำคัญเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยการประชาสัมพันธ์เนี่ยถือว่าจำกัดการตื่นตัวของประชาชนก็ค่อนข้างจำกัดแต่ว่าครั้งนี้การเลือกตั้งอยู่ในช่วงเดือนกันยายนซึ่งไม่ได้เป็นช่วงของหยุดยาวอะไรต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ประชาชนน่าจะสนใจมากครับผม
2: ผู้ประกันตนและนายจ้างส่วนใหญ่ยังคงมีคำถามและข้อสงสัยว่าคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างโปร่งใสสุชาดาแก้วนางไทย PBS รายงาน
5: กรรมธิการการทหารครับติดตามการจัดซื้ออาวุธของกองทัพนะครับโดยเฉพาะกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดของกรมสรรพาวุธทหารบกครับมีข้อสังเกตครับว่ามีการส่งมอบล่าช้าทั้งที่มีการจ่ายค่างวดไปแล้วครับวันนี้เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกนะครับนำทีมชี้แจงด้วยตัวเองครับอ้างถึงสถานการณ์ในยุโรปและตะวันออกกลางที่ทำให้การส่งของล่าช้าล่าสุดเนี่ยยืนยันนะครับว่าบริษัทผู้ผลิตจากสาธารณรัฐเช็กพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกครับนำทีมเจ้าหน้าที่กรมสรรพาวุธทหารบกเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการทหารบกของสภานะครับมีนายเอกราชอุดมอำนวยเป็นประธานกรรมาธิการครับหลังกรรมาธิการทหารได้รับข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดของกรมสรรพาวุธทหารบก2โครงการด้วยกันที่กรมสรรพาวุธทหารบกจ่ายเงินตามงวดสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้รับมอบตามกำหนดครับทำให้มีข้อกังวลต่อการดูแลสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับบางปีนะครับเช่นโดรนยุทธวิธีแล้วก็ชี้แจงประเด็นการจัดหากระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดที่เกิดเหตุสุดวิสัยจากสาธารณรัฐเช็กได้กำหนดวันส่งมอบแล้วครับ
6: ทั้งนี้เมื่อจัดหาแล้วครับจะนำไปใช้ในกองกำลังบูรพากองกำลังสุรนารีรวมไปถึงกองบัญชาการทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นข้อมูลด้านการจัดหาอาวุธประจำปีงบประมาณ2569ของ

0: จัดซื้อเครื่องลูกระเบิดที่เกิดขึ้นในสื่อถูกต้องไหมครับทั้งนี้ครับสำหรับข้อมูลที่เกิดขึ้นในสื่อเนี่ยก็ทางกองทัพบกได้ทราบเรื่องดีครับ
1: นายวิโรจน์ลักษณอดิศรหนึ่งในกรรมธิการการทหารค่ะบอกว่ากรรมาธิการลดการจัดซื้อจากต่างประเทศและสร้างความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ในระยะยาวค่ะ
2: อีกด้านหนึ่งครับมีความเคลื่อนไหวเรื่องของการซื้อเรือฟริเกตลำใหม่นะครับหลังจากที่กองทัพเรือชะลอการลงนามเซ็นสัญญาจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่จากบริษัทผู้ผลิตเกาหลีใต้เพราะมีบางบริษัทยื่นอุทธรณ์นะครับล่าสุดเตรียมปลดประจำการเรือหลายลำในวันที่1ตุลาคมนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประจำการเมื่อวันที่23กันยายนนะครับเนื่องจากใช้งานมานานและมีสภาพทรุดโทรมครอบคลุมเรือหลายประเภท
1: ลดการนำเข้าแร่ของภาครัฐค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนในพื้นที่มันคือการแปรสภาพของสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านก็ไม่สามารถจะทำกินได้เหมือนเดิมแม้ว่าภาพที่ปรากฏออกมาจะบ่มซับซ้อนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายติดตามเรื่องนี้กับคุณอัญชันอัญชัยศรีค่ะ
3: อยู่มาตั้ง60แล้วนี่ยังไม่เคยเจอแบบนี้เนี่ย
4: ถามว่าน่าเสียใจป่ะขนาดกำแพงใส่กระดูกปู่ย่าตายายยังพังหมดแล้วบ่แม่นสร้างความเดือดร้อนแต่ผู้อยู่ปัจจุบันเด้ขนาดผียังบ่มีหวังอยู่นี่
5: เมืองแร่โพแทสในภาคอีสานที่ได้รับใบประธานบัตรไปแล้วมี3พื้นที่คือจังหวัดอุดรธานีจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาซึ่งดิฉันได้ลงพื้นแวดล้อมในพื้นที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลังจากมีการทำเหมืองแร่โพแทส
6: แหล่งน้ำที่ทำกินของชาวบ้านน้ำและดินมีสีส้มน้ำตาลดำบริเวณนี้ยังมีกลิ่นฉุนคล้ายปุ๋ยเคมี
7: แต่ว่ายังเพลินอะมันจะต้องอยู่กับกินแบบนี้ตลอดแหละมันเจอความเค็มทำร้ายไอ้เบิร์ดน่ะมันก็เลยเป็นสภาพที่เฮ็ดให้บางคนอ่ะ
3: ระบบปิดอีกแล้วเนี่ยเนี่ยรอยมันเอาปูนระบบปิดหมดเลยครับ
6: ตลอดเส้นทางคือพื้นที่ที่เคยทำนาแต่ตอนนี้ถูกแปลสภาพไปแล้วแม้จะมีความพยายามในการปลูกพืช
8: ปุ๋ยราคาถูกเอามาให้ชาวบ้านในพื้นที่แล้วถ้าดินคุณเป็นแบบเนี้ยคุณเอาปุ๋ยมาใส่แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรอย่างถ้าคิดว่าเมืองดีโมเมนต์ออกมามันดีสำหรับเจ้าของคนที่ลงทุนคนที่ได้คือเจ้าของคนภาคหลวงแร่8% 10% อีกอย่างบ่รู้หลายๆอย่างผมว่า
5: เค็มที่สะสมอยู่ข้างในรั่วไหลออกสู่พื้นที่โดยรอบส่งผลกระทบให้พื้นที่ตำบลหนองไซกว่า 80% หรือว่าเอ็นลอซึ่งเป็นคนที่ติดตามปัญหานี้และทำคดีให้กับชาวบ้านชี้ให้เห็นว่าข้อจำกัดของการต่อสู้เรียกร้องเกิดจากการขาดข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าเบสไลน์ดาต้าทำให้การเปรียบเทียบว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยเพียงใดเป็นเรื่องที่ทำได้ยากการหาหลักฐานเพื่อพิสูจน
9: ์นี้ถ้ามองในมุมมองของกฎหมายนี่ก็ถือว่ายากพอสมควรครับเพราะว่าจริงๆในทางกฎหมายเนี่ย
5: ต้องมีการทำข้อมูลพื้นฐานของชุมชนสิ่งแวดล้อมหรือว่าเบสไลน์เพื่อใช้เป็นหลักฐานเปรียบเทียบการเปลี่ยนสภาพของพื้นที
10: ่การควบคุมเพื่อไม่เกิดผลกระทบเนี่ยหมายถึงคุณพร้อมจะลงทุนไหมล่ะคือคุณต้องพร้อมลงทุนที่จะกำกับไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของความเค็มของเกลือหรืออะไรก็ได้แต่ในความเป็นจริงอะโดยมากเท่าที่พบเนี่ยก็คือว่าไม่ค่อยมีผู้ประกอบการที่จะลงทุนขนาด
5: ลงรวมถึงมีการจ้างงานของคนในพื้นที่แต่ณเวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นมีเพียงผลกระทบที่ชาวบ้านแบกรับปัญหานี้เท่านั้น
1: ขอบคุณคุณอัญชันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับทางการเมียนมาเพิ่งจะเรียกตัวทูตเมียนมาเป็นช่องทางในการโอนเงินกลับประเทศอย่างเป็นทางการของแรงงานเมียนมาในต่างแดนครับ

0: โดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงค่ะเตรียมที่จะหารือกันแบบเปิดอกที่ทำเนียบขาวในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะน่าสนใจว่าผู้นำสหรัฐจะใช้กลยุทธ์อะไรเพื่อซื้อจ
1: ากประตูเครื่องบินด้วยตัวเองอย่างที่โลกได้เห็นกันในวันนี้ค่ะนัดโลกเป็นไปอย่างชื่นมื่นคุณผู้ชมโดยประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเอื้อประโยชน์ในการเจรจาของทรัมป์บน
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
4: พยาบาลพร้อมคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมทรงวางรากฐานอันมั่นคงด้านการสาธารณสุขไทยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีอนันทมหิดลปฐมรามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิสงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลฝักตุลชนกผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยการแสดงปาฐกถาในหัวข้อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชปณิธานสู่การวางรากฐานคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ไทยอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวง
3: สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาทรงจุด

0: อนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระ
1: นาฬิการาชสกุลเทพหัสดินราชสกุลนิสารัง
2: House full of friends with a rainbow ends. How rich can a fella be on this land? By the day we.

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น14ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองช่วง50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข 10:30 นรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการไซไฟต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ชฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนแล้วเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการประชุมที่สหรัฐอเมริกาที่นายกรัฐมนตรีกำลังดึงให้นักธุรกิจไทยไปลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเพื่อนดึงเงินกลับมาสร้างงานนะคะไปเปิดตลาดที่สหรัฐได้ดึงเงินกลับมาสร้างงานให้คนไทยซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะนอกจากนี้พูดถึงสหรัฐอเมริกาก็มีการเปิดใจในเน่รอยัลหลังคว้ารางวัลชนะเลิศอเมริกาสก็อตแทเลนต์ซีซั่นที่21ไปครองอย่างน่าภาคภูมิใจค่ะแล้วยังมีคดีที่จะรายงานความคืบหน้าคงจะจำกันได้แม่บ้านที่ผสมน้ำยาทำความสะอาดที่มีเดตตอลอยู่ข้างในลงไปในขวดนมของลูกเจ้าของบ้านมีความคืบหน้าของคดีนี้ที่จบลงแล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวด้านอื่นๆใช่ไหมคะดร.นิตินันท์คะ
5: ใช่ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนก็มีการซักฟอกสำนักงานประกันสังคมมาว่าการเลือกตั้งวันที่27กันยายนนี้ต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องประเด็นของการจดหมายเลขเข้าไปในคูหาได้หรือไม่ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องงบประมาณต่างๆด้วยและการนับคะแนนว่าจะไม่แล้วเสร็จในวันที่27กันยายนด้วยครับจะไปประกาศทีหลังนะครับนอกจากนั้นมีประเด็นเกี่ยวข้องกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ครับบอกว่า AI เนี่ยเป็นดาบสองคมช่วยหนุนเศรษฐกิจเติบโตแต่ก็สร้างความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันครับประเด็นทางด้านต่างประเทศโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดทำเนียบขาวต้อนรับสีจิ้นผิงเจรจานะครับแล้วก็วิทยาลัยเยนไถครับมีการผลักดันอาชีวศึกษาจีนสู่สากลเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยานยนต์พลังงานใหม่สู่มาเลเซียด้วยนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยนะครับและวันนี้วันศุกร์ครับมีคำถามและมีรางวัลรอท่านผู้ฟังอยู่ครับ
4: ค่ะวิเคราะห์จอดลึกวันนี้คุยกันเรื่องโครงการ THAI Passport นะคะที่รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดร.การดีเลียวไพโรจน์ไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบเพราะพบมีข้อมูลสำคัญว่าอาจเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

0: ในการทำโครงการมาตั้งแต่ต้นโครงการนี้จะโมฆะหรือไม่นะคะติดตามกับรองหัวหน้าประชาธิปัตย์ดร.กันดีได้ในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ 6:40 น.โดยประมาณนะคะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ25กันยายนสำคัญอย่างไรคะ
1: 25กันยายนย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2473ครับเป็นวันเกิดของราชาเพลงลูกทุ่งครับสุรพลสมบัติเจริญนะครับซึ่งเดิมชื่อว่าลำดวนสมบัติเจริญครับเกิดที่สุพรรณบุรีเริ่มหลงไหลการร้องเพลงตั้งแต่วัยรุ่นครับตอนที่เป็นทหารอยู่ที่โรงเรียนนักเรียนจ่าทหารเรือก็มักจะร้องเพลงให้เพื่อนๆทหารฟังเมื่อมีงานสังสรรค์ก็จะขึ้นร้องเพลงอยู่เสมอครับจนในที่สุดก็ได้ย้ายเข้าไปประจำกองดุริยางค์ทหารอากาศและเพลงน้ำตาสาวเวียงเพลงแรกก็ได้รับการบันทึกเสียงเป็นครั้งแรกในปี2496ครับเขามักจะมีเทคนิคในการดึงดูดใจผู้ชมคือทั้งร้องทั้งเล่นตลกครับเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมเพลงที่ทำให้คนรู้จักคือเพลงลืมไม่ลงแม้ชีวิตนักร้องเพลงลูกทุ่งของเขาจะมีอายุเพียง15ปีแต่ผลงานก็ทำให้เพลงลูกทุ่งกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องราวแม้คนที่อยู่ในวงดุริยางค์ทหารนี่เสียงดีๆและประสบความสำเร็จมาประกวดนี่เห็นฝีมือทั้งนั้นเลยนะคะก็น่าชื่นชมค่ะแล้วละค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องราวการไปประชุมของนายกรัฐมนตรีและคณะของประเทศไทยนะคะมีความคืบหน้าโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในเชิงการดึงดูดการลงทุนอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานนี้ครับเวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นที่นิวยอร์กนะครับของสหรัฐอเมริกาที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือ New York Stock Exchange NYSE ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้ายกระดับของเศรษฐกิจไทยบนเวทีโลกเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเซตนะครับแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก NYSE พร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกครับโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีนี้นะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าความร่วมมือของเซตแล้วก็ NYSE เนี่ยช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆมากขึ้นดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและก็การลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยด้วยนะครับโดยนายกรัฐมนตรีมองว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์สองแห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นเรื่อยๆระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาครับรวมถึงทำให้ตลาดทุน2ประเทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่าง NYSE และก็ SET จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่บริษัทและนักลงทุนในทั้ง2ประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนให้มากยิ่งขึ้นการลงนามในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนไทยครับ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องราวยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะกับการประกาศรางวัลอเมริกา Scott Talent หรือ AGT ซีซั่นที่21ที่ Pasadena Civic Auditorium เมือง Pasadena รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะก็มีการแสดงของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ10รายด้วยกัน10โชว์นะคะกับศิลปินชื่อดังแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการประกาศโดยเป็นการจับคู่ประกาศนะคะประกาศ2ชื่อแล้วเข้า1ชื่อชื่อที่เหลือตกรอบแล้วในที่สุดในเนรอยัลก็เข้ามาสู่ 4-5 คนสุดท้ายนะคะที่พิธีกรประกาศบนเวทีนะคะเราประกาศออกทีละคนทีละคนจนเหลือ2คนสุดท้ายระหว่างเนรอยัลจากประเทศไทยกับจีโน่นักมายากล1เดียวยืนคู่กันบนเวทีนะคะหลังจากสิ้นเสียงประกาศเนก็ลงไปแสดงความดีใจบนพื้นเวทีนะคะแล้วก็

0: เสียงชื่อเรียกชื่อแน่แน่ดังสนั่นไปทั่วฮอลล์ทั่วออดิโทเรียมนั้นนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ขึ้นไปแสดงความยินดีบนเวทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเนเน่ก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อหลังจากจบงานลงไปค่ะโดยกลายเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่คนไทยทั่วทุกมุมโลกเข้าใจว่าคงติดตามชมเชียร์กันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะแต่ไม่ได้ความดีใจความตื่นเต้นและความภาคภูมิใจไปด้วยกันโดยเฉพาะเจ้าตัวนะคะสำหรับเนเน่รอยัลที่หลังจากได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ชนะการแข่งขัน AGT ในปีนี้ไปครองนะคะโดยเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่ชื่อ Extra นี่นะคะโดยเป็นการให้สัมภาษณ์ทันทีหลังจบการแข่งขันลงโดยบอกว่าภาคภูมิใจมากนะคะมีความสุขและพร้อมที่จะทำงานทำเพลงต่อไปก้าวสู่ความฝันที่จะเป็นร็อกสตาร์นะคะเป็นศิลปินเพลงร็อกชื่อดังในอนาคตที่เป็นความฝันของเธอตั้งแต่วัยเด็กวินาทีแรกๆที่สัมผัสกีตาร์ไฟฟ้าในช่วงวัยเล็กๆที่เธอมักจะพูดเสมอเนี่ยนะคะว่าความฝันฉันต้องเป็นร็อกสตาร์ให้ได้นะคะศิลปินระดับโลกให้ได้เนี่ยเธอก็มีการประกาศสิ่งเหล่านี้อยู่บนเวทีอยู่ตลอดเลยนะคะเมื่อมีคำถามถามถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังคว้าแชมป์แล้วเนี่ยเนเน่บอกว่าคือมีความสุขจริงๆแล้วตอนนั้นตื่นเต้นมากว่านี่คืออะไรชื่อฉันทำไมมีแต่เสียงคนตะโกนเสียงชื่อเน่เน่เน่เลยนะคะแล้วก็มันจริงใช่ไหมและในสุดฉันก็เป็นผู้ชนะใช่ไหมนะคะเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายเน่เน่บอกแล้วก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เธอไม่คิดว่าเธอจะเข้ามาถึงจุดนี้และเธอไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะเข้ามาเป็นสองคนสุดท้ายบนเวทีแบบนี้นะคะตอนนั้นไม่คิดเลยว่าจะต้องมาลุ้นระทึกสองคนสุดท้ายและในที่สุดก็เป็นชื่อเธอที่ได้รับการประกาศชื่อออกมาวินาทีที่รู้ตัวกลายเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้นะคะที่เธอบอกว่าวินาทีนั้นเนี่ยเธอแทบไม่เชื่อสายตาแล้วก็เธอบอกว่าสิ่งที่จะทำต่อไปก็มีคำถามตามมาที่จะทำต่อไปก็คือจะทำเพลงเธอใช้คำว่าทำเพลงจะเขียนเพลงแล้วก็จะมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นศิลปินร็อกระดับโลกให้ได้นะคะแล้วก็มีคำถามถามว่ามีคนดังหรือมีศิลปินชื่อดังชวนเธอไปร่วมงานแล้วหรือยังเธอตอบแบบที่ผู้ฟังแล้วมีความหวังได้นะคะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เร็วๆนี้น่าจะชัดเจนมันน่าจะออกมาดีแล้วก็จะได้เห็นเร็วๆนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เนเน่บอกเหมือนกับยังไม่ได้พูดอะไรมากนะคะหลังจากนี้จะทำอะไรเนเน่บอกว่าก็คงไปฉลองกับสมาชิกในวงฉลองกับสมาชิกในครอบครัวแล้วไปพักผ่อนอาจจะยังไม่กลับนะคะคงไปเที่ยวสวนสนุกหรือไปเที่ยวท่องเที่ยวก่อนนะคะที่จะเดินทางกลับประเทศไทยค่ะนี่คือสิ่งที่เธอตอบสื่อมวลชนหลังจากการประกาศรางวัลจบสิ้นลงคลิปของเธอก็ว่อนไปทั่วโลกนะคะแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ที่ได้คะแนนบนเวทีก็ไม่ได้ประกาศคะแนนออกมาแต่เท่าที่ตรวจสอบเนี่ยเธอได้คะแนนนำห่างจากผู้แข่งขันอื่นๆจากการที่ไม่ใช่คะแนนโหวตนะคะแต่เป็นการคนเข้าไปดูคลิปเนี่ยสูงสุดตัวเลขหลังจากประกาศชื่อ10คนสุดท้ายและแสดงจบสิ้นลงเนี่ย10ชั่วโมงหลังจากการแสดงรอบสุดท้ายจบสิ้นลงเนี่ยคนที่เข้าไปดูคลิปของเธอมากกว่าผู้เข้าแข่งขันรายอื่นหลายสิบเท่านะคะมากที่สุดคือแสนกว่าเกือบ200,000ของเธอหลายล้านนะคะตัวเลขหลายล้านทีเดียวนะคะที่สองที่สามรองจากเธอเนี่ยแสนกว่าเท่านั้นเองไม่ถึงครึ่งล้านด้วยซ้ำไปนี่คือความโดดเด่นของเนเน่รอยัลแล้วก็มีคำถามว่าชอบกรรมการคนไหนเนเน่บอกว่าไม่ตอบว่ากรรมการคนไหนได้ไหมเพราะกรรมการทุกคนน่ารักกับเธอขอไม่เลือกใครคนไหนคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าชอบกรรมการทุกคนเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจก็ขอแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลและคนไทยที่มีความหวังและมีความสุขร่วมกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะไปต่อที่เรื่องการตรวจสอบประกันสังคมกับการเลือกตั้ง27กันยายนนี้มีความชัดเจนอย่างไรคะ
1: เมื่อวานที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณเลิศศักดิ์พัฒนชยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมครับเป็นวาระพิจารณารับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม

มสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า3ล้านล้านบาทนะครับมีคุณพันทินน่วมเจิมนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนะครับอภิปรายช่วงหนึ่งว่าอีกไม่กี่วันจะถึงวันเลือกบอร์ดประกันสังคมแต่ยังมีความสับสนอยู่ว่าประชาชนสามารถจดหมายเลขผู้สมัครที่จะเลือกเข้าไปในคูหาได้หรือไม่สำนักงานเองก็ยังสื่อสารไม่ชัดเจนก็บอกให้จำหมายเลขหลีกเลี่ยงการนำกระดาษเข้าไปส่วนอีกด้านก็บอกว่าหากมีความจำเป็นต้องจดหมายเลขเข้าไปในคูหาก็ขอให้ระมัดระวังอย่าฝ่าฝืนข้อ44ซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนสามารถเลือกได้7หมายเลขและต้องเขียนเป็นเลขอารบิกลงในกระดาษประชาชนจะต้องจำ7หมายเลขไม่ควรถูกทำให้กลัวว่าจะเสียสิทธิ์หากจดเลขที่ตัดสินใจจะเลือกเข้าไปเขาไม่ได้ไปโฆษณาใครเขาเอาเข้าไปเตือนความจำตัวเองส่วนคุณสหัสวัสดิ์คุ้มคงนะครับส.ส.ชลบุรีพรรคประชาชนก็อภิปรายครับว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นเหมือนเบาะรองของคนทำงานทั้งประเทศและมองว่ายังมีช่องทางบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งการลดรายจ่ายเพิ่มรายรับและสร้างความโปร่งใสนอกจากนี้ขอตั้งคำถามถึงเงินสมทบค้างจากปี2567จำนวน 18,300 ล้านบาทโดยเฉพาะเงินจากนายจ้างที่ไม่ส่งเงินสมทบซึ่งถือว่าผิดกฎหมายขอทวงถามความคืบหน้าระบบ IT วงเงิน850ล้านบาทด้วยหลังเกิดปัญหาจ่ายเงินว่างงานเกินหรือไม่ครบและจะแล้วเสร็จเมื่อใดรวมถึงต้องใช้งบเพิ่มหรือไม่นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตเรื่องการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งประกันสังคมที่ใช้งบประมาณ30ล้านบาทแต่ผลสำรวจของพรรคประชาชนพบว่าเกือบ 70% ของประชาชนยังไม่ทราบว่ามีการเลือกตั้งพร้อมกับเรียกร้องให้มีการกำหนดเป้าหมายและ KPI ที่ชัดเจนคุณสหัสสวัสดิ์เพิ่มเติมว่าขอตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชัดเจนในการเลือกตั้งวันที่27กันยายนนี้ทั้งเรื่องการนำเอกสารที่จดหมายเลขผู้สมัครเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ห่างไกลมาตรฐานการพิจารณาบัตรดีบัตรเสียการจัดให้มีกรรมการประจำหน่วยหรือกปน.เนี่ยครับอย่างครบถ้วนตลอดจนการแสดงผลคะแนนแบบเรียลไทม์และการเตรียมเอกสารของนายจ้างโดยเรียกร้องให้กกต.และสำนักงานประกันสังคมชี้แจงและดำเนินการให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบสิทธิของผู้ประกันตนและนายจ้างพร้อมกับเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ตามในวันที่27กันยายนเพราะเป็นวันสำคัญที่กำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมทั้งการบริหารเงินที่ประชาชนส่งสมทบและก็ทิศทางสวัสดิการในอนาคตด้วยส่วนคุณธนพรวิจันทร์ส.ส.พรรคประชาชนก็พูดถึงการเลือกบอร์ดประกันสังคมในวันที่27บอกว่าจะรู้ผลในเดือนตุลาคมเราจะเอากันแบบนี้หรือเลือกตั้งวันที่27กันยายนต้องรู้ผล27สิจะไปรู้ผลเดือนหน้าได้อย่างไรขอให้ลองไปดูคำพูดของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เคยระบุว่าสั่งงานวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานท่านไม่ต้องเอาถึงขนาดนั้นก็ได้เอาแค่27ก็ต้องได้27นะครับจนถึงตอนนี้หลายคนยังไม่ทราบเลยว่าจะมีการเลือกประกันสังคมในวันที่27กันยายนสำนักงานประกันสังคมอยากให้สังคมด่าท่านเหมือนที่ด่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.หรือวันนี้ท่านบริหารเงินที่มาจากพวกเราและนายจ้างวันนี้กองทุนเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้แต่ท่านทำกับการทำงานแบบนี้หรือนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับแล้วคุณกนพงษ์ประยูรศักดิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนก็พูดเช่นเดียวกันว่าสปส.ภาษาอังกฤษว่า SSO โดย S ตัวแรกคือ suspicious คือน่าสงสัยเพราะงบประมาณนำไปทำอะไรบ้างก็มีตึกสกายไนน์และอื่นๆด้วยนะครับส่วน S ตัวที่2นะครับก็จะเป็น sorry คือแปลว่าเสียใจแต่ลึกๆก็แค่ไม่อยากให้ sorry อยากใช้คำว่า sucks แปลว่าย่ำแย่นะครับแล้วก็ O เนี่ยคือ oh no ไม่ไหวแล้วนะครับก็เป็นประเด็นส่วนทางด้านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคุณนิยดาเสนีมโนมัยนะครับก็มาพูดถึงประเด็นการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 5,000 หน่วยและต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งกว่า 40,000 คนซึ่งสปส.สำนักงานประกันสังคมเนี่ยไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานไปประจำครบทุกหน่วยได้จึงมีความกังวลว่าหากมีเอกสารหรือสิ่งของที่ผู้ใช้สิทธินำเข้าคูหาหรือต้องให้คณะกรรมการประจำหน่วยพิจารณาอาจจะเกิดข้อโต้แย้งและทำให้กระบวนการนับคะแนนและพิจารณาผลการ

0: ตั้งล่าช้าได้ถ้าจะจดหมายเลขเข้าไปเนี่ยก็จะต้องหลีกเลี่ยงการจดด้วยกระดาษก็จะเป็นพระคุณเพราะมันจะมีปัญหานะครับซึ่งคุณนิยดาก็บอกว่าประเด็นการประกาศผลการเลือกตั้งหลังจากมีการส่งคะแนนเข้าสู่ระบบก็จะเป็นการประกาศผลที่ยังไม่เป็นทางการโดยจะต้องมีหนังสือจากกกต.ทั้งในส่วนของจังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งมาจากนั้นจะต้องเปรียบเทียบข้อมูลรายงานผ่านระบบเอกสารที่ปรากฏเพื่อให้ข้อมูลตรงกันก่อนที่จะประกาศผลอย่างเป็นทางการก็เลยต้องล่าช้าไปอีกประมาณเดือนตุลาคมครับ
1: ค่ะติดตามข่าว2ข่าวแล้วนะคะวันนี้มีคำถามถามคุณผู้ฟังนะคะข่าว2 3ข่าวนี้มีคำถามถามคุณผู้ฟังโดยวันนี้ของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาศูนย์หนังสือจุฬามอบอะไรมานะคะ
0: หนังสือครับชื่อว่ากว่าชีวิตจะดับแสงหนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวสะท้อนสังคมและปัญหาผู้สูงอายุในจีนได้อย่างซาบซึ้งและน่าติดตามครับเป็นนวนิยายที่อาจจะทำให้คุณผู้อ่านเนี่ยครับมองคุณพ่อคุณแม่คนที่คุณรักและเวลาที่เหลืออยู่ของตัวเองแตกต่างไปตลอดกาลเขียนโดยโจต้าสินนะครับแปลโดยชูวัตเลี้ยงพันสกุลนะครับกว่าชีวิตจะดับแสง1เล่มครับ
1: ค่ะเป็นเจ้าของได้เพียงตอบคำถามเข้ามาว่าอเมริกาสก็อตทาเลนต์ที่ปีนี้ได้แชมป์เป็นเนเน่รอยัลชาวไทยเนี่ยนะคะเป็นซีซั่นที่เท่าไหร่นะคะอเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือ AGTเป็นการแข่งขันซีซั่นที่เท่าไหร่เป็นเลข2หลักนะคะพิมพ์เข้ามาใน LINE @ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้ววันจันทร์จะกลับมาประกาศให้ทราบค่ะไปที่เรื่องของเทคโนโลยี AI กันบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจนอกจากวันนี้จะคุยเรื่องโครงการ THAI Passport ของกระทรวง DE แล้วนี่นะคะเรายังมีเรื่องที่ OECD ได้ชี้ให้เห็นว่า AI เป็นดาบสองคมเป็นข้อมูลที่ชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
0: ครับ OECD เนี่ยหรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับพูดในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจฉบับกลางปีนะครับที่เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับ23กันยายนบอกว่าปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยเป็นทั้งปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกด้วยเช่นเดียวกันรายงานนี้ระบุในช่วงครึ่งแรกของปี2569ว่าการลงทุนและการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายประเทศซึ่งช่วยชดเชยผลกระทบทางเศรษฐกิจในภาพรวมที่เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้บางส่วนในขณะเดียวกันอัตราการเติบโตรายปีของเศรษฐกิจโลกก็มีการชะลอตัวลงสู่ระดับ 2.6% ในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งลดลงจากระดับ 3.6% ในช่วงครึ่งหลังของปี2568 OECD บอกว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงหรือ Real GDP เนี่ยในไตรมาส2ปีนี้นะครับของหลายประเทศได้รับแรงหนุนจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล Data Center และอุปกรณ์เทคโนโลยีซึ่งช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากให้กับหลายประเทศที่เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีและชิ้นส่วนก่อสร้างที่เกี่ยวข้องนะครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่า OECD คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจะอยู่ที่ระดับ 2.9% ในปี2569นี้และ 3.0% ในปี2570โดยในหลายประเทศของกลุ่ม G20 นั้นการใช้จ่ายและการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ AI จะยังคงเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตซึ่งบ่อยครั้งก็สามารถชดเชยการลงทุนที่ค่อนข้างซบเซาในภาคธุรกิจส่วนอื่นๆได้นะครับรายงาน OECD ระบุว่าการขยายตัวของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI และการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในประเทศต่างๆอาจจะช่วยเพิ่มแรงขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นนอกจากนี้เทคโนโลยี AI ยังอาจช่วยเพิ่มผลิตภาพได้อย่างมหาศาลเมื่อนำไปบูรณาการเข้ากับกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามก็เตือนว่าภาวะขาดแคลนพลังงานในอนาคตอาจจะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่าง AI ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาพลังงานในระดับสูงนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI อาจต่ำกว่าที่คาดหวังไว้หรืออาจต้องใช้เวลานานกว่าที่ประเมินไว้ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดปัญหาคอขวดในปัจจัยการผลิตเช่นไฟฟ้าหรือเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงรายงานของ OECD ครับระบุเพิ่มเติมว่าความกังวลด้านความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ AI อาจจะส่งผลให้การพัฒนาหรือการนำมาใช้งานเนี่ยชะลอตัวลงนะครับในขณะที่การพึ่งพาเงินกู้และโครงสร้างทางการเงินที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นของบริษัท AI ประกอบกับสัญญาณความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้นอาจจะยิ่งซ้ำเติมให้ตลาดผันผวนรุนแรงหากความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันครับ
1: ค่ะ มาติดตาม

0: เรื่องของคดีที่คุณหยกนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านมีลูกไป2ขวบแล้วก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าแม่บ้านที่จ้างมาเนี่ยมีพฤติกรรมประหลาดนะคะพบเห็นในวงจรปิดแล้วมีหลายรูปแบบก็เผยแพร่ทางสื่อไปแล้วหลังจากที่หลายท่านได้เห็นนะคะโดยสิ่งที่น่ากลัวสำหรับลูกของเธอก็คือการผสมเดตตอลในน้ำยาทำความสะอาดแล้วก็ใส่ในขวดนมให้ลูกดื่มนะคะแล้วก็โชคดีที่ส่งโรงพยาบาลได้ทันนะคะก็ไปแจ้งความเมื่อวันที่26ธันวาคม2568แล้วก็หลังจากมีการต่อสู้คดีมายาวนาน9เดือนในระหว่างนั้นนะคะช่วงแรกแม่บ้านคนนี้ให้การรับสารภาพแล้วก็ระหว่างทางมีความพยายามจะเปลี่ยนคำรับสารภาพเช่นอ้างว่าสามีเป็นคนทำบ้างอ้างว่าตนเองมีอาการป่วยทางจิตบ้างเหล่านี้นะคะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนคำรับสารภาพศาลพิพากษาตัดสินจำคุก12ปีข้อหาพยายามฆ่านะคะแต่ว่าเนื่องจากจำเลยรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก6ปีคดีสิ้นสุดแล้วหลังต่อสู้ยาวนาน9เดือนแต่ว่าคุณหยกเจ้าของบ้านยังติดใจประเด็นเรื่องแรงจูงใจในการทำคือระหว่างทางก็พบว่าเธอแม่บ้านคนนี้ขโมยทรัพย์สินในโรงพยาบาลบ้างในคอนโดบ้างในบ้านคนบ้างตามที่มีการเปิดเผยออกมาเป็นระยะนะคะแต่ว่าในที่สุดก็คดีก็จบลงแล้วค่ะคุณหยกก็บอกว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจในการจ้างแม่บ้านมาทำงานโดยเฉพาะการดูแลคนในบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหล่านี้เป็นต้นเช่นเด็กหรือผู้สูงอายุแต่ก็ติดใจว่าแรงจูงใจทำไมเธอถึงทำอันที่หนึ่งอันที่สองคือตอนที่ถูกคุมขังระหว่างต่อสู้คดีเนี่ยเธอมีปัญหาจนต้องย้ายที่คุมขังเปลี่ยนสถานที่คุมขังเพราะมีปัญหากับเพื่อนร่วมสถานที่คุมขังเดียวกันเหล่านี้เป็นต้นนี่คือข้อสังเกตที่คุณหยกสื่อสารสู่สังคมค่ะก่อนไปที่ข่าวต่างประเทศรายงานตัวเลขนิดหนึ่งนะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยนะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้มีตัวเลขนะคะล่าสุดปิดที่ 1,602.58 จุดนะคะลดลง 8.12 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 68,537.89 ล้านบาทค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ราคาอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่ 33 บาท 43 สตางค์ค่ะส่วนราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 67,300 บาทขายออกบาทละ 67,500 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 65,961 บาท16สตางค์ขายออกบาทละ 68,300 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
1: ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะครับชื่นชมมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับที่สีจิ้นผิงในขณะที่ผู้นำจีนก็เริ่มการเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างกันนะครับซึ่งนับตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งแรกปี2016ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและโดนัลด์ทรัมป์สร้างมิตรภาพขึ้นมาซึ่งเป็นมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงเป็นคำกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์นะครับในการสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์สำคัญของประชาชนของเราทั้งสองประเทศสีจิ้นผิงบอกว่าผลประโยชน์ของจีนและสหรัฐมีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งและการแข่งขันระหว่างทั้งสองประเทศควรเป็นการแข่งขันที่เหมาะสมและถูกควบคุมให้อยู่ในขอบเขตสีจิ้นผิงย้ำคำเตือนก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐและจีนต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรียกว่ากับดัก Thucydides นะครับที่หมายถึงแนวคิดที่ว่าเมื่อมหาอำนาจใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นเริ่มมีบทบาททำขึ้นมาแทนที่มหาอำนาจเดิมคนที่ตามมามักนำไปสู่สงครามโดยสีจิ้นผิงเคยเตือนในลักษณะเดียวกันเมื่อครั้งที่โดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในเดือนพฤษภาคมนะครับบอกว่ามันควรเป็นการแข่งขันแบบไล่ตามกันไม่ใช่การปล้ำสู้กันแบบที่ฝ่ายหนึ่งต้องชนะและอีกฝ่ายหนึ่งต้องแพ้นอกจากนี้สีจิ้นผิงยังประกาศว่าจีนจะเชิญชวนเยาวชนชาวอเมริกันจำนวน 100,000 คนเดินทางไปยังจีนเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนในช่วง5ปีข้างหน้าและจีนจะส่งแพนด้า2ตัวไปยังสวนสัตว์ในเมืองแอตแลนตาเขาเรียกแพนด้าเหล่านี้ว่าเป็นทูตแห่งมิตรภาพและบอกว่าแพนด้าทั้ง2ตัวจะได้พบกับประชาชนชาวอเมริกันในอีกไม่กี่วันโดนัลด์ทรัมป์ก็มีการโพสต์ในทูตโซเชียลบอกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์พยายามที่จะเรียกชื่อใหม่ว่าเป็นซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์หรือ SI แทนนะครับและก็เป็นประเด็นสำคัญในการหารือกับสีจิ้นผิงท่ามกลางความวิตกกังวลทั่วโลกว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะทำให้คนตกงานหรืออาจจะถึงขั้นทำให้มนุษยชาติสูญพันธุ์ก็ได้มีข่าวที่วิ

ทยาลัยอาชีวศึกษาเย็นไถนะครับซึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเย็นไถเนี่ยนะครับได้ส่งอาจารย์2คนก็มีเจ้าอุ่ยหูแล้วก็หวังกวงอี้เดินทางไปยังสถาบันการศึกษาในประเทศมาเลเซ

0: Industrial College นะครับในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษาโดยโครงการได้มีการจัดฝึกอบรมอย่างเป็นระบบให้แก่คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในมาเลเซียด้วยนะครับครอบคลุมเทคโนโลยีหลัก3ด้านของ NEV ก็มีแบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้าและก็ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์3ด้านนะครับนอกจากนี้โครงการยังนำเสนอโครงสร้างหลักสูตร NEV และรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของจีนนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่เป็นรูปธรรมของวิทยาลัยในการผลักดันอาชีวศึกษาจีนสู่ระดับนานาชาติและก็สนับสนุนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศด้วยครับมีข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับช้างนะครับที่บอกว่าช้างแอฟริกาใช้พืชสมุนไพรหลายสิบชนิดเพื่อรักษาตัวเองและสมาชิกในโขลงเมื่อเจ็บป่วยครับนี่เป็นข้อสรุปจากงานวิจัยที่มีการสัมภาษณ์ผู้คนที่อาศัยและทำงานร่วมกันกับช้างในเขตเทือกเขาเอลกอนของประเทศเคนยานะครับนักวิทยาศาสตร์สนใจช้างเหล่านี้มานานจากพฤติกรรมอันน่าทึ่งโดยช้างเป็นที่รู้จักในชื่อของช้างเหมืองเกลือเนื่องจากพวกเขามักจะเข้าไปในถ้ำและใช้งาขูดหินเพื่อสกัดแร่ธาตุออกมาเป็นอาหารครับงานวิจัยที่เผยแพร่ล่าสุดชี้ว่าช้างโขลงเดียวกันนี้ใช้พืชหลายชนิดในป่าเพื่อประโยชน์ทางการรักษาแล้วก็เป็นยาด้วยนะครับซึ่งหนึ่งในนักวิจัยหลักอย่างดร.เอลอดี้ฟรายมันจากมหาวิทยาลัยบราวน์ในสหรัฐบอกว่าการศึกษานี้ทำให้เกิดคำถามว่าการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยในป่ากำลังทำให้ทั้งสัตว์และมนุษย์เข้าไม่ถึงยาที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนี่แสดงให้เห็นว่ายาของเรามีความเชื่อมโยงกับโลกของสิ่งมีชีวิตอื่นมากเพียงใดนะครับนี่เป็นข้อมูลจากดร.ฟรายมันนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ทำงานร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์เทือกเขาเอลกอนด้วยนะครับโดยสัมภาษณ์คนในพื้นที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนสัตว์ป่าและผู้อาวุโสในชุมชนด้วยนะครับคำบอกเล่าของผู้คนในพื้นที่บอกว่าช้างเลือกกินพืชบางชนิดตอนที่พวกมันดูเหมือนป่วยและยังมีรายงานว่าแม่ช้างใช้พืชสมุนไพรแก่พวกลูกช้างด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากงานวิจัยที่ทำให้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตในป่าก็อาศัยพืชสมุนไพรด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะเรื่องราวต่างประเทศและงานวิจัยผ่านไปแล้วนะคะไปต่อเรื่องชีวิตจริงในบ้านเราตอนนี้ฝนยังไม่หยุดตกเลยค่ะตั้งแต่ค่ำวานนี้มีรายงานหลายพื้นที่นะคะวันนี้คุณโกสินเสียงวัฒนาจากกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมอยู่แล้วค่ะคุณโกสินสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะชื้นฉ่ำฉ่ำแฉะทั่วไปเลยหรือเปล่าคะ
2: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างเองนะครับในระยะนี้เนี่ยน่าจะดูเป็นระยะที่มีลักษณะของฝนตกชุกอยู่นะครับแล้วก็ดูจากลักษณะของฝนที่มีโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะตกได้หลายช่วงเวลาครับอาจจะเป็นลักษณะของฝนตกหนักสลับเบาสลับกันนะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะของฝนที่เว้นช่วงอยู่บ้างนะแต่จะกินเวลานานอยู่ในช่วงวันนี้ต่อเนื่องวันพรุ่งนี้นะครับที่ดูว่าฝนค่อนข้างเยอะให้ระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเพราะช่วงนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับก็จะทำให้ฝนในบริเวณทางด้านนี้น่าจะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆนะครับ
1: หย่อมจะอยู่นานไหมคะหย่อมที่มาพาดภาคกลางกับภาคตะวันออกตอนนี้
2: ก็เริ่มเคลื่อนจากทางด้านประเทศกัมพูชานะครับเข้ามาในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกในช่วงของวันนี้แล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มในช่วงวันนี้ต่อวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มขยับมาทางด้านในพื้นที่ทางด้านภาคกลางมากขึ้นนะครับแต่ก็จะทำให้ฝนทางด้านโซนภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยก็ยังตกหนักถึงหนักมากได้ต่อเนื่องอยู่ในระยะช่วง 2-3 วันนี้นะครับแนวโน้มจะขยับออกไปทางด้านตะวันตกของประเทศไทยก็จะประมาณช่วงวันที่28นะครับ
1: อ๋ออยู่หลายวันเลยนะคะการตกตลอดแทบจะตลอดเวลาไม่ขาดเม็ดเลยหนักบ้างเบาบ้างแบบนี้พื้นที่อย่างภาคตะวันออกพื้นที่ริมเขาริมป่าหรือพื้นที่ชุ่มน้ำจะมีปัญหาไหมครับมีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเตือนกันไหมคะ
2: ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปราะบางนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเชิงเขานะครับในพื้นที่ที่อยู่ทางบริเวณทางด้านนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของน้ำป่าด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในโซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับที่ติดกับแนวเขาใหญ่เองหรือในโซนทางด้านภาคกลางเองนะครับด้านตะวันตก ตามแนวเทือกเขาตะนาวสีนะครับที่ในระยะช่วงวันสองวันข้างหน้าเนี่ยฝนน่าจะเพิ่มเติมเข้าไปได้มาก

0: นะครับ
1: ค่ะภาคอื่นๆล่ะคะอย่างเช่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ที่ไม่อยู่ในแนวร่องความกดอากาศหย่อมความกดอากาศที่พาดผ่านเนี่ยมีสภาพอากาศอย่างไรบ้างคะ
0: ครับก็ยังคงมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าอาจจะหนักไม่เท่ากับทางภาคกลางภาคตะวันออกนะครับภาคเหนือก็จะเน้นทางตอนล่างซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเน้นทางตอนล่างเช่นเดียวกันกับตอนกลางๆนะครับเนื่องจากลักษณะของร่องมรสุมช่วงนี้ก็ยังพัดผ่านอยู่ในพื้นที่ทางด้านภาคกลางและภาคตะวันออกอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ขยับขึ้นไปทางภาคเหนือภาคอีสานมากกว่านี้นะครับฝนก็เลยมากระจุกตัวอยู่ในโซนทางด้านนี้ครับ
1: ค่ะตอนนี้กิจกรรมการกลางแจ้งนี่หายไปเลยนะคะใครออกกำลังกายกลางแจ้งตอนเช้าตอนเย็นนี่จบไปเลยนะคะช่วงนี
0: ้วันนี้ฝนเยอะครับฝนเยอะแล้วก็ดูแนวโน้มวันนี้ต่อเนื่องวันพรุ่งนี้ก็ยังเยอะต่อเนื่องได้นะครับอาจจะต้องระวังถ้าในโซนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองเนี่ยจะเป็นในเรื่องของน้ำรอการระบายนะครับที่อาจจะมีท่วมขังจากฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้นะครับอาจจะต้องวางแผนการเดินทางกันด้วยนะครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้ค่ะคุณโกศินสัปดาห์หน้าคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
2: ครับเอเชียนเกมส์ครับบิลภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยก็เปิดฉากศึกวิ่ง100เมตรชายเอเชียนเกมส์2026อย่างร้อนแรงนะครับหลังจากเข้าเส้นชัยอันดับ1ของฮีทด้วยเวลา 9.95 วินาทีทำสถิติดีที่สุดของตัวเองในปีนี้ครับพร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยมีโปรแกรมลงสนามวันนี้ครับ25กันยายนเวลา 17:33 นตามเวลาประเทศไทยนะครับส่วนทัพโปโลน้ำหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์2026มาครองได้สำเร็จซึ่งเป็นเหรียญรางวัลแรกในประวัติศาสตร์ของกีฬาชนิดนี้ครับนับตั้งแต่มีการบรรจุแข่งขันครั้งแรกในปี2010ครับหลังจากเค้นฟอร์มเก่งล้มสิงคโปร์12-9ในเกมนัดสุดท้ายครับเบียดคาซัคสถานคว้าอันดับ3ไปครองอย่างยิ่งใหญ่นะครับส่วนฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนะครับกลุ่ม A เออร์ลิงฮาลันด์เหมา2ประตูพานอร์เวย์เปิดบ้านเฉือนเดนมาร์กไป3-2นะครับประเดิมศึกยูฟ่าเนชั่นส์ลีก A กลุ่ม4คว้า3แต้มขึ้นจ่าฝูงนะครับสำหรับเอเชียนเกมนะครับก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันวันนี้ก็มีอยู่หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมกรีฑาจับตาในตอนเย็นนะครับมี100เมตรชายครับแล้วก็มีแบดมินตันเนี่ยเริ่มแข่งขันเวลา 7:00 นนะครับมีคู่ผสมรอบแรกกเดชาพลพัวรานุเคราะห์สุภิศราเพียวสามพรานด้วยพบกับยูตะวัตเนะและก็มายะทากุชิของญี่ปุ่นนะครับมีรุษณภักดิ์อุบทองแล้วก็เชิญนิชาสุดใจประภารัตด้วยนะครับส่วนมีชายคู่แล้วก็เซปักตะก้อหญิง2เหรียญทองวันนี้ด้วยนะครับเวลา 7:00 น. และ 12:00 น.ขี่ม้า 7:30 น. นะครับก็มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาด้วยนะครับแล้วก็มีบาสเกตบอล3คนหญิงรอบรองชนะเลิศด้วยครับ
1: โอ้น่าตื่นเต้นน่าติดตามจบรายการพอดีได้ไปตามต่อเลยนะคะรายการจบ 7:00 น.ก็จบแล้วไปดูกันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวข่าวคราวที่น่าสนใจจากดร.นิตินันท์ในวันนี้และในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าพบกันนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามการตรวจสอบโครงการ THAI Passport ที่กำลังเดินหน้าอยู่ในเวลานี้นะคะและการตรวจสอบก็เข้มข้นด้วยเหมือนกันวันนี้รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดร.การดีเลียวไพโรจน์จะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์
4: จะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเต้นรำทำกับข้าววิ่งช็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้าน
5: นี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.อย่าลืมฟังกันนะคะ
1: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได้
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
3: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวของโครงการ THAI Passport ที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ได้เป็นผู้อนุมัติโครงการซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะสดช.นี้ก็เป็นโครงการมูลค่า 1,600 ล้านบาทเศษที่มีการดำเนินการอยู่ในเวลานี้ค่ะมีการสมัครเข้ามาลงทะเบียนล้านกว่ารายชื่อแต่ก็มีการพูดถึงตัวเลขที่แน่นอนการเข้าใช้จริงแล้วการเข้าไปปรับความรู้ปรับระดับยกระดับความรู้ในโครงการนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะคะวันนี้เราติดตามเรื่องนี้จากฝ่ายตรวจสอบโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องวันนี้รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคนะคะดร.การดีเลียวไพโรจน์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะดร.การดีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะดร.ธีรารัตน์ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
3: ค่ะโครงการ THAI Passport ก็เกิดขึ้นท่ามกลางความสนใจของผู้คนในหลายมิตินะคะในการเข้าไปใช้แล้วก็มีการใช้เปรียบเทียบกันดูล่าสุดที่ฉันก็เห็นมีความพยายามที่จะเปรียบเทียบกันดูว่าศักยภาพในการใช้งานของ THAI Passport กับการใช้งานของการมีโปรแกรม AI ฟรีที่ประชาชนคนไทยและทั่วโลกใช้อยู่เวลานี้แตกต่างกันอย่างไรมาเป็นระยะระยะนะคะก็มีข้อสังเกตข้อท้วงติงอยู่มาอย่างต่อเนื่องในมุมของพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาธิปัตย์เท่าที่ติดตามสถานการณ์ของโครงการนี้ที่มีการดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนี่นะคะพบข้อสังเกตอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
4: เมื่อเรื่องข้อสังเกตเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันมาตลอดนะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ท่านดร.ธีรารัตน์พูดถึงเรื่องของคุณภาพของโมเดลที่เราได้เห็นก็เป็นที่พิสูจน์ทราบอยู่ในสังคมวงกว้างนะคะแล้วก็ทางทีมของอ้อเองค่ะแล้วก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก็ได้มีการส่งข้อเสนอแนะนะคะว่าจะมีควรจะต้องมีการปรับปรุงอย่างไรเพราะจริงๆแล้วหลายเรื่องก็จะเป็นเรื่องเชิงเทคนิคเช่นการเลือกโมเดลการทำขออนุญาตใช้ศัพท์ทางเทคนิคค่ะการเร็วก็คือหรือว่ามีการพร้อมห้ามนะคะการพร้อมหรือว่าการตอบคำถามอะไรบางอย่างเอาไว้ก่อนคือในลักษณะนี้นะคะถ้าเป็นในเชิงเทคนิคเราก็ได้ส่งข้อเสนอแนะไปแล้วแล้วก็มีการติดตามบางอย่างก็มีการปรับแก้นะคะอันนี้ต้องขอเรียนว่าก็ต้องขอขอบคุณทางหน่วยงานด้วยหรือว่าทางผู้ว่าจ้างด้วยก็มีการปรับปรุงจริงๆเช่นการเปลี่ยนโมเดลให้มันดีขึ้นนะคะแต่ก็นั่นก็เป็นกระบวนการการทำงานที่ถ้าก็ดีจะดีมากถ้ามีการรับฟังแต่ว่าประเด็นที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยนะคะอย่างสิ่งที่ฉันยังติดใจอยู่มากเนี่ยคือเรามีการเปลี่ยนวิธีการจ่ายจากการเหมาค่ะก็คือว่า1,600 ล้านหาร 5งวดเท่ากันก็แล้วก็ส่งมอบมาวันนี้เนี่ยก็มีการบอกเล่าว่าเป็นการจ่ายเป็น pay per active user ซึ่งมันฟังดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่าคำว่า pay per active user ค่ะ
3: มัน
4: ตอนนี้ในสัญญาที่แก้มาใหม่ถูกเขียนแล้วก็ระบุไว้กว้างมากๆจนถึงเป็นคำถามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นคำถามที่คราวนี้ก็คือส่งไปสู่สตง.ให้มีการสังเกตแล้วก็ตรวจสอบนะคะเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าเวลาเราพูด pay per active user เนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเราก็จะฟังแล้วเราก็ว่าง่ายเราเข้าใจได้ว่าถ้าไม่ได้ใช้โมเดลที่จ่ายตังค์รัฐก็ไม่ต้องจ่ายตังค์หรือว่า active user คนนี้จะต้องมีคนเข้ามาเรียนรู้จริงๆแล้วได้ประโยชน์จริงๆถูกไหมคะอันนี้คือถ้าเราฟังแบบสามัญช

0: ชนคนทั่วไปที่เราควรจะเป็นแต่พอไปดูในสัญญาค่ะสัญญาเขียนไว้กว้างมากเลยเขาบอกว่า pay per active user เนี่ยก็คือจำนวนใช้ของผู้ที่ใช้งานอย่างในระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ก็คือ creative user ก
1: ็
0: คือว่าเข้าไปในแพลตฟอร์มนี้เขาก็จะมีการแบ่งเป็นชั้นชั้นเริ่มต้นไปใหม่ๆเลยเริ่มต้นก็ไม่ต้องคิดเพราะว่าไม่ได้ใช้เป็นก็คือไม่มีคะแนนหรือไม่มี point ที่จะเอาไปใช้โมเดลระดับโปรได้แต่นั้นก็เรียนไปเรื่อยๆจนได้ point ถึงเข้ามาในระดับสร้างสรรค์แล้วก็จะไปใช้โมเดลในระดับโปรซึ่งมีมูลค่าในตลาดตอนนี้ถูกไหม
1: คะ
0: แต่วันนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขียนไว้กว้างมากเลยแล้วเราเห็นกระบวนการที่บอกว่าถ้าใครลงทะเบียนตอนนี้ถือเป็นระดับผู้สร้างสรรค์เลยโดยทันทีในระยะเวลา1เดือน3เดือนที่ว่ามาแล้วเราเข้าไปดูในกระบวนการข้างในค่ะก็มีการเหมือนเพิ่มคะแนนอย่างรวดเร็วทั้งที่คือคลิปบางคลิปก็สั้นแล้วบอกว่าคะแนนตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะถ้าดูวันนี้แล้วก็แทนที่จะได้สมมตินะคะอันนี้สมมติถ้าแทนที่จะได้50คะแนนบวกเพิ่มให้อีก100เป็น150คือเหมือนเป็นการเร่งให้เป็นคะแนนในระดับของผู้สร้างสรรค
1: ์
0: ม
1: ัน จะได้จ่ายเงิน
0: ใช่ค่ะมันเป็นคำถามใหญ่มากเลยค่ะว่าแล้วตรงนี้เนี่ยเกณฑ์การนับคะแนนผู้ใช้งานจริงๆแล้วที่ถูกกำหนดเนี่ยถ้าเป็นใน TOR หรือในสัญญาที่แก้ไขมันโดนระบุไปกว้างมากเราก็เป็นกังวลว่าการตรวจรับมันก็จะโดนปล่อยไหลไปในลักษณะนี้ว่าตอนนี้นับหมดนะคะมีคนลงทะเบียนล้านห้าคนใช่หรือเปล่าว่านับเป็นผู้สร้างสรรค์และใช่หรือเปล่านี่คือเงินที่รัฐต้องจ่ายย
1: ัง
0: ไม่มีคำตอบเลยค่ะ
1: ความไม่ชัดเจนแล้วก็ความพยายามที่จะทำให้มีการอัปเกรดขึ้นเป็นผู้ระดับผู้สร้างสรรค์ในรูปแบบที่เราอาจจะยังฟังแล้วมันฟังยังไม่ค่อยชัดเจนหรือเหตุผลยังฟังไม่ขึ้นทํานองนี้เนี่ยนะคะมันนำไปสู่การตรวจสอบยกระดับไปถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.โดยดร.กันดีได้เดินทางไปที่สตง.จำได้ว่า21กันยายนที่เป็นข่าวออกมาถูกไหม
0: คะ
1: ในวันจันทร์ที่21กันยายนเหตุผลสำคัญมันมีหลายเรื่องเลยเห็นมี7เรื่องด้วยกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางเรื่องถึงขั้นอาจจะขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นโครงการนี้อาจจะเป็นโมฆะเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมคะข้อสังเกต7ด้าน7มิติที่ยื่นสตง.คืออะไรบ้างคะ
0: ค่ะเรื่องหลักเรื่องแรกที่ตั้งใจจะไปนะคะก็คือเรื่องของการนิยามผู้ใช้ระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าสตง.คือดูแลการใช้เงินใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็มีบวกมาอีก6ประเด็นเหมือนกันค่ะและหนึ่งใน6ประเด็นนั้นที่ฉันคิดว่ามันมีความสำคัญมากก
1: ็
0: คือกระบวนการตั้งแต่ย้อนกลับไปการร่าง TOR จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขว่าด้วยข้อตกลงคุณธรรมตามที่ TOR ได้กำหนดไว้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้สำคัญมาก
0: ตรงนี้ค่ะว่าถ้าเกิดใครยังไม่คุ้นเคยคำว่าข้อตกลงคุณธรรมเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราติดตามการทำงานขององค์การต่อต้านคอร์รัปชันมาตลอดเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นแค่พิธีกรรมทางกระดาษเท่านั้นนะคะแต่ว่าข้อต่อสำคัญของการทำข้อตกลงคุณธรรมคือการให้มีผู้สังเกตการภายนอกเข้าไปอยู่ร่วมในกระบวนการที่สำคัญกว่านั้นค่ะผู้สังเกตการเนี่ยจะเริ่มเข้าไปอยู่ตั้งแต่กระบวนการการจัดซื้อการร่าง TOR จัดซื้อจัดจ้างกระบวนการทำงานไปจนถึงส่งมอบของโครงการนี
1: ้
0: แล้วก็มีการพิสูจน์ทราบโดยสถิติค่ะว่าโครงการที่มีผู้สังเกตการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมเนี่ยรวมๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสามารถประหยัดเงินงบประมาณได้เป็นเกือบหมื่นล้านเลยทีเดียวต่อปีนะคะทีนี้เรื่องมันประเด็นมันอยู่ตรงนี้ที่ว่าใน TOR เนี่ยเขาระบุชัดว่าข้อ 3.16 ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอต้องผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรมกรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที
1: ่
0: ม
1: ี
0: วงเง
1: ิ
0: น 1,000 ล้านบาทขึ้นไปประเด
1: ็
0: นนี้ค่ะมันมีอยู่2ค่ะมันมีอยู่2ขั้นตอนด้วยกัน1คือระบุใน TOR ของตัวเองในระดับของคุณสมบัติไม่ใช่ทางเลือกนะคะแต่ต้องเป็นคุณสมบัติกับประเด็นที่2การที่เข้าข้อตกลงคุณธรรมเนี่ยจะอยู่ในระดับของพรบจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะยิ่ง 1,000 ล้านบาทขึ้นไปแต
1: ่
0: ทีนี้ต้องขยายความให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงว่าก็จะมีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องของว่าเข้ามาสู่คณะกรรมการทุจริตคอร์รัปชันตรงนี้นะคะคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันทุจริตนะคะตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าเขาก็จะต้องดูโครงการบางโครงการที่มันชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่ต้องเข้านะคะบางโครงการมันถึงแม้ว่าจะพันล้านขึ้นไปแต่ทุกอย่างชัดเจนว่าจำนวนราคาอะไรที่รู้กันในตลาดมีการแข่งขันการปกติก็ไม่ต้องเข้าท
1: ี
0: นี้โครงการนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราอาจจะได้ทราบข่าวว่าทางคณะอนุกรรมการนี้เนี่ยมีข้อ

0: บอกมาว่ามีมติไม่คัดเลือกโครงการนี้เข้าข้อตกลงคุณธรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาโปร่งใสจนใสบริสุทธิ์จนไม่ต้องเข้านะคะแต่เหตุผลคือว่าเนื่องจากโครงการนี้นะคะโครงการจัดซื้อจัดจ้างล่วงเลยขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR แล้วจึงไม่เข้าเงื่อนไขมาตรา18แห่งพรบการจัดซื้อจัดจ้างหมายความว่าไม่ได
1: ้มันเลยเวลาแล้วจึงไม่ต้องทำ
0: มันเลยเวลา
1: ไม่ได้บอกว่าโปร่งใสพอแล้วไม่ต้องทำ
0: ใช่ไม่ได้บอกไม่ต้องทำบอกว่ามันเลยเวลามาแล้วเพราะคุณทำ TORมาแล้วเรียบร้อยซึ่งเป็นกระบวนการที่ถูกต้องมันควรจะเริ่มตั้งแต่การร่าง TOR ด้วยกัน
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเลยเวลาไปแล้วจึงไม่ต้องสนใจประเด็นนี้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นหน่วยงานจะมาตีมือแล้วบอกว่าอ๋อเขาบอกมาว่าไม่ต้องเข้าโครงการคุณธรรมจึงไปต่อซึ่งว่ามันผิดปกติอย่างมากค่ะหน่วยงานนี้ทำเงินเป็นพันล้านแล้วก็เป็นสิ่งที่เรื่องข้อตกลงคุณธรรมไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะคะอยู่กับเรามา10ปีแล้วแล้วราชการทั้งหลายทั่วไปเนี่ย
1: ก็ต้องทำ
0: เข้าใจกระบวนการก็ต้องทำเพราะฉะนั้นคืออย่างนี้ค่ะมันไทม์ไลน์มันน่าประหลาดใจมากยิ่งกว่าคือว่าอ้อขออนุญาตเลยนะคะคือ18พฤศจิกาขอโทษค่ะ12พฤศจิกาปีที่แล้วรับอนุมัติงบโครงการนี้18พฤศจิกายื่นขอเข้าข้อตกลงคุณธรรมเอาละ6วันดูมีความตั้งใจที่ดี
1: ค่ะ
0: แต่15ธันวาประกาศร่าง TORก่อนที่จะตัดสินประชุมได้ซ้ำ
1: อ๋อค่ะ
0: ค่ะแล้วก็วันที่17คณะอนุกรรมการมีการประชุมแล้วก็ให้เหตุผลระบุเรื่องนี้มานะคะและ22ธันวา5วันจากนั้นกรมบัญชีกลางออกหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการที่เราเรียนให้ทราบเมื่อสักครู
1: ่ค่ะ
0: แจ้งผลอย่างเป็นทางการว่าเข้าร่วมโครงการไม่ได้ถูกคัดเลือกเข้าโครงการนี้แต่2วันถัดมาค่ะ24ธันวาหน่วยงานก็คือสทช.ก็ยังลุยประกาศเชิญชวนเดินหน้าเผยแพร่ TOR ต่อไปทั้งที่รู้ผลปฏิเสธอยู่ในมือแล้ว2วันก่อนหน้าแล้วก็ที่สำคัญก็รู้อยู่ว่า TOR ที่ตัวเองร่างเองก็ยังมีข้อบอกว่าต้องลงนามคุณธรรมไว้เหมือนเดิมคือว่าง่ายๆคณะกรรมการปฏิเสธไม่ได้แปลว่าโครงการไม่มีปัญหาค่ะแต่ปฏิเสธเพราะว่าหน่วยงานทำผิดขั้นตอน
1: แต่ก็เดินมาถึงวันนี้ซึ่งคุณการดีมองว่าพอไม่ได้ทำข้อตกลงคุณธรรมแล้วไม่ได้ลงนามแล้วความหมายคือขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นใช่หรือไม่คะ
0: ใช่ค่ะคือสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คำถามแล้วก็เป็นจดหมายร่างไปถึงสตง.ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ขาดคุณสมบัติแล้วแต่ตั้งแต่ต้นหรือไม่อย่างไร
1: คือ
0: ว่าง่ายๆว่าถ้าเราเป็นคนที่มีความโปร่งใสไม่รีบร้อนกับโครงการนี้นะคะแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าพันล้านมันต้องมีโครงการ TOR ของเราต้องมีวันนั้นอ้อคิดว่าอ้อมี2ทางเลือกทางเลือกแรกถ้าอยากจะทำมากก็ไปแก้ TOR ถูกไหมคะก่อนประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งก็ไม่ควรทำหรือทางเลือกที่2ที่ควรทำมากยิ่งกว่าก็ไปเริ่มโครงกระบวนการใหม่กับข้อตกลงคุณธรรมตามที่บอกว่าควรจะต้องเริ่มกระบวนการตั้งแต่ในระดับการร่าง TORแล้วว่าไอเดียมันจะมีแล้วข้อมูลมันจะมีแล้วมันก็เริ่มโครงการใหม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เขาเลือกที่จะลุยต่อไปในช่วงระยะเวลาชุลมุนตอนนั้นตามที่เพื่อนฝ่ายค้านก็ได้มีการอภิปรายไปก่อนหน้านี้อย่างกว้างขวางค่ะ
1: ค่ะยังมีอีกหลายประเด็นที่เป็นการนำเสนอสู่สตง.ในแง่ของข้อมูลข้อเท็จจริงความโปร่งใสแล้วข้อสังเกตมีประเด็นน่าสนใจอะไรอีกคะ
0: ค่ะประเด็นอื่นๆอย่างเช่นก็คือให้ปรีความโปร่งใสเกี่ยวกับการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือล็อกสเปคเกินสมควรนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งว่าอันนี้เรามีการพูดคุยกันมาต่อเนื่องแล้วประเด็นถัดมาที่อันนี้เป็นประเด็นที่4แล้วก็คือความคุ้มค่าผลสัมฤทธิ์ของการใช้เงินงบประมาณอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราพูดคุยอย่างกว้างขวางเรื่องของคุณภาพของแพลตฟอร์มที่ออกมาประเด็นถัดมาก็คือทางด้านการแก้ไขข้อกำหนดทางเทคนิคนะคะเช่น concurrent user จาก 500,000 คนเป็น5ล้านคนแต่ประเด็นนี้ก็มีการพูดคุยกันในเชิงเทคนิคเหมือนกันว่าถ้ารัฐไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมประเด็นนี้ก็น่าจะเป็นเพียงข้อสังเกตไปได
1: ้
0: ประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของข้อมูลที่ได้มีโอกาสคุยไว้ก่อนหน้านี้ค่ะว่า TOR มีวัตถุประสงค์จะทำข้อมูลในประเทศต้องทำให้มีข้อมูลหลักในประเทศศูนย์ข้อมูลหลักในประเทศที่เราเรียกว่า data localization ซึ่งอันนี้ก็ระบุในสโคปงานของ TORเช่นเดียวกันก็อยากให้มีการตรวจสอบค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเรื่องเดิมก็คือว่าเงินขณะนี้ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จซึ่งจะเห็นว่าวันนี้เราจะโดนเป่าหูว่าไม่ใช่เราโดนให้เห็นว่าเราต้อง5ล้านคนวันนี้ล้าน5คนแล้วนะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดแต่ในขณะเดียวกันเรารู้ดีค่ะว่าการประสบความสำเร็จของโครงการลักษณะนี้คือการที่เราได้ยกระดับคนจริงๆดิฉันก็คือเขียนข้อให้ตรวจสอบไปก็เสนอแนะไปด้วยนะคะแล้วก็ที่ร้านก็
1: มันมีใจเลย
0: เมทริกซ์

0: อะไรแล้วที่เป็นพาร์ทเนอร์ของกระดวง GE มันมีแล้วก็เอาตัวนั้นแหละค่ะเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาตัวนั้นแหละค่ะเป็นตัววัดปลายปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นว่ามาด้วยทั้งต้องการให้ตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและในขณะเดียวกันสิ่งใดที่เราเสนอแนะได้ในเชิงเทคนิคก็ได้เสนอแนะไปแล้วด้วยนะคะผ่านทางกมธ.ดีอีไปถึง2ครั้งด้วยกันแล้วก็ยื่นโดยตรงกับสทช.ไปแล้วอีก1ครั้งด้วยกันรวมเป็น3ครั้งแล้วก็ในรายงานฉบับนี้ก็ยังอุตส่าห์มีความเป็นมนุษย์อาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะว่าบอกก็อีกว่าถ้าจะทำไม่ดีก็ควรทำแบบนี้นะนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีนะคะด้วยความที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องสำคัญ AI มีความหมายความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถยกระดับสมรรถนะหลายด้านเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศแต่ถ้ามันไม่โปร่งใสใช้งบประมาณไม่เหมาะสมไม่คุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคุ้มค่าเนี่ยทราบว่ากำลังจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณในงวดที่1ก้อนที่2ซึ่งคุณการดีกลัวว่ามันจะไม่คุ้มถ้ามันผ่านไปถึงระดับเบิกจ่ายงวดนั้นงวดนั้นก้อน2นี่นะคะมันตอนนี้จังหวะนั้นยังไม่เกิดเราไม่อยากให้เกิดถูกไหมคะ
0: ค่ะต้องเรียกว่าเมื่อก่อนที่ก็จะเป็นงวดแต่ละงวดละหารเท่าใช่ไหมคะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยถ้าพูดรวม 1,600 ล้านจะแบ่งเป็น2ก้อน100ล้านกับประมาณ 1,500 ล้านก็คือ100ล้านแรกเตรียมเรื่องของข้อมูลการเรียนรู้อะไรต่างๆไปแพลตฟอร์ม 1,500 ที่เป็นก้อนใหญ่เลยก็คือที่เปลี่ยนมาเป็น Pay per Active User ก็คือว่าอันนี้คือได้รับแจ้งแต่ยังไม่เห็นหนังสืออย่างเป็นทางการนะคะก้อนแรกเนี่ยอาจจะมีการจ่ายไปแล้วเพราะว่าก็เป็นไปตามสัญญาตามเงื่อนเวลาก้อน1ทับ1เนี่ยราคาที่100ล้านแรกเนี่ยมีการจ่ายบางส่วนออกไปแล้วตามงวดงานแต่ก้อนที่2ที่เป็น 1,500 ล้านที่ขึ้นอยู่กับ per active user ตรงนี้ล่ะค่ะที่ยังต้องน่าจะอยู่ในกระบวนการอยู่มันจึงเป็นคำถามว่าแล้วตกลงคำว่า per active user ของเราเนี่ยมันหมายความว่าอะไรลองไปดูในเว็บไซต์ของ aipass.net นี่นะคะก
1: ็
0: จะเห็นว่าเขามีการบอกตัวเลขแต่เขาบอกตัวเลขคนลงทะเบียนค่ะค
1: ือ
0: คนลงทะเบียนเข้าไปเนี่ยอย่างดิฉันเนี่ยก็อยู่ในคนลงทะเบียนนั้นเหมือนกันเป็นคนหนึ่งในล้านห้า
1: แต่ไม่ได้ active
0: แต่ไม่ใช่อ่
1: ะ
0: แต่ไม่ใช่อ่
1: ะ
0: เขาจะเหมารวมว่าดิฉันเป็น active user หรือเปล่าอย่านับนะไม่เอาเพราะว่าดิฉันไม่ได้ใช้แบบนี้ประชาชนไม่มีทางรู้เลยค่ะถ้าเกิดไม่เขาออกมาชี้แจงหรือไม่มีใครเข้าไป audit ที่ถูกต้องชัดเจน
1: ค่ะคาดหวังอย่างไรสตง.ตอบรับอย่างไรเสนอแนะไปทุกทางด้วยความปรารถนาดีแล้วมีสัญญาณตอบรับที่ชัดเจนอย่างไรบ้างเราคาดหวังผลเรามีระยะเวลาที่จะประเมินผลการทำงานของสตง.ด้วยหรือไม่คะ
0: ค่ะสตง.ก็บอกว่าจะก็คือรับมันนะคะคือรับเอกสารนี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของฉันว่าต้องโทรไปถามตามทุกสัปดาห์เลยคืออันนี้ก็เป็นสไตล์ว่าถ้าไม่มีคำตอบก็จะต้องถามให้ได้นะคะเด
1: ี๋
0: ยวก
1: ็
0: ก็ตอนนี้ก็คือทุกวันจันทร์สตง.ก็เตรียมรับโทรศัพท์ของดิฉันให้ดีก็จะโทรไปถามว่างานนี้ถึงไหนแล้วก็จะเอามาชี้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบกันค่ะ
1: ค่ะหวังว่าจะไม่ถูกแช่แข็งหรือจะไม่ช้าเหมือนอย่างหลายเรื่องราววันที่ฉันก็คุยเรื่องของกสทช.ก็มีกระบวนการที่ชะลอกันทุกทิศทุกทางทุกองค์กรเลยหวังว่างานนี้จะไม่เหมือนงานอื่นๆไม่ค่าคุณการดีจะเราจะคาดหวังอย่างไรได้บ้างแล้วหลังจากนี้รออย่างเดียวหรือว่าเราจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างไรตัวเลขที่เห็นเนี่ยบางคนมองว่าเอ๊ะเป็นการปั๊มตัวเลขซึ่งเป็นการกล่าวหาหรือไม่หรือเห็นสัญญาณอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเราจะอยู่ในท่ามกลางช่วงเวลารอคอยอย่างไรบ้างคะ2นาทีสุดท้ายค่ะ
0: รอไปก็ตรวจสอบไปได้ค่ะเพราะกระบวนการนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่มีความเริ่มมีข้อสังเกตและข้อสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราลงไปในรายละเอียดของสัญญาแล้วก็กระบวนการค่ะแต่ก็ต้องเรียนท่านค่ะว่าในลักษณะของความรีบๆของ TOR ในโครงการหลายพันล้านลักษณะนี้มีแพทเทิร์นคล้ายๆกันอยู่หลายๆที่หลายๆกระทรวงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตรวจสอบไปพร้อมๆกันค่ะ
1: โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสโครงการที่ระดับพันล้านขึ้นไปเนี่ยมันต้องมีหน่วยงานที่3 third party เช่นภาคประชาชนนักวิชาการอะไรเหล่านี้เข้ามาอยู่ในให้กระบวนการมันโปร่งใสตั้งแต่ต้นซึ่งโครงการนี้ก็ไม่พบเห็นด้วยถูกไหมคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นจริงๆก็เป็น7มิติที่คุณการดีพยายามจะสื่อสารสู่สังคมและทำให้หน่วยงานในการตรวจสอบแล้วก็เราก็เห็นการตื่นตัวของการใช้ AI ของผู้คนในสังคมมากขึ้นที่คุณการดีมองว่าเป็นสัญญาณที่มันแล้วทั้งในเชิงของการเปรียบเทียบทั้งในเชิงของการออกโปรแกรมแพ็กเกจมาสนับสนุนเสริมส่งซึ่งกันและกันมันสะท้อนอะไรบ้างที่คุณการดีพอจะสรุปได้ใน1นาทีสุดท้ายค่ะ
0: ค่ะคือเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยความตื่นตัวเนี่ยค่ะเรื่อง AI เนี่ยจะมีเยอะแล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญว่าจะทำยังไงให้ทักษะเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลิตภาพการทำงานได้จริงอีกประเด็นนึงสงสัยแบบต้องให้ความเข้าใจมากกว่าว่าอย่างเช่น

0: การที่เริ่มให้เด็กเริ่มใช้ AI จะว่าเป็นอายุ15ขึ้นไปโดยที่คุณครูยังไม่รู้เท่าทันเป็นสิ่งที่เรากังวล นะคะเพราะฉะน
1: ั้นอันนี้สำคัญมาก
0: ข้อเสนอแนะอันนึงตั้งแต่ต้นคือว่าเราควรจะต้องทาร์เก็ตการสนับสนุนการส่งเสริมทักษะตรงนี้แล้วให้มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นสำหรับโครงการนี้ค่ะซึ่งได้เสนอแนะข้อนี้ไปแล้วตั้งแต่ต้นเหมือนกันค่ะ
1: เป็นมิติที่หลายคนอาจจะหลงลืม AI literacy คือใช้ให้เป็นเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ไม่ใช่มาควบคุมมนุษย์หรือไม่ใช่ลดทอนสมรรถนะลดทอนวิการคิดวิเคราะห์เชิงลึกของผู้คนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสังคมอันนี้มีความหมายมากซ
0: ึ่
1: ง OECD ก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าแม้จะมีประโยชน์แต่ก็มีความเสี่ยงหลายด้านนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณรองหัวหน้าภาคประชาธิปัตย์ดร.การดีเลียวไพโรจน์ที่วันนี้ตรวจสอบเข้มข้นและให้ข้อมูลกับเราในเช้าวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: เวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะวันจันทร์กลับมาพบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
4: ผู้นำสหรัฐและจีนพบหารือกันที่เนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในประเภททีมศิลปะการบังคับม้าศึกกีฬาเอเชียนเกมวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
3: ันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้แก่เพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
6: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศอัตภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับ
5: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น ขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัด